0: แทนที่ผ่านมาทั้งนี้กัฟเนอร์ทำสถิติกลายเป็นกุนซือคนที่5ของนอตติงแฮมฟอร์เรสต์นับตั้งแต่เดือนกันยายนปี2025เป็นต้นมาผลการแข่งขันฟุตบอลโลก2026รอบ16ทีมสุดท้ายทีมฟ้าขาวอาร์เจนตินาชนะทีมชาติอียิปต์3-2ขณะที่อีกคู่ในรอบเดียวกันทีมชาติสวิตเซอร์แลนด์ชนะโดนเตะจุดโทษทีมชาติโครเอเชีย4-3หลังเสมอในช่วงต่อเวลาพิเศษ120นาที0-0ส่งผลให้อาร์เจนตินาและสวิตเซอร์แลนด์จะเข้าไปพบกันในรอบก่อนรองชนะเลิศต่อไปโดยโปรแกรมฟาดแข้งจะมีขึ้นในช่วงเช้าวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคมนี้เวลา8นาฬิกาตามเวลาประเทศไทยผลการแข่งขันเทนนิสแกรนด์สแลมที่3ของปีรายการวิมเบิลดันที่กรุงลอนดอนประเทศอังกฤษประเภทชายเดี่ยวรอบก่อนรองชนะเลิศฟิลิปปุกเกอร์อาลีอาซิมนักเทนนิสชาวแคนาเดียนมือ4ของโลกและเป็นมือ3ของรายการแพ้โนวัคโยโควิชคู่แข่งมือ8ของโลกและเป็นมือ7ของรายการจากเซอร์เบีย2-3เซตสกอร์6-7ไทเบรก10-12 6-3 3-6 7-6 ไทเบรก7-4 และ6-7 ไทเบรก4-10สุรเชษฐ์โชติกุลรายงานครับ
1: เริ่มวันใหม่ด้วยพลังใจที่เต็มเปี่ยมชีวิตดีได้ด้วยใจที่มีพลังขอส่งกำลังใจให้คนไทยในทุกเช้ากับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปในเวลา8นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการกองทัพบกเพื่อประชาชน

ดวงใจไทยอาลัยเศร้าองค์เจ้าฟ้าพัชระกิติยาภาสู่แดนสวงภาพอดีตยังตราตรึงซึ้งในสวงกิจทั้งปวงแห่งพระองค์ทำรงไทยโอ้ดวงใจอาลัยซ้ำคร่ำครวญหาพระองค์พาทรงสถิตณทิศไหนประชาชนหลั่งน้ำตามองฟ้าไกลแท้สถิตในดวงใจไทยนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงกอง

้บัญชาการทหารบกตรวจความพร้อมเพื่อปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงเน้นความพร้อมและความสง่างามอย่างสมพระเกียรติทั้งนี้พระมหาพิชัยราชรถใกล้เสร็จแล้ว 100% เตรียมซ้อมริ้วขบวนสิ้นเดือนตุลาคมนี้กองทัพบกยันชัดเหตุระเบิดชายแดนกัมพูชาไม่ใช่การกระทำทหารไทยฝ่ายกัมพูชาควรตรวจสอบวินัยกำลังพลตนเองชี้ไม่ควรปรับปรำโดยไร้หลักฐานกกต.มีมติรับรองชัดชาติเป็นผู้ว่ากทม.พร้อมปรเมศเป็นนายกเมืองพัทยาพ่วงสก.และสมาชิกสภาเมืองพัทยาคาดสำนักงานกกต.จะให้ผู้ได้รับประกาศรับรองผลเข้ารับหนังสือรับรองตั้งแต่วันนี้มทบ11ตรวจสภาพความพร้อมการบรรเทาสาธารณภัยเตรียมพร้อมรับมือภัยพิบัติพร้อมเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนในทุกโอกาสโอกาสนี้หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนได้เข้าตรวจเยี่ยมการเตรียมพร้อมครั้งนี้ด้วยน้ำมันลดแล้วดีเซลเบนซินลดสูงสุด2.56 บาทต่อลิตรมีผลวันนี้จีนอ่วมฤทธิ์พายุไต้ฝุ่นไมซักก่อฝนถล่มน้ำท่วมหนักดับรวม12เตรียมรับมือทอร์นาโดไต้ฝุ่นบาวีเหตุระเบิด2ครั้งซ้อนเขย่ากรุงดัง

ัสกัส78รับประธานาธิบดีมาครงเยือนซีเรียพบกับรายการกองทัพ บกเพื่อประชาชนอำนวยการผลิตโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบก

0: อรุณสวัสดิ์ครับ
1: อรุณสวัสดิ์ครับ
0: ขอต้อนรับเข้าสู่ช่วงเวลาของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้วันพุธที่8กรกฎาคมพุทธศักราช2569ผมสุธีสุขสาคนครับ
1: ครับผมณฐาจันทรังสีนะครับวันนี้ก็มาพร้อมกับทีมงานในช่วงเช้านะครับรายงานตัวคุณผู้ฟังเช่นเคยคุณมาณัฐมนพักธนนัทคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณบุญส่งบุญประเสริฐพร้อมด้วยคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรครับ
0: ครับก็ทักทายคุณผู้ชมด้วยนะครับที่ติดตามรับชมผ่านแฟนเพจ Facebook Army Radio ในเช้าวันนี้นะครับคุณดวงลักษณ์หนองบัวล่าง
1: กับคุณโอ๊ตไฮโรนะครับคุณทองมีขันสารัตน์เนี่ยนะ
0: คุณนิ่มจันทสิงห์ครับ
1: คุณเราคงเจียมครับ
0: คุณปี้ลูกแม่ล่าครับ
1: ครับแล้วก็ทราบว่าคุณมารินีน้อยสะอาดเนี่ยก็ติดตามดูอยู่เนี่ยนะครับ
0: ใช่ครับคุณบัวลอยบัวพรมมีคุณปลาหนั่นนะฮ
1: ะ
0: ทักทายมาจากกรุงเก่านะครับนี่นะฮะอ่ะวันนี้ก็เป็นวันพุธอยู่กลางสัปดาห
1: ์ใช่ครับ
0: ทำงานมา2วันแล้วก็ทำอีก2วันก็ได้พักผ่อนกันนะครับทุกๆวันก็ขอให้มีความสุขกับการใช้ชีวิตและการทำงานครับในช่วงปลายปีนี
1: ้
0: นะครับโดยเฉพาะช่วงกลางเดือนธันวาคมก็จะมีพระราชพิธีสำคัญ
1: ถูกต้องครับ
0: นะครับที่ปวงชนชาวไทยจะได้ติดตามแล้วก็จะได้ร่วมในพระราชพิธีสำคัญในครั้งนี้นะครับปีนี้กำหนดวันที่14ถึง19ธันวาคมเป็นกำหนดประกอบพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระเมรุมาตรมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงนะครับซึ่งเป็นพระราชพิธีที่รัฐบาลไทยจัดขึ้นเพื่อแสดงความอาลัยและก็เป็นการเทิดพระเกียรติอย่างสูงสุดตลอดระยะเวลา6วันทุกฝ่ายจึงต้องเตรียมงานพระราชพิธีให้มีความพร้อมสูงสุดแล้วก็มีความสง่างามสมพระเกียรติโดยเฉพาะในวันอังคารที่15ธันวาคมช่วงเช้าจะมีพระราชพิธีอัญเชิญพระบรมโกศพระบรมศพจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทไปยังพระเมรุมาตรณมณฑลพระราชพิธีท้องสนามหลวงมีริ้วขบวนที่1ที่2และที่3ในเวลา 16:30 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระราชพิธีที่เป็นทางการเลยเนี่ยนะครับแล้วก็ในช่วงเวลากลางคืน22:00 นจะเป็นพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพจริงครับ
1: ครับก็หลังจากนั้นในช่วงเช้านะครับเวลา8:00 นของวันพุธที่16ธันวาคมจะมีพระราชพิธีเก็บพระบรมอัฐินะครับและอัญเชิญกลับพระบรมมหาราชวังโดยริ้วขบวนที่4และในวันที่17ธันวาคมมีพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลพระบรมอัฐิส่วนในวันศุกร์ที่18ธันวาคมนะครับจะเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทส่วนริ้วขบวนที่5ในแล้วก็โดยริ้วขบวนที่5เนี่ยนะครับแล้วก็ขณะเดียวกันในวันเสาร์ที่19ธันวาคมเป็นพิธีอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารไปบรรจุยังวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามและวัดบวรนิเวศวิหารโดยริ้วขบวนที่6ครับ
0: ริ้วขบวนพระบรมราชอิสริยยศในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพประกอบด้วย6ริ้วขบวนหลักนะครับโดยริ้วขบวนที่1เป็นการอัญเชิญพระบรมโกศด้วยพระยานมาตร3ลำคาญจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทสู่วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามริ้วขบวนที่2อัญเชิญพระบรมโกศประดิษฐานบนพระมหาพิชัยราชรถริ้วขบวนนี้จะมีความยิ่งใหญ่ที่สุดมีกำลังพลฉุดชักราชรถขบวนทหารกองเกียรติยศผสม3เหล่าทัพเลยครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ริ้วขบวนที่3เป็นริ้วขบวนที่มีการเวียนพระเมรุมาตรนะครับก่อนอัญเชิญพระบรมโกศขึ้นประดิษฐานบนพระจิตรกาธานครับ
1: ครับแล้วก็ส่วนริ้วขบวนที่4นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมราชพระบรมอัฐิด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานและพระบรมราชสรีรังคารด้วยพระที่นั่งราชเชนทรยานน้อยจากพระเมรุมาตรกลับเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังนะครับจากนั้นริ้วขบวนที่5นะครับเป็นการอัญเชิญพระบรมอัฐิขึ้นประดิษฐานณพระวิมานและริ้วขบวนที่6เป็นการอัญเชิญพระบรมราชเป็นการอัญเชิญพระบรมราชสรีรังคารจากวัดพระศรีรัตนศาสดารามไปยังวัดบวรนิเวศวิหารและวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามซึ่งริ้วขบวนนี้นะครับจะเป็นขบวนกองทหารเกียรติยศอัศวินเป็นทหารม้านำตามรถยนต์พระที่นั่งเพื่ออัญเชิญพระบรมราชสรีรังพระสรีรังคารไปบรรจุยังพระอารามหลวงทั้งสองแห่งครับ
0: เมื่อวานนี้พลเอกพนาแคล้วปลอดทุกผู้บัญชาการทหารบกพร้อมด้วยคณะผู้บังคับบัญชาได้ไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการดำเนินการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในส่วนของกรมพลาธิการทหารบก โดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการซักซ้อมแล้วก็ความพร้อมในทุกด้านกรมพลาธิการทหารบกจัดกำลังพล276นายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศอาทิธงสามชายประตูหน้าผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดอินพรมเชิญจามรคนหามเสลี่ยงกลีบบัวพระนำแล้วก็บังแทกรวมทั้งสิ้น5ริ้วขบวนครับ
1: ครับซึ่งในโอกาสนี้นะครับผู้บัญชาการทหารบกและคณะเนี่ยท่านได้มอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจและแสดงความห่วงใยต่อผู้ปฏิบัติหน้าที่นะครับซึ่งทั้งหมดก็ทุ่มเทแรงกายแรงใจเตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้เป็นไปอย่างสมพระเกียรติทุกประการจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะนะครับท่านได้ทำการตรวจเยี่ยมการซักซ้อมที่บริเวณลานอเนกประสงค์ของกรมพลาธิการทหารบกพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังพลทุกนายยึดมั่นในความถูกต้องตามราชประเพณีควบคู่ไปกับการดูแลสุขภาพตลอดห่วงของการฝึกซ้อมและการปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์ได้อย่างเต็มกำลังและสมพระเกียรติสูงสุดครับ
0: ซึ่งภายหลังจากการตรวจเยี่ยมผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะก็ได้เดินทางไปยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครที่อยู่ใกล้ๆท้องสนามหลวงเนี่ยนะครับ
1: ครับ
0: เพื่อตรวจติดตามความคืบหน้าการบูรณปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครั้งนี้พร้อมรับฟังการบรรยายสรุปจากพลตรีพานุป้านทองผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพวุฒิกรมสรรพวุฒิทหารบกถึงการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพวุฒิทหารบกนะครับซึ่งมีความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงราชรถและราชยานต่างๆรวมทั้งหมด5แบบด้วยกันก็ได้แก่พระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาตร3ลำคาญ2องค์ซึ่งมีหน้าที่ในการอัญเชิญพระโกศทองใหญ่ราชรถน้อยแล้วก็เครื่องประกอบในพระราชพิธีครับ
1: ครับครับความพร้อมนะครับของพระมหาพิชัยราชรถขณะนี้ในส่วนงานของกรมสรรพวุฒิทหารบกก็บูรณะปฏิสังขรณ์นะครับเกือบครบถ้วน 100% แล้วเนี่ยนะครับส่วนเวชยันตรราชรถเนี่ยก็ได้ดำเนินการเกือบเสร็จแล้วทั้งหมดเช่นกันนะครับโดยราชรถที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีนะครับมีการใช้เทคโนโลยีที่เป็นการใช้สนามแม่เหล็กเพื่อเป็นการตรวจสอบความแข็งแรงบนชิ้นงานโลหะนะครับแล้วก็มีผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กและได้รับความร่วมมือจากคณาจารย์ต่างๆเป็นอย่างดีทุกครั้งนะครับซึ่งจะสำรวจนะครับไม่จากการสำรวจเนี่ยก็ไม่พบความบกพร่องความผิดปกติแต่อย่างใดเนี่ยนะฮะและในภาพรวมขณะนี้เป็นไปอย่างสมบูรณ์และครบถ้วนครับ
0: พลตรีพานุยังกล่าวย้ำนะครับว่ากรมสรรพวุฒิทหารบกได้ดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนที่เป็นเหล็กแล้วก็เป็นไม้ตลอดการใช้งานราชรถทุกองค์เสมอมามีการตรวจสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและในอนาคตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแรงมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานของราชรถทุกองค์มีมาอย่างยาวนานแต่คาดว่าคงไม่จำเป็นจะต้องปรับปรุงเยอะสักเท่าไหร่นี่นะครับ เนื่องจากมีการดำเนินการอย่างสม่ำเสมออยู่แล้วรวมทั้งยังได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างกรมศิลปากรโดยเฉพาะสำนักงานช่าง10หมู่ที่มีการดำเนินการตลอดจึงทำให้เชื่อมั่นนะครับว่าการดำเนินการเกี่ยวกับพระราชพิธีครั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับราชรถต่างๆจะมีความพร้อมแน่นอน 100% โดยการบูรณะคาดว่าจะแล้วเสร็จในเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ครับก็พร้อมกันนี้นะครับกองทัพบกยังได้ดำเนินการซักซ้อมนะครับการฉุดลากราชรถเนี่ยนะครับควบคู่ไปกันด้วยเนี่ยนะฮะทั้งในพื้นที่ของกรมสรรพวุฒิทหารบกและนอกพื้นที่ก็คือสนามบินเล็กของกองทัพอากาศซึ่งจะมีการซักซ้อมเตรียมความพร้อมจำนวน6ครั้งนะครับแบ่งเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
0: ผู้บัญชาการทหารบกก็ได้กล่าวขอบคุณและก็ชื่นชมความทุ่มเทของกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมปฏิบัติภารกิจบูรณปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมศิลปากรพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจแก่กำลังพลของกรมสรรพวุฒิทหารบกด้วยนะครับกรมสรรพวุฒิทหารบกก็ดำเนินการตรวจสอบแล้วก็บูรณะโครงสร้างราชรถราชยานพระยานมาตรรวมถึงเครื่องประกอบต่างๆทั้งด้านความแข็งแรงมั่นคงระบบกลไกการเคลื่อนที่แล้วก็การชักลากเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์งดงามแล้วก็ สมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญของชาติไทยเรา
1: ครับคุณผู้ฟังครับการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับสะท้อนถึงความใส่ใจของกองทัพบกที่ให้ความสำคัญต่อทั้งการเตรียมความพร้อมของพระราชพิธีให้เป็นไปด้วยความถูกต้องตามแบบราชประเพณีและสมพระเกียรติตลอดจนการดูแลขวัญกำลังใจดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ทุกนายซึ่งต่างทุ่มเทแรงกายแรงใจในการปฏิบัติภารกิจสำคัญแห่งประวัติศาสตร์ของชาติด้วยความภาคภูมิใจและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดมิได้ครับ
0: ครับขอบคุณผู้ชมนะฮะที่แวะเข้ามาชมในขณะนี้คุณสวัสดิ์จากอุบลราชธานี
1: ครับ
0: คุณใหญ่แอ๋วเนี่ยจากวัดสะเก็ดกรุงเทพมหานครนี่เองนะครับ
1: ใช่ครับ
0: แวะมาให้กำลังใจขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับไปดูเห็นก็ว่าจะมีการจัดงานนะฮะไทยแลนด์ดิเฟนซ์นะครับในวันที่8ถึง10กรกฎาคมนี้ก็แปลว่าเริ่มวันนี
1: ้ครับ
0: นะครับไปถึงมะรืนนี้นะครับมีการจัดงานไทยเดฟEX 2026นะ Thailand Defense Industry Exhibition 2026นะครับที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานครับการจัดงานในครั้งนี้ถือว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยเลยนะครับที่กระทรวงกลาโหมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็นักวิจัยที่จัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยนะครับเพื่อต่อยอดเทคโนโลยีทหารและก็ส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนภายใต้แนวคิด Power of Self-Reliance นะครับโดยมุ่งเน้นการแสดงนวัตกรรมยุทโธปกรณ์และก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศจากฝีมือคนไทยนะครับเพื่อที่จะผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมความมั่นคงระดับภูมิภาคครับ
1: ก็เน้นนะครับว่าเป็นงานอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของคนไทยโดยเฉพาะนะครับมีนิทรรศการการจัดแสดงอาวุธที่ผ่านมาในส่วนใหญ่ก็จะเป็นการจัดแสดงนวัตกรรมการผลิตอาวุธยุทโธปกรณ์ของบริษัทชาติต่างๆนะครับแต่ว่าในปีนี้นโยบายของทางด้านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับท่านพลโทอดุลบุญธรรมเจริญเนี่ยท่านก็เน้นย้ำเรื่องของนโยบายการผลักดันนวัตกรรมทางทหารของประเทศก็เป็นการลดการพึ่งพาจากนอกประเทศนั่นแหละครับ
0: ครับแล้วก็เมื่อวานนี้นะครับพลโทพงศักดิ์หมื่นกล้าหารรองเสนาธิการทหารบกเป็นผู้แทนผู้บัญชาการทหารบกรับการเยี่ยมคำนับนะครับจากเสนาธิการกรมการทหารสื่อสารกองทัพบกฟิลิปปินส์นะครับเนื่องในโอกาสที่เดินทางมาร่วมการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกฟิลิปปินส์ครั้งที่7ในโอกาสนี้ก็ได้มีการหารือในการขยายความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นะครับระหว่างกองทัพบกไทยและก็กองทัพบกฟิลิปปินส์เช่นการจัดทำแผนความร่วมมือด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ระยะ5ปีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนความรู้ความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เพิ่มเติมและการนำปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI เนี่ยนะครับมาประยุกต์ใช้ในการป้องกันความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์เป็นต้นครับ
1: ครับคุณผู้ฟังครับสำหรับการประชุมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ครั้งที่7เนี่ยนะครับเป็นการดำเนินงานตามแผนความร่วมมือด้านการทหารระหว่างกองทัพบกไทยและกองทัพบกฟิลิปปินส์นะครับปีนี้นะครับจัดการประชุมขึ้นก็คือไทยเราเป็นเจ้าภาพการประชุมนะครับในส่วนของวันที่6ถึงวันที่10กรกฎาคมโดยมีทางด้านของพลตรีพงศ์สรรจันทร์สอนผู้อำนวยการศูนย์ไซเบอร์กองทัพบกเป็นประธานร่วมฝ่ายไทยเขาก็จะมีกิจกรรม3กิจกรรมในลักษณะด้วยกันเนี่ยนะครับก็จะเป็นการจัดประชุมแลกเปลี่ยนความรู้เกี่ยวกับสถานการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ในปัจจุบันไม่ว่าจะระดับโลกระดับภูมิภาคระดับประเทศรวมถึงระดับกองทัพด้วยเนี่ยนะครับควบคู่ไปกับการสร้างความร่วมมือและการศึกษาแนวโน้มของการนำ AI หรือว่าปัญญาประดิษฐ์และก็เทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาขีดความสามารถด้านความมั่นคงปลอดภัยทางไซเบอร์ต่อไปด้วยนะครับรวมถึงมีการจัดกิจกรรมสร้างความตระหนักทางด้านความมั่นคงทางไซเบอร์ตลอดจนการสาธิตการป้องกันและการตอบสนองเมื่อถูกโจมตีจากภัยคุกคามทางไซเบอร์และการศึกษาดูงานในสาขาวิชาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ที่โรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้าแล้วก็จะมีการหารือเกี่ยวกับการแลกเปลี่ยนการศึกษาระหว่างโรงเรียนนายร้อยพระจุลจอมเกล้ากับโรงเรียนนายร้อยฟิลิปปินส์ในอนาคตต่อไปครับ
0: ครับการประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์นี่ถือว่าเป็นการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีของทั้ง2กองทัพ
1: ใช่ครับ
0: นะครับควบคู่กับการพัฒนาศักยภาพมิติไซเบอร์แบบรอบด้านนะครับเช่นด้านกำลังพลด้านการข่าวหรือว่าข่าวกรองไซเบอร์เนี่ยนะครับแล้วก็ด้านการรักษาความมั่นคงและการปฏิบัติการไซเบอร์เพื่อเฝ้าระวังและตอบสนองต่อภัยคุกคามรูปแบบใหม่อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดนะครับ
1: ครับ
0: ขอบคุณแหกคุณบุญยฤทธิ์เข้ามาชมด้วยนะยามเช้าเนี่ยฝนตกเดินทางให้ระมัดระวังไว้อย่างนั้นนะฮะ
1: ครับผม
0: นี
1: ่นะครับ
0: นี่แล้วก็คุณหนูนาหมื่นราชานิจจากร้อยเอ็ดคุณวรรณาด้วยนะครับ
1: โอ้นี่นะครับ เรื่องของสภาพอากาศคุณผู้ฟังครับอยู่ในพื้นที่ไหนเป็นอย่างไรกันบ้างเอ่ยนะครับช่วงนี้ฝนตกค่อนข้างที่จะเยอะอย่างวันนี้นะครับถ้าเราดูจากตัวเลขคุณสุธีคุณผู้ฟังครับการพยากรณ์จากกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีฝนอยู่ที่ร้อยละ60ของพื้นที่นะครับแล้วก็จะเจอมากขึ้นนะครับในพื้นที่ของภาค อีสานนะครับภาคตะวันออกเฉียงเหนือแล้วก็บางส่วนก็อยู่ที่ภาคตะวันออกด้วยนะครับก็ต้องระมัดระวังในเรื่องของการเดินทางใช้รถใช้ถนนนะครับเพราะว่าฝนตกถนนลื่นแล้วก็ในบางพื้นที่เนี่ยก็ให้ระมัดระวังนะครับเพราะว่าอาจจะมีฝนที่ตกหนักแล้วก็ฝนที่ตกสะสมในช่วงนี้ไว้ด้วยครับ
0: ครับในช่วงนี้เมื่อมีฝนตกลงมาก็อาจจะมีภัยต่างๆเกิดขึ้นนะครับเช่นน้ำป่าไหลหลากหรืออะไรต่างๆเนี่ยนะครับกองทัพบกคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนก็ตรวจความพร้อมในการบรรเทาสาธารณภัยครับจากความห่วงใยของผู้บัญชาการทหารบกนะครับในการแก้ปัญหาภัยพิบัติที่ส่งผลกระทบต่อความเดือดร้อนของประชาชนเมื่อวานนี้ที่มณฑลทหารบกที่11พลโทชาญชัยร่มเย็นหัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนตรวจเยี่ยมหน่วยบรรเทาสาธารณภัยในพื้นที่กองทัพภาคที่1ประจำปีงบประมาณ2569นะครับโดยมีพลตรีสิทธิจักรร่มโพชีนะครับผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่11ให้การต้อนรับนะครับในการตรวจเยี่ยมครั้งนี้เพื่อตรวจสอบประเมินผลในการปรับปรุงหน่วยบรรเทาสาธารณภัยของกองทัพบกให้มีความพร้อมแล้วก็สำรวจความต้องการยุทโธปกรณ์ของกองร้อยช่วยเหลือประชาชนมณฑลทหารบกที่11ครับ
1: ครับก็ท่านไปดูในหลากหลายมิติเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการบรรเทาสาธารณภัยเรื่องของเพลิงไหม้เรื่องของน้ำท่วมต่างๆเนี่ยนะครับไปดูในเรื่องของการช่วยเหลือนะครับมีรถครัวสนามด้วยนะครับชื่อนี้ได้ยินก็รู้ว่ามีของอร่อยแน่นอนเนี่ยนะครับแล้วก็มีการช่วยเหลือหมวดทางน้ำต่างๆเขามีการบริการความร่วมมือกับทางด้านของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกรุงเทพมหานครรวมถึงเทศบาลนครปากเกร็ดด้วยนะครับก็เตรียมความพร้อมในการช่วยเหลือประชาชนอย่างเต็มที่ที่สุดเลยทีเดียวครับ
0: ครับขอบคุณกองพันทหารสารวัตรที่11ด้วยนะครับที่มาร่วมด้วยช่วยกันนะครับโอกาสนี้หัวหน้าคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนก็ได้มอบนโยบายด้านการปฏิบัติตามแผนบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติพุทธศักราช2564ถึง2570เพื่อภารกิจช่วยเหลือประชาชนให้เป็นไปอย่างสอดคล้องในทิศทางเดียวกันแล้วก็กล่าวให้โอวาทให้กำลังใจแก่กำลังพลที่พร้อมปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มขีดความสามารถจากการตรวจเยี่ยมในครั้งนี้นะครับคณะทำงานด้านกิจการพลเรือนจะนำแนวทางการปฏิบัติและก็แนวทางการแก้ไขปัญหาต่างรายงานผู้บังคับบัญชาโดยเฉพาะท่านผู้บัญชาการนะครับให้ได้ทราบต่อไปด้วยเนี่ย
1: อันนี้ก็เป็นพื้นที่ชั้นในนะครับในพื้นที่ของกรุงเทพมหานครมณฑลทหารบกที่11เดี๋ยวเราลงใต้ไปดูเรื่องของความมั่นคงกันหน่อยดีกว่าคุณผู้ฟังคุณสุธีครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชขออภัยนะครับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค4ส่วนหน้านะครับเขายังคงเดินหน้าบังคับใช้กฎหมายอย่างต่อเนื่องในพื้นที่ภาคใต้ก็เริ่มจากการพูดคุยกันเนี่ยนะครับจากเบาไปหาหนักก็ควบคู่ไปกับหลักนิติธรรมแล้วก็การคุ้มครองสิทธิมนุษยชนนะครับเมื่อวันที่7กรกฎาคมเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการร่วมนะครับประกอบด้วยกองร้อยทหารพรานที่4309หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่43มีในส่วนของสถานีตำรวจภูธรปัตตานีหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่นะครับเขาร่วมกันบังคับใช้กฎหมายตามหลักสากลเนี่ยนะครับก็สามารถควบคุมตัวของนายสาการิยานะครับแล้วก็ในพื้นที่จังหวัดปัตตานีเนี่ยก็มีการพูดคุยกันแล้วก็มีการนำไปสู่การควบคุมตัวนะฮะในพื้นที่ของอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีครับ
0: ครับจากการสืบสวนของเจ้าหน้าที่นะครับก็พบว่าผู้ต้องหารายดังกล่าวนี้เป็นบุคคลตามหมายจับในคดีความมั่นคงซึ่งมีพฤติการเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อวันที่4มิถุนายน2569จากกรณีเจ้าหน้าที่เข้าปฏิบัติการบังคับใช้กฎหมายต่อกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงบริเวณบ้านท่าคลองหมู่ที่10ตำบลโคกโพอำเภอโคกโพจังหวัดปัตตานีส่งผลให้เจ้าหน้าที่ได้รับบาดเจ็บ1รายก็คือจ่าสิบเอกสุพินโยสิงแก้วแล้วก็ผู้ก่อเหตุรุนแรงนั้นเสียชีวิต2รายก็คือนายมุสลิมเจมาะแล้วก็นายรออัสมีดอละโดยเจ้าหน้าที่ก็ได้รวบรวมพยานหลักฐานอย่างต่อเนื่องกระทั่งศาลจังหวัดปัตตานีได้อนุมัติหมายจับและขยายผลสู่การติดตามจับกลุ่มครั้งนี้เพื่อนำตัวเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมตามกฎหมายครับ
1: ครับก็ปิดท้ายรายการวันนี้นะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนร่วมเฝ้ารับเสด็จนะครับสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีในการเข้าร่วมแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรตินะครับก็ในวันนี้นะครับพุธที่8กรกฎาคมเวลา 8:00 นนะครับหน้าบริเวณเขื่อนรัชประภาที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
0: ครับในช่วงเช้าเลยเนาะ
1: ถูกต้องครับ
0: 8:00 นเป็นต้นไปนะครับนี่คือทั้งหมดของรายการกองทัพบกเพื่อประชาชนเช้าวันนี้ ะครับขอบคุณคุณผู้ฟังและขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามรายการนะครับเวลาหมดเวลาผมสุธีสุขสากล
1: ผมณัฐฐาจันทรังสีพร้อมทีมงานลาแล้วครับ
0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

it off, I'm stuck to this. I'ma tell you how I feel.

0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: ล้มเหลวให้มันชินเมื่อถึงคราววินจะได้รู้ที่มา
2: Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grand Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
0: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News

0: ูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
1: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง8นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะข่าวเด่นประเด็นร้อนวันนี้มีหลายเรื่องที่น่าสนใจสักครู่มาติดตามค่ะ
2: เปลี่ยนยางที่บีควิก
3: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10 เดือน
2: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่บีควิก
3: ผ่อน 0%

0: ับทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
1: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
0: ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: ตัดกลับมาที่จังหวะนี้ถ้าเบียร์เข้าไปยิงโอ้กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟได้ครับเหตุฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกทีแต่กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ก็ยังเซฟกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
3: กรุงศรีออโต้โบรกเกอร์ในนามของบมจ.ยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
2: ซื้อประกันรถเบียร์เซฟเซฟหลักร้อยได้ที่สายแอดกรุงศรีออโต้โบรกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
4: City still so get low. All right, okay. Through the city queen, yeah. All right, okay.
5: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป shake this town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวให้เห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม full function love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
6: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
7: ติดตามการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบกรณีปมทุจริตสอบข้าราชการส่วนท้องถิ่นปี68พร้อมประเด็นข่าวที่น่าสนใจอื่นๆกับคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสค่ะ
8: เช้านี้นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมปากเกร็ดจังหวัดนนทบุรีจากนั้น 10:30 นจะมาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจหรือกรอที่ทำเนียบรัฐบาลขณะที่เวลา 9:00 นในประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีทุจริตการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ที่ทำเนียบรัฐบาลสำนักงานปปช.ร่วมกับสำนักงานปปท.และสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและสตง.ลงพื้นที่ตรวจสอบโครงการลงทุนขนาดใหญ่ของรัฐที่มีวงเงินงบประมาณตั้งแต่ 1,000 ล้านบาทขึ้นไปที่กรมศุลกากรเขตคลองเตยได้แก่โครงการเช่าระบบกล้องโทรทัศน์วงจรปิดและเทคโนโลยีเพื่อการควบคุมทาง

0: ับใช้กฎหมายเกี่ยวกับกัญชาที่กรมศุลกากรยศวัฒน์พงประภาสรายงาน
1: มีน้ำใจให้อภัยถ้อยทีถ้อยอาศัยสังคมไทยจะน่าอยู่ด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา9นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: หมื่นทางตันยังมีทางหนึ่งให้ออกเสม
3: อ E-spiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์แฉข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
4: 13 นาทีหลัง 8 โมงเช้าตอนนักวิสุทธิ์แชร์ข่าวเช้า
5: First Class
6: สวัสดีแนน
5: สวัสดีพี่พีเคสวัสดีน้ำท่วมสวัสดีผู้ฟังด้วยนะคะ
4: สวัสดีทีมงานทุกคนด้วยน้ำท่วมสวัสดีจ้าสวัสดีคุณผู้ฟังของเราด้วยนะครับเดี๋ยวสักครู่นึงด้าจะไปถึงที่นี่และแน่นอนหนึ่งสิ่งที่เราคุยกันแบบยามเช้าก็เป็นเรื่องนู้นอะสเปรย์เฮยะอะไรกับน้องแนนเนี่ยเช้านี้เราคุยถึงเรื่องว่าทำไมอโศกถึงมีร้านทำฟันเยอะ
5: นั่นน่ะสิ
4: ซึ่งน้อยคนจะรู้เลยว่าบางคนจะคิดว่าอโศกคือสถานที่โอเคทำงานและกินข้าว
5: พี่ดาสวัสดีค่ะ
4: หลายคนจะคิดว่าอโศกคือทำงานเสร็จปุ๊บออฟฟิศกินข้าวใช่ไหมดาสรู้ไหมว่าถนนอโศกของเราสุขุมวิท 21เนี่ยมีร้านทำฟันกี่ร้านเห็นไหม
7: หลายร้าน
4: นี่ไงด้าก็ยังไม่รู้เลย
7: หลายร้านนะ
5: คลินิ
4: กอโศกเดินไอสกายเทรนอยู่ตรงนี้ร้านที่พี่ดัดฟันอินวิสไลน์เมื่อตอนพี่อายุ30ก็อยู่ตรงนี้แล้วก็วันก่อนเพิ่งไปเป็นแขกรับเชิญให้กับ The Dentistry ที่เขาเปิดที่ Central Northville เขาก็บอกเลยว่าเดี๋ยวเราเจอกันที่แกมมี
7: ่ใช่
4: พี่ก็แบบว่า
7: เจอเราเปิดแล้ว
4: พี่ก็บอกว่าขอโทษนะครับคุณหมอพดเจอตรงไหนนะครับผม
7: ชั้น B1 ไง
4: เออชั้น B1 แล้วก็เราไม่รู้ไงว่าทำไมอโศกถึงมีร้านทำฟันเยอะขนาดนี
7: ้ในเมืองไง
4: โน
5: แต่มันก็เยอะแบบน่าสงสัยจริงนะ
7: นี่ว่าหนึ่งการเดินทางสะดวกใกล้รถไฟฟ้าในเมือง
4: เข้าใจแต่หมายถึงว่าเอ็มโพเรียมเอ็มควอเทียมันก็รถไฟฟ้าเหมือนกันไหมแต่ทำไมมันมาอัดกันที่อโศกในขนาดนี้
5: หรือเพราะว่าอโศกเป็นฟิลแบบอิซากายะเยอะแล้วก็คือสั่งสั่นกันดึกแล้วไม่แปรงฟัน
7: นี่ว่าแบบมันสแตนด์อะโลนจะเปิดเวลาไหนก็ได้ทำไมได้ในห้างอ
4: ่ะนะคุณแบงค์บอกว่าคนญี่ปุ่นทุกคนต่างชาติมักมาทำฟันที่ไทยก่อนไม่พี่เข้าใจแต่พี่แค่อยากจะรู้ว่าทำไม
7: แล้วพอเสนอก็บอกว่าไม่ใช่
5: แลกเปลี่ยนกัน sharing
4: น้ำต้องพี่ฝากดูหน่อยว่าด้ามันลืมเสียงไว้ข้างนอก
7: เจ็ดเจ็ดไม่มีเสียงแล้วเจ็ดเจ็ดสามวันติด
4: เห็นแล้วเดี๋ยวก่อนคุณพินเดิลวันเนี่ยบอกว่าเพราะมีนิสิตหรือเปล่าเออว่ะ
7: ก็มีส่วนแล้วก็แบบย่านเนี้ยนี่ว่าใจกลางเมืองการเดินทางสะดวก
5: แต่ว่าได้ผลนะหมายถึงว่า
7: ถ้าเลือกปิดเวลาได
5: ้ถ้าเทียบจากตัวเองเนี้ยคือปกติก็มีร้านทำฟันประจำแต่บางทีมันไกลแล้วก็เวลามันไม่ได้ก็เลือกเอาร้านใกล้ๆที่ทำงาน
7: แถวบ้านก็มีแบบ 2-3 ร้านติดอะไรเงี้ย
4: อันเนี้ยมีพน้าบอกว่าใกล้มหาลัยถูกต้องใกล้ออฟฟิศใกล้คอนโดอ้าวก็จริงว่ะก็จริงไม่แต่เวลาเราพูดถึงอโศกปั๊บอ่ะเราจะคิดถึงว่าที่นี่คือสถานที่นี่คือวอลล์สตรีทของเมืองไทยที่นี่คือที่ทำงานเราก็ไม่คิดว่าร้านทำฟันจะมาอยู่นี่ได้ยังไงวะ
5: เออแล้วหลายร้านก็จริงเป็นข้อสังเกตที่น่าสงสัยนะคะ
4: แต่ก็จะบอกว่าโอเคช่วยหน่อยละกันว่า GMM Grammy ตอนนี้ Dentistry The Dentistry เปิดที่ชั้น B1 แล้วเพราะฉะนั้นด้านล่างที่กินข้าวอาหารอร่อยมีทั้งญี่ปุ
7: ่
4: นอาหารไทยอะไรนะ B2 ชื่ออะไรนะ
7: B2 Ground M
4: Ground M อย่าลืมนะชื่อนะครับแล้วก็ B1 ก็คือร้านทำฟันแล้วก็ร้านกาแฟชื่ออะไร
5: ABCD อะไรสักอย่างนึงอ่ะ
4: อ้าวเดี๋ยวแป๊บนึงนะน้ำทั่วบอกเองว่าร้านนี้ขายดีมาก
5: ใช่แต่ชื่อร้านเขามันชะโงนมากจริงคือปกติถ้าเราเห็น AB แล้วก็จะอัตโนมัติว่า CDE ใช่ไหมแต่อันนี้เหมือนเป็น ABD แล้วก็อะไรสักอย่าง
7: อะไรก็ไม่รู้ว่าจำไม่ได้
4: เขาเปิดมากี่ปีแล้วพวกคุณยังจำชื่อไม่ได้
8: ป
4: ี
8: นึงประมาณปี
4: โนมากกว่าตั้งแต่พี่กับด้าลงไปแล้วตอนนั้นเขาไม่มีเครื่องไมโครเวฟอ่ะ
7: นี่ไปบอกให้เขางงมากแล้วเขาบอกว่าถ้าอุ่นแล้วมันสีมันไม่ได้ไม่ไปอีกเลย
5: เดี๋ยวจะรอดูว่าเกี่ยวหวานดีไหม
7: น
5: ี่
7: ใส่คนแก่แกเข้าใจว่านี่ใส่คนแก
5: ่เหมือนเขาจะมีแล้วนะพี่พีลองเปิดใจใหม่
4: เขามียัง
5: น่าจะมีแล้ว
7: ไม่เขามีเตาอบหลังร้านอยู่แล้วแต่นี่เขาเป็นคนแบบให้อุ่นอีกทีนึงได้ไหมเขาก็บอกว่าไม่ได้เพราะว่าสีมันไม่ได้เดี๋ยวมันไม่ตรง
4: ก่อนจะเข้าข่าวแล้วทำไมในฐานลูกค้าพี่อยากได้แซนด์วิชที่มันร้อนมันผิดตรงไหนวะ
5: มันไม่ผิดที่เสนอเขาแต่มันผิดตรงที่พอเขาไม่ทำให้ไม่กลับไปอีกเลยอ่ะใจร้ายอ่ะ
7: ดูเด้ เนี่ยนิสัยคนแก่มากเหมือนพ่อแม่ที่บอกไม่ต้องไปกินหรอกร้าน
5: นี้ไม่ต้อง
7: ไปกินหรอกร้านนี้ไม่อร่อยนะที่อร่อยละคนเยอะเข้าใจว่า
4: เอาปลาข้าวขาวไป
5: ปลาพูดถึงเรื่องการกินเนาะใครที่ชอบกินปลาลงปลาลาของดงของดิบอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องโฟกัสที่กากข่าวนี้เลยนะคะก็คือล่าสุดเนี่ยเขามีการลงพื้นที่ไปตรวจคัดกรองนักศึกษาที่มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะจากการตรวจ 12,733 คนพบว่า 33% ในนั้นก็คือ 4,233 คนเนี่ยติดเชื้อพยาธิใบไม้ตับไปแล้วถึง4,233 คนแล้วก็ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคามนะคะตรวจ 1,922 คนเจอติดเชื้อไปแล้ว380คนหรือว่า 19% สาเหตุหลักมาจากอะไรก็คือมาจากพฤติกรรมการกินนี่แหละกินส้มตำที่ใส่ปลาดิบไม่ได้ผ่านการรับรองจากอย.แล้วก็มันมีไข่พยาธิปนเปื้อนอยู่พอเรากินปุ๊บเราดูดน้ำปลาดูดต่อนดูดอะไรไปปุ๊บไข่มันก็จะเข้าไปในร่างเราพอไข่เข้าไปปุ๊บมันก็ไปแพร่พันธุ์ไปเติบโตในนั้นแล้วก็ถ้าปล่อยทิ้งไว้อีกเวลาประมาณ 15-20 ปีบอกเลยว่าคนกลุ่มนี้จะเสี่ยงเป็นมะเร็งท่อน้ำดีเนื่องจากว่าการมีเชื้อพยาธิใบไม้ตับอยู่ในร่างกายบางคนคือแทบจะไม่แสดงอาการเลยแต่ก็อย่างที่บอกคือมันก็จะไปแพร่พันธุ์ก่อให้เกิดการอักเสบใดๆทำให้เกิดเป็นมะเร็งในที่สุดนะคะส่วนมาตรการที่จะดำเนินการเนี่ยผู้ว่าก็สั่งการให้สสจ.เร่งดำเนินการหลายด้านเลยมีการจัดมหากรรมคนอีสานรุ่นใหม่ปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดีนะก็คือจะเชิญผู้ประกอบการร้านส้มตำร้านอาหารที่ใช้ปลาร้าเนี่ยมาอบรมนะคะแล้วก็มีการให้สสจ.เนี่ยออกตรวจร้านอาหารโดยเฉพาะร้านส้มตำร้านไหนใช้ปลาร้าสุกจะมีชื่อขึ้นป้ายเลยว่าร้านนี้ปลาร้าสุกเพื่อให้นักศึกษาและประชาชนเลือกได้อย่างปลอดภัยนะคะแล้วก็มีการออกมาตรการควบคุมการผลิตปลาร้าให้ถูกสุขอนามัยแล้วก็ปรุงสุกด้วย
7: อันนี้ด้วยเพราะว่า 4,000 กว่าคนยอดมันแบบมัน
4: ส
7: ู
4: งมาก
5: แต่ว่าเมื่อเช้าที่ฟังข่าวอ่ะเหมือนกับร้านส้มตำที่อยู่ที่มออ่ะ
7: เขาบอกว่าต้มใช่ไหม
5: เขาบอกเขาต้มคือปลาร้ามันต้องต้มมันต้มมานานแล้วแล้วคือกระบวนการทำมันไม่ใช่ว่ามันสามารถกินดิบได้เลยคือมันต้องต้มมันต้องใส่สับปะรดอะไรสูตรของเขาอ่ะ
7: เราอ่ะอยากรู้ว่าถ้ามันไม่ต้มอ่ะรสชาติเป็นยังไงวะเพราะทุกทีอ่ะปลาร้าเราต้องต้มอยู่แล้วอ่ะเลยอยากรู้ว่าไม่ต้ม
4: พี่เคยกิน
7: แบบดิบดิบมาหรอ
4: เคยกิน
7: รสชาติมันต่างไหม
4: เอาจริงไหมอร่อย
7: เอาหรอมันจะนัวกว่า
4: เออ
2: นี่ว่ากลิ่นมันจะแบบ
7: หอมกว่า
2: ถ้าไม่ต้มจะเป็นออริจินอลที่แบบว่ากลิ่นมันแบบถ
4: ึ
2: งรสชาติมันถึง
7: เพราะว่าอย่างปลาร้าที่ขายในซุปเปอร์มาร์เก็ตอ่ะเขาผ่านพาสเจอร์ไรส์มาแล้วแต่นี้จะเป็นปลาร้าที่แบบเหมือนร้านเขาทำเองหรอมันจะนัวหรอ
4: ไม่ต้องบอกคุณผู้ฟังก่อนนะว่าไม่ใช่ผมกับน้ำท่วมบอกว่าเฮ้ยอร่อยไปกินเลยมันต้องดูมันต้องไปดูก่อนนะเพราะว่าแถวใกล้ๆบ้านพี่อ่ะมันจะมีร้านหนึ่งที่บอกว่าเนี่ยตำแบบนี้ตำแบบนัวๆอร่อยเลยกับอีกร้านที่บอกว่าปรุงสุกก็ต้องบอกว่าตำนัวอร่อยอร่อยเลยอ่ะ
5: ใช่คือคนกินส้มตำจะรู้ว่ามันจะมีแบบอ่ะแบ่งใหญ่ๆเป็น2รสชาติรสชาติแรกถ้าเรากินแล้วมันนัวเรารู้ว่าอันเนี้ยคือออริจินดั้งเดิมจริงๆแต่ว่ามันจะมีบางร้านที่มันก็นัวนะแต่เราจะเรียกกันว่าเป็นเหมือนแบบส้มตำผู้ดีอะไรอย่างเงี้ย
7: ส้มตำผู้ดีมันจะมีความสะอาด
5: มันไม่ถึง
4: ไม่คุณมาร์คโอเวอร์ไปบอกว่าง่ายๆเลยนะถ้ากลัวพยาธินั้นใช่ไหมดื่มเหล้าขาวตกไ
5: ปไม่ได้ค่ะมันไม่ได้ฆ่าเน
7: า
5: ะ
7: มันก็ละส่วนกันเน
5: ี่
7: ยถามว่าระวังนะสำหรับพยาธิอะโรคพยาธิใบไม้ตับอะไรอย่างเงี้ยทีเนี้ยมันก็จะจริงๆแล้วเนี่ยคืออันนี้อย.เขาบอกนะคะอันนี้จากเพจนะคะเขาก็บอกว่าจริงๆโรคเนี้ยมันรักษาให้หายได
5: ้
7: สามารถซื้อยารักษาที่ร้านทั่วไปได้อันนี้แต่จริงพบแพทย์ก่อนก็ดีเนาะ
4: ก็จริง
7: ควรไปพบแพทย์ก่อน
5: ยาชื่อว่าพาซิควอนเทลนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยหมอเขาจะเป็นคนคำนวณขนาดยาที่มันเหมาะกับน้ำหนักตัวของเราด้วย
7: จริงควรพบแพทย์ก่อน
5: ซึ่งถามว่ายาเนี้ยโอเคมันฆ่าพยาธิได้แหละแต่ว่ามันฆ่าได้ที่เป็นตัวนะแต่ว่าไข่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังมีอยู่ดังนั้นเนี่ยคือไปฟังคุณหมอธนีอ่ะเขาก็บอกว่าโอเคถ้ากินยาถ่ายพยาธิเสร็จแล้วเนี่ยประมาณสัก1เดือนหลังจากนั้นก็มาตรวจแอนติเจนลองดูว่ามันยังผลเป็นบวกหรือเปล่าแล้วก็ระหว่างนั้นจริงๆเราก็ไม่ควรจะเติมของใหม่เข้าไปอีกเพราะว่ามันก็ยังไม่ได้หมดไปซะทีเดียว
7: นี่ก็เลยแบบว่าพวกเนี้ยอย่าซื้อยากินเอง
4: อ่ะจริงจริง
7: พบแพทย์ก่อน
4: ต้องบอกนิดนึงเขาบอกว่าภัยเงียบ10ปีแพทย์ไม้ตับน่ะมีอะไรบ้างนะอาหารที่มีความเสี่ยงก้อยปลาเคยกินป่ะ
7: ไม่เคย
4: ไม่เหมือนกันไม่เคยกินล่าปลา
5: ไม่เคย
4: ปลาดิบพื้นบ้าน
7: ไม่เคย
4: โอเค
7: ปลาดิบพื้นบ้านคืออะไร
4: ไม่รู้เหมือนกัน
7: แต่ถ้าปลาดิบญี่ปุ่น
4: เดี๋ยวก่อนดิปลาแช่ดิบ
5: ไม่
4: เคยไหม
5: ไม่เคย
4: ปลาส้มที่หมักไม่นานพอ
7: ไม่เคย
4: ปลาหมักที่ไม่ได้ผ่านความร้อน
7: ส่วนมากชอบปลาส้มทอดที่มันเอามาทอดแล้วอะ
4: อ่ะอาการที่เกิดขึ้นนะครับสำหรับแฟนรายการของเรานะคุณอาจจะแน่นชายโครงขวาอาจจะท้องอืดอาหารไม่ย่อยเบื่ออาหารแล้วก็ปวดท้องเป็นๆให้หายได้องค์การอนามัยโลกนะครับบอกว่าพยาธิใบไม้ตับเนี่ยเป็นสารก่อมะเร็งในมนุษย์ด้วยเพราะฉะนั้นฝากไว้ด้วยกันละกันนะครับ
5: แล้วจะบอกว่าวงจรของมันอะคือน่าสนใจมากคือถ้าสมมติว่ามันเริ่มต้นจากที่มันอยู่ในตัวเราใช่ไหมพี่พยาธิอะเสร็จแล้วปุ๊บเนี่ยมันก็จะไปไข่ไปผสมพันธุ์อะไรเสร็จเราก็ถ่ายออกมาพอถ่ายออกมาปุ๊บมันก็ลงสู่ดินหอยน้ำจืดเนี่ยก็จะมากินพอกินเสร็จปุ๊บมันก็จะไปเจริญเติบโตในหอยน้ำจืดอันนี
7: ้
5: พอเติบโตปุ๊บไปเกาะตามพวกปลาน้ำจืดแล้วเราก็กลับไปวนกินปลานั้นทีนึงทำให้พยาธิก็เหมือนวกกลับเข้ามาสู่
4: คุณว่าลักก็ถามว่าแล้วแซลมอนดิบล่ะซึ่งก็ต้องบอกว่าอาหารหลักที่ขายดีทั่วโลกของญี่ปุ่นคือปลาดิบถูกต้องไหม
7: ใช
4: ่แล้วปลาดิบของเขามันทำต่างกับเรายังไงเราถึงมาเจอพยาธิไปไม้ตับเยอะขนาดนี้
5: เพราะว่าปลาน้ำจืดมันต้องทำให้สุกก่อนกินบ้าง
7: ปลาน้ำจืดกินดิบไม่ได้
5: ปลาน้ำจืดที่มาทำปลาก
7: ินดิบไม่ได้ตามหลักอ
4: ่
7: ะ
4: แต่ปลาจากญี่ปุ่นก็มีหลายอันที่เป็นปลาน้ำจืดก็มีหลายอันอันนี้ของค
5: นเอาจริงนะเราอ่ะถ้าไปตรวจอ่ะอาจจะเจอว่ามีพยาธิอยู่ข้างในก็ได้เราแค่ไม่รู้มันไม่มีอาการอ่ะ
7: เราไม่ได้ตรวจแต่จริงอ่ะอย่างปลาดิบเนี้ยอย่างปลาแซลมอนเนี้ยถ้าเกิดมันไม่สะอาดอ่ะมันก็มีเชื้อปนเปื้อนเหมือนกันนะ
5: ก็คิดว่าน่าจะมีหรือว่ากุ้งแช่น้ำปลาอย่างเง
7: ี้
5: ย
7: ใช่ก็มีเชื้อปนเปื้อนเหมือนกัน
4: มีพันหน้าบอกว่าพยาธิเป็นมีในสัตว์ทะเลครับพี
7: ่ใช
4: ่โอเค
7: เขาถึงว่าปลาทะเลอ่ะกินดิบแต่ว่าปลาน้ำจืดไม่กินดิบแต่ทีเนี้ยอย่างบ้านเราอ่ะอย่างพวกปลาแซลมอนน่ะสังเกตว่าเขาจะแช่แข็งเนาะแล้วเขามาละลายแล้วก็เสิร์ฟสดๆเลย
4: ใช่
7: แต่ทีเนี้ยไอ้พวกซูชิอ่ะที่ขายในแบบพื้นที่ที่แบบตลาดร้อนๆ
5: อ
7: ่ะต้องระวัง
5: อ
7: ันเนี้ยต้องระวัง
5: จริ ง
4: ฝากไปด้วยละกันนะครับเป็นห่วงคนฟังของเรานะคุณมาร์คบอกเลยผมชอบกินมะม่วงดิบโอ้มะม่วงดิบไม่เป็นไรเรากินไปเถอะ
5: เขาเล่นมูเขาเล่นมู
4: รู
7: ้อ่ะเดี๋ยวมันมีอีกหนึ่งข่าวทันเนาะ
4: ทัน
7: ทีเนี้ยมันมีคลินิกเถื่อนนะเดี๋ยวนี้ต้องระวังนะแล้วตอนเนี้ยเขาบุกจับกันเยอะขึ้นมากๆเลยล่าสุดเนี่ยมีคนไปบุกจับมีคนร้องเรียนว่าคลินิกเนี้ยเป็นคลินิกเถื่อนไม่มีใบอนุญาตมีการลักลอบให้ฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์แล้วก็ฉีดพวกดิฟวิตามินอะไรต่างๆนานา
4: ในราคาที่ถูกใช่ไหม
7: สุดท้ายบุกไปเจอจริงๆนะคะตำรวจลงพื้นที่อยู่ในจังหวัดสมุทรปราการดูแล้วเนี่ยก็คือมีคนอยู่ในคลินิกเนี่ย2คนแล้วก็เป็นบ้านพักอาศัยแห่งหนึ่งแถวๆบึงกุ่มนะคะจับนางสาวทันได้กำลังฉีดโบท็อกซ์บริเวณใบหน้าให้กับคนไข้อยู่เลย
5: เลิศนะ
7: แล้วประกอบกับว่าเหมือนหมอกระเป๋าว่าอยู่ในบ้าน
5: อ
7: ันนี้ไม่ได้สถานประกอบการคลินิกเลยนะบุกเข้าบ้าน
5: แล้วน้องสาวทันเป็นหมอไหม
7: ไม่ได้เป็นจบม.6
4: ชอบคำว่าหมอกระเป๋า
5: จบปวช.เธอ
7: เออจบปวช.เสร็จแล้วเนี่ยสถานที่ก็คือเป็นบ้านหลังหนึ่ง
5: ค
7: ่
5: ะ
7: ไม่มีใบประกอบอนุญาตสถานพยาบาลเลยตำรวจไปในขณะที่กำลังฉีดโบท็อกซ์ให้กับคนไข้อยู
5: ่กำลังเดินยา
7: ทันเนี่ยบอกว่าอะไรบอกว่าไปทำงานคลินิกในสถานพยาบาลต่างๆนี่แหละประมาณ 6-7 ปี มีความรู้เพราะว่าหมอสอน
5: นี่เห็นไหมล่ะ
4: หมอสอนมาหมอสอนนะ
5: การเรียนรู้
7: ชีวิตคือการคงถามนะ
4: แต่พักหลังจากไม่ได้ใบอะไรจากมหาลัยเลยนะไม่มีแต่หมอสอน
7: ศึกษาวิธีของการใช้ยาต่างๆว่าโบต้องใช้อะไรยังไงเสร็จแล้วเนี่ยก็โฆษณาหาลูกค้าผ่าน Facebook แล้วก็มีการจัดโปรโมชั่นฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ฉีดผิวครบวงจรเริ่มต้น790บาท
4: บ้า
7: สูงสุดเนี่ย 4,900
4: เดี๋ยวก่อนนะเอาจริงๆราคานี้มันก็ไม่ได้แล้วป่ะวะ
5: เลเซอร์ขนเฉยๆยังทำไม่ได้เลย
4: 790ถึง 4,900 เนี่ยนะ
7: บริการคนไข้อ่ะ2ปีแล้วนะทำแบบเนี้ยรู้ป่ะได้เงินต่อเดือนอ่ะแสนกว่าบาทนะประมาณแสนถึงแสนสองมีคนมาใช้บริการประมาณ5คนต่อวันเยอะนะ
4: เอาไปคิดดูดิว่
5: า
4: คนละ 5,000 น่ะ5525ก็วันละ 25,000 แล้วอ่ะ
7: แต่คนที่มาฉีดอ่ะกล้าได้ยังไงวะ
5: ก็ใช่ไง
4: ไม่ได้ได้ต้องเข้าใจว่าเอาจริงๆนะถ้าบางคนเนี่ยสมมุติพี่กับน้ำทุบอย่างเงี้ยสมมุติเราไม่ได้มีตังค์เยอะใช่ไหมแต่เราอยากจะดูดีแข่งกับคนในออฟฟิศอ่ะแล้วมีคนมาบอกว่าหมอแนนเฮ้ยพี่พีเคเดี๋ยวแนนจัดการให้ 4,990 บาทเอาจริงๆเราก็อยากไปลองทำว่า4,990 บาทอ่ะดีกว่าคนอื่นที่ไปจ่าย
7: แต่หมอเขาเรียนกันมา6-10 ปีนะ
4: เข้าใจแต่นี่อันนี้พูดให้ฟังถึงว่ามันก็มีคนที่แบบว่า
5: แต่มัน
4: ขอราคาถูกไว้ก่อน
5: แต่มันจะมีคำนี
4: ้ว่า
5: เชื่อเหอะขนาดหมอที่คลินิกให้พี่ฉีดให้เลย
4: เฮ้ยเคยได้ยินแล้วถามว่า
7: ส่วนมากจะเป็นพยาบาล
4: แล้วไม่แล้วถามว่าพี่เคยเจอ
5: พี่เคยฉีดแบบนี้หรอ
4: เคย
7: ฉีดกับพยาบาลหรอ
4: ไม่ใช่กับหมอที่
7: ไม่ใช่หมอนะ
4: ใช่เคยเมื่อเอ้าก็ตอนนั้นไม่มีตังค์อะเมื่ออันนี้อันเดี๋ยวก่อนนะ
7: เมื่อไหร่
4: แป๊บนึงแป๊บนึงได้อันนี้ด้วยความรักนะไม่ใช่แค่พี่คนเดียว
7: เมื่อไหร
4: ่หลายคนในดีเจของ EFM ของเราก็ไปทำ
7: เมื่อไหร่นานยัง
4: 10กว่าปีแล้ว
7: หรอ
4: ใช่พี่พูดอย่าให้พี่พูดชื่อ
7: เขียนดีเจใครวะอยากรู้เลยเขียนมาใครวะเนี่ยอ่านไม่ออกเลย
4: อ๋อ
7: ใครฉีดให้อ่ะเขียนมานะ
4: หมอติดคุกไปแล้ว
7: ฉีดอันนี้ใครเขียนใครฉีดให้เนี่ยเขียนมาก่อนแล้วเขียน
4: เขาติดคุกไปแล้ว
7: เขียนมาก่อนอยากรู
4: ้ไม่พี่จำชื่อไม่ได้แต่เขาติดคุกไปแล้วเพราะว่าทำคนไข้เสียช
7: ี
4: ว
7: ิ
4: ต
7: แถวไหน
4: แถวเว
7: ียดนามอ๋อเขาเป็นหมออ
5: ้าว
7: เขาเป็นหมอ
4: ด้านกระฉีดนั้นเหรอ
7: เขาเป็นหมอพี่เค
5: พี่เค
7: เขาเป็นหมอจบนี่เลย
5: เต้าข่าวอ่ะ
7: เต้าข่าวเขาเป็นหมอจบนี้
4: จริงเหรอ
7: เขาไม่ใช่หมอเถื่อน
5: แต่คนนี้ใครยังไม่รู้เลยอ่ะ
7: เขาไม่ใช่หมอเถื่อนพี่เค
4: นั่นแหละ
7: เต้าข่าว
5: เออ
7: เขาจบหมอคนนี้
5: มีคนถามคุณบาสถามว่าพี่เคไปฉีดน้ำมันมะกอกหรือเปล่าผิดคนหรือเปล่าอ้าวจริงๆเราไม่ได้มีแค่คนเดียวนะไปรวบอีกคนนึงนะคะอยู่ที่สมุทรปราการนางสาวพรอายุ25คนนี้ก็กำลังฉีดโบท็อกซ์ให้ลูกค้าเหมือนกันนะคะแล้วก็นางสาวพรเนี่ยบอกว่าจบม.6หลังจบแล้วก็ไปทำงานตามคลินิกสถานพยาบาลเสริมความงามหลายปีนะมีความรู้จากการฉีดยาใช้ยาฉีดด้วยตัวเองจากแพทย์ประจำคลินิกแหละหลังจากเลิกงานก็เอาความรู้ที่ได้บวกกับความเชี่ยวชาญมาเริ่มรับลูกค้าเองคนนี้มีฉีดโบท็อกซ์ฟิลเลอร์ผิวหน้าใสครบวงจรอันนี้เริ่มต้น 1,000-5,000 ทำมาแล้ว2ปีนะลูกค้าก็ประมาณวันละ 2-5 คนและได้ต่อเดือนประมาณ 30,000 บาทพูดจริงนะฟิลเลอร์นะกลัวมากเลยนะขนาดหมอฉีดอ่ะมันยังเสี่ยงที่จะแบบอุดตันเช่นเลือดเลยอ่ะ
4: ฟิลเลอร์ทำให้ตาบอดได้จ้ะ
5: ใช่
7: มันมีต้องแบบเชี่ยวชาญจริงๆจริงๆอ่ะฟิลเลอร์อย่าไปฉีดกับหมอกระเป๋าน่ากลัวมาก
5: ใช
7: ่เออหมอจริงๆฉีดบางทีแบบพลาดไปก็มีหลายเคสเลย
5: แต่สมมติว่าเธอฉีดในสถานพยาบาลที่มันแบบถูกต้องอ่ะเขาก็จะสามารถสลายช่วยเธอได้ทันเวลาไง
7: ค่ะ
4: อ่ะฝากไว้ด้วยกันแล้วกันนะครับเรื่องความสวยความงามทุกคนอยากดูดีแต่ว่าฝากดูหมอกันแล้วกันด้วยคร
7: ับ
4: ผมอ่ะ29นาทีก่อน9โมงเช้าพักกันสักครู่นะครับกับแชร์ข่าวเช้า First Call
6: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
12: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
10: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
11: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
9: อ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: แชร์ข่าวเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb
4: ขอบคุณมากที่เกิดเราทุกเช้าวันพุธแบบนี้นะครับ28นาทีก่อน9โมงเช้าก่อนพุธแชร์ข่าวเช้า
7: First Class
4: อะเราไปเรียกไปต่อที่แนมเมาสนุกมาก
5: ให้พี่เคอ่านเรื่องเนี่ยเบนเลซิ่ง
4: อ่ะได้เลยขอบคุณนะที
7: ่เดี๋ยวเราให้ฟังก็ได้
4: ไม่
7: สรุปให้ฟัง
4: ไม่แนมชอบเคลียร์บอลเอางี้ด้าตาเรารู้ทั้งคู่ด้าเล่าดีกว่า
7: เบนเลซิ่งอะไรบ้าโยนี่ครับ
4: เกี่ยวบอลต่อครับผม
7: อย่างล่าสุด
4: เพราะว่าอเมริกาเพิ่งแพ้ไป
7: ไม่อย่างล่าสุดอ่ะเบนเลซิ่งอ่ะเราคดีอ่ะเขาเคลียร์แล้วแต่ว่าอันนี้เป็นคดีที่แม่เขาฟ้องร้องทนายทนายเนี่ยก็คือว่าตอนนั้นนะเขามีการเชิดเงินประกันไป3ล้านคดีเนี้ยก็มีการฟ้องกลับอะไรประมาณนี้นะ
5: คะ
7: วันนี้ศาลเนี่ยออกแบบเขาเรียกว่าออกพิพากษานะคะคือเคสเนี้ยเป็นคดี เคสที่เป็นเรซิ่งเนี่ยแม่เขาฟ้องนะคะคดีนี้ศาลเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตอนนี้คือทนายหนีไปแล้วนะแล้วก็มีการเชิดเงิน3ล้านประมาณนี้แล้วก็ตอนนี้จำเลยไม่มาพอนัดฟังคำพิจารณาจำเลยไม่มาศาลตามกำหนดก็เลยไม่สามารถที่จะติดต่อได้ยังไงทีนี้มีคำสั่งออกหมายจับนะคะแล้วก็เดี๋ยวจะสั่งปรับนายประกันเต็มจำนวนด้วยและมีการเลื่อนนัดอ่านคำพิพากษาศาลฎีกาออกอีกทีนึงเป็น7สิงหาตอน9โมงเช้าเดี๋ยวก็ต้องรอว่าเขาจะมาอีกหรือเปล่าแต่ตอนนี้ออกหมายจับแล้วเขาหนีไปเลยเธ
5: อ
7: สรุปติดต่อไม่ได้สรุปง่ายๆนี่แค่นี้แค่นี้ข่าวนี
5: ้
13: จบไหม
5: ขอบคุณมาก
7: เพราะคนสงสัยว่าอ้าวคดียังไม่จบอีกหรอเบนเลสซิ่งคดีเกี่ยวกับคดีเก่าๆที่เกี่ยวข้องกับตอนนู้นเขาพ้นผิดแล้วนะคะศาลตัดสินแล้วอ่ะเขาไม่ได้มีความผิดแต่อันนี้เป็นอีกเคสหนึ่งในระหว่างพิจารณาคดีกับเคสนั้นทนายเชิดเงินประกัน
5: ค่ะ
13: มาดูเรื่องนี้กันบ้างดีกว่านะใครที่เป็นคนรักแมวฟังให้ดีนะ The Hope รฟท.เนี่ยตอนนี้เขาบินโดรนตรวจเส้นทางหาแมวสีส้มแมวพิการซึ่งหายปริศนาไปนะครับผู้ใช้ Facebook ขออนุญาตไม่อ่านเพราะอ่านไม่ออก W Mayani อย่างนี้นะโพสต์ข้อความบอกเล่าเหตุการณ์และประกาศตามหาสีส้มแมวพิการขาหลังวัย6ปีเพศเมียเนี่ยที่หลุดหายไปอย่างปริศนาระหว่างการเดินทางโดยรถไฟขบวนเร็วที่170/170จากสถานียะลามุ่งหน้าสู่กทมนั่นเองเมื่อวันที่6 กรกฎาคมที่ผ่านมานะครับคุณพีระบุญเนี่ยประธานมูลนิธิและองค์กรสวัสดิภาพสัตว์ The Hope Thailand และเป็นผู้ที่เข้ามาช่วยเหลือในเคสของน้องสีส้มบอกนะครับว่าจากข้อมูลล่าสุดที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่การรถไฟพบว่าช่วงเวลาที่คาดว่าแมวเนี่ยน่าจะสูญหายไปคือช่วงรอยต่อระหว่างสถานีละแม่จนถึงสถานีปทิวที่ชุมพรซึ่งเป็นระยะทางประมาณ30 กิโลเมตรบนทางรถไฟด้วยการสอบถามเจ้าหน้าที่ที่ผลัดแรกนะครับที่ปฏิบัติหน้าที่บนรถไฟขบวน170เนี่ยยืนยันว่าในช่วงก่อนถึงสถานีละแม่นั้นเนี่ยยังคงพบกระเป๋าและแมวอยู่ตามปกติแต่เมื่อเปลี่ยนกันมาเป็นเจ้าหน้าที่ผลัดที่2ช่วงเวลาประมาณอันนี้ตี2ครึ่งใช่มั้ย
5: ตี2ครึ่ง
13: ถึงตี3เนี่ยก็พบแล้วครับแมวไม่อยู่ในกระเป๋าสำหรับแผนการดำเนินงานเมื่อวานที่ผ่านมานะพี่รุ่นบอกว่าจะเดินทางลงพื้นที่ด้วยตัวเองเลยเพื่อทำงานร่วมกับอาสาสมัครคนรักสัตว์ในจังหวัดชุมพรและทางเจ้าหน้าที่การรถไฟเนี่ยเขาได้จัดเตรียมรถตรวจการสามารถวิ่งบนทางรถไฟได้เพื่อใช้ในการค้นหาด้วยโดยจะมีการติดใบปลิวต่างๆเลยนะครับการเดินเท้าสำรวจด้วยและการใช้โดรนเนี่ยบินร่วมในการค้นหาตลอดระยะทาง31 กิโลเมตรโดยจะมีคุณสมศักดิ์นะครับเจ้าหน้าที่รถไฟผลัดแรกเนี่ยซึ่งเป็นบุคคลที่อยู่ในเหตุการณ์เข้าร่วมกระบวนการค้นหาด้วยทั้งนี้ครับคุณพีระบุญได้ชี้แจงถึงเหตุผลที่ต้องลงไปบันทึกประจำวันที่สน.ทุ่ง2ห้องแทนที่จะเป็นสถานีตำรวจในพื้นที่เกิดเหตุเพราะเขาบอกว่าเป็นสถานีที่ใกล้และสามารถดำเนินการได้รวดเร็วในสถานการณ์เร่งด่วนแบบนี้อีกทั้งเจ้าหน้าที่ที่มีความรักสัตว์แล้วก็ประสานงานได้สะดวกอีกด้วยนะครับผมการลงบันทึกประจำวันเนี่ยมีจุดประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการติดตามค้นหาแล้วก็ใช้เป็นหลักฐานหากจำเป็นนะครับไม่ได้มุ่งดำเนินคดีกับการรถไฟเพราะเห็นว่าการเร่งค้นหาแมวเนี่ยสำคัญกว่าโดยขณะนี้เข้าสู่วันที่7ซึ่งต้องบอกว่าเป็นช่วงวิกฤตด้วยนะครับเนื่องจากแมวเนี่ยสามารถอดอาหารแล้วก็น้ำได้เพียงแค่7-10 วันเท่านั้นเอง
5: มีคนบอกว่าถ้าคนหายน่าจะไม่อินเท่านี้เธอก็น้องแมวเขาแบบเขาดูแลตัวเองไม่ได้ไงถ้าคนมันหายอ่ะมันจะสามารถไปตามได้
7: ไปต่อได้
5: ไปเจอว่าแบบอยู่บนที่นอนสีชมพูอะไรอย่างเงี้ยเข้าใจป่ะถ้าคนหายอ่ะ
13: คนตะโกนได้ช่วยด้วย
7: เยอะมากเลยเนาะ
5: พี่พีเคดูยัง
7: ที่นอนสีชมพูกับหมอนโดราเอมอนน่ะ
5: เป็นคลิปที่เหมือนเขาไปเขาไปเจอ
7: ไม่บอกในฟีดเขาเลย
5: เขาไปเจอว่าหัวเขาอยู่กับอีกคนนึงน่าจะเป็นชู้อะไรอย่างเงี้ยนอนกอดกันอยู่แบบเปลือยเลยเมื่อวานเป็นคลิปอยู่ใน Facebook แชร์เยอะมาก
7: มากเลยอ่ะ
5: แล้วมันเห็นหมดเลยนะ
7: ตกใจเลื่อนมาใช่แบบเฮ้ยตกใจจริงๆว่าแบบพูดถึง Facebook ปล่อยได้ยังไง
5: ใช่แต่ความที่มันไวรัลก็คือว่าพอเหมือนแบบถูกจับได้แล้วอ่ะ
7: ยอดวิว 74.2 ล้านวิวคนไทยทั้งประเทศดูนะ
13: เนี่ยนั้นโอเคตามช่วงเปิดให้พี่ดูพี่อยากเห็น
5: ไม่ได้แล้ว
7: เขาบล็อกแล้ว
13: อ๋อเหรอ
7: แล้วเปิดไม่ได้พี่เคภาพมันไม่ได้
13: 77ล้านวิวเลยเหรอ
5: ใช่เพราะว่าเหมือนแบบพอคนที่ถือกล้องอ่ะเขาบอกว่าเธอเป็นใครเธอมานอนกับผัวฉันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็หันไปถามผู้ชายอ้าวไหนบอกว่าโสดไง
7: เออ
5: แล้วก็มีการจุ๊บก้งจุ๊บแก้มกันอะไรอย่างเง
7: ี้
5: ย
7: แล้ววันนั้นแบบ เปิดเลื่อนฟีดมาตอนเย็นๆแล้วบอกเฮ้ยเลยรีบปิดไงแล้วก็เลยแบบอะไรวะอะไรอย่างเงี้ยสุดท้ายเนี่ยตอนนี้เขาออกมาบอกนะคะใครแชร์คลิปนี
5: ้
7: ม
5: ี
7: ความผิดนะคะแต่คนแชร์ไปแล้ว 200,000 แชร์
13: เดี๋ยวนะสมจอยโดนก่อนเลยนะสมจอยบอกว่าผมโหลดเก็บไว้แล้วครับ
7: สมจอย
5: ก็คุณไอรัชนกบอกไงว่าเนี่ยมีคนดู77ล้านคนแต่คนไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมคือกี่คนเอง
7: ไม่แต่คนงงอ่ะแล้วฝากระติกเขียวมาอยู่บนเตียงได้ไงวะ
5: คือเหมือนกับว่าเตียงนั้นอ่ะมันเป็นเตียงที่แบบเหมือนร้าน20บาทอ่ะมีทุกอย่างอ่ะ
7: งงเหมือนกันเนาะฝามีคนบอกเดี๋ยวนะฝากระติกเขียวไปอยู่ได้ยังไงอ่ะบนที่นอนอ่ะ
5: ฉันมีทะเบียนสมรสนะ
7: เขาไปทำอะไรวะฝากระติกเขียวเนี
5: ่
7: ย
5: ให้จังหวะปะ
13: ตึงตึงจริงตึงตึงตึงตึงตึงตึงตึง
5: ใช่ไหม
7: มาก
5: เธออยู่โรงงานไหนนี
13: ่
5: ชีว่าน
7: ี่แสดงว่าดูนะเนี่ย
5: ดูสองรอบด้วยเพราะมันแชร์หลายกลุ่มเกิน
7: ไม่แล้วของฉันเนี่ยอยู่บ้านฉันก็รู้สึกว่าแบบลูกปิดเทอมฉันไม่กลัวมีเสียงหรืออะไรใช่ป่ะฉันเลยรีบแบบเลื่อนก่อนไงเข้าใจป่ะ
13: ดีแล้วด้าดีแล้ว
5: ภาพติดตาเนาะ
13: อ่ะไปเรื่องณเดชน์กันบ้างดีกว่าครับแนน
5: ค่ะณเดชน์นะคะก็คือจริงๆแล้วณเดชน์เขาจะเป็นคนที่เราสามารถพบเจอเขาได้ตามท้องถนนทั่วไป
7: เจอได้ทุกที
5: ่แน่นอนก็จะมีแฟนคลับรวมไปถึงพี่ๆไรเดอร์ด้วยนะคะแต่ว่าจริงๆก่อนนั้นเนี่ยไม่ได้มีปัญหาอะไรจนกระทั่งมันมีคลิปล่าสุดที่เหมือนกับเขาตั้งกล้องเอาไว้แล้วมันก็ติดณเดชน์ใช่ไหมแต่ว่ามันในคลิปเนี่ยมันจะเห็นเส้นทางแล้วก็บริเวณบ้านที่มันเป็นข้อมูลส่วนตัวหลังจากนั้นผู้จัดการของณเดชน์เนี่ยเขาก็ส่งข้อความขอให้ลบคลิปซึ่งข้อความก็คือพูดดีมากเลยนะแล้วก็ทางฝั่งไรเดอร์ก็ออกมาขอโทษแล้วก็ลบคลิปไปแล้วนะคะคราวนี้พอนักข่าวได้ไปเจอณเดชน์ก็ถามว่าจะดำเนินคดีไหมเจ้าตัวก็บอกว่าคือไม่ได้มีความคิดที่จะฟ้องร้องไรเดอร์นะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยไรเดอร์เขาก็เข้ามาขอถ่ายรูปถ่ายคลิปด้วยเป็นเรื่องปกติแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยก็ยินดีแล้วก็รู้สึกขอบคุณที่ทุกคนเอ็นดูแล้วก็ดีใจที่ได้พบกันไม่ได้ติดขัดกับการถ่ายภาพหรือว่าคลิปส่วนประเด็นที่มันเป็นประเด็นอยู่เจ้าตัวก็ย้ำว่าไม่ได้โทษว่าเป็นความผิดของใครแต่ว่าสาเหตุที่ต้องการให้ลบคลิปเนี่ยเพราะว่ามันมีการเหมือนแบบบันทึกภาพต่อเนื่องตั้งแต่จุดลับไปจนถึงบ้านพักเลยซึ่งอันนี้มันเป็นเรื่องข้อมูลส่วนบุคคลแล้วก็อาจจะกระทบเรื่องความปลอดภัยณเดชยังฝากถึงพี่ๆไรเดอร์ด้วยนะว่าถ้าต้องการถ่ายคลิปหรือว่าแบบว่าทำคอนเทนต์อะไรอย่างเงี้ยแจ้งก่อนขออนุญาตลูกค้าก่อนทุกครั้งก็จะเป็นทางออกที่ดีที่สุดนะคะแล้วก็เชื่อว่าการออกมาพูดผ่านสื่อครั้งนี้ก็จะช่วยสร้างความเข้าใจให้กับทุกฝ่ายมากขึ้นแต่จริงๆถ้าดูบทสัมภาษณ์เต็มๆเขาพูดดีนะ
7: พูดดีมาก
5: เหมือนแบบไม่ได้เบลมพี่ไรเดอร์
7: แล
5: ้
7: วก็บอกว่าเห็นใจแล้วก็แบบไม่ยังไงก็ไม่ฟ้องแน่นอนอะไรอย่างเงี้ย
13: คือก็ต้องบอกว่ากล้องที่เขาติดหน้าไม่ว่าจะเป็นหน้ารถหรือหน้ามอเตอร์ไซค์เนี่ยเอาไว้เพื่อความเซฟตี้ว่าถ้าเกิดอะไรขึ้นสามารถเอาไอฟุตเนี่ยหรือว่าเอาไอ้ที่วิดีโอที่ถ่ายไว้เนี่ยเอามาไว้ใช้ในการ
5: แต่เดี๋ยวนี้เขาต้องกล้อง
13: เพื่อทำ
5: ค
13: อนเทนต์
7: แล้วเขาเป็นไอ้นี่เดี๋ยวนี้ไรเดอร์หลายๆคนเป็น
13: อ
7: ินฟลูเอนเซอร
5: ์
7: ก็คือทำคอนเทนต์ในขณะที่ทำงานอันนี้ก็ต้องระวังเพราะว่าจริงๆมันมีกฎหมาย PDPA นะ
5: แล้วจริงๆไม่ใช่แค่ดารานะเดชนะคือคนทั่วไปอ่ะคุณไปอัดคลิปเขาโดยเขาไม่ได้รับอนุญาตอ่ะมันก็
7: จริงๆอ่ะถ้าเกิดจะทำคอนเทนต์ต้องขออนุญาตก่อน
5: ใช่
13: แต่พี่ก็เพิ่งรู้ว่ากฎหมายนะสมมติว่าได้เอากล้องไปถ่ายในสวนสาธารณะแล้วเห็นหน้าคนอ่ะไม่ผิดกฎหมายนะ
7: จริงๆอ่ะตามหลักแล้วถ้าเกิดจะลงใน YouTube หรืออะไรก็ตามอ่ะมันต้องเบลอหน้านะ
13: เข้าใจไม่
7: ตามหลักกฎหมายพี่
13: เข้าไปดูเลยไม่ผิดกฎหมายตามไอ้ที่คุณอยู่ในสถานที่สาธารณะไม่ผิดกฎหมาย
7: ไม่ผิด
13: ไม่ผิด
7: ผิด
13: โอ้ยพี่เข้าไปดูซ้ำแล้วจังว่ามันผิดเหรอวะ
7: อ่ะทุกคนอ่ะลงหน่อยผิดไหมเพราะว่าตามหลักใน YouTube อ่ะมันต้องเบล
13: อ
7: ถ้าเกิดว่ามันมีแบบคนที่แบบบางคนอ่ะไปบอกเจ้าของช่อง YouTube อ่ะบอกไม่สะดวกอ่ะเขาก็ต้องลบจริงๆนะเพราะมันมีกฎหมาย PDPA อ
13: ่
7: ะแต่ตามหลักอ่ะตามมารยาทอ่ะต้องพยายามเลี่ยง
5: ใช่
13: ใช่อันนี้แน่นด้วยอันนี้เห็นด้วย
7: ต้องพยายามเลี่ยง
5: แต่หมายถึงพี่บอกว่าถ้าเป็นส่วนสาธารณะจะไม่ผิดเหรอคะ
13: ก็พี่ก็ไปนั่งดูแล้วบอกว่าแล้วอย่างนี้ก็แสดงว่าทุกคนมัน
7: กฎหมาย PDPA อ่ะนี่ไงบอกว่าสาระสำคัญเลยนะก็คือข้อมูลส่วนบุคคลอันนี้ไม่ได้แน่นอนข้อมูลอ่อนไหวอย่างเช่นประวัติอาชญากรรมข้อมูลสุขภาพเชื้อชาติศาสนาอันนี้ไม่ได
13: ้
7: ต้องเก็บเป็นต้องได้รับเจ้าตัวต้องยินยอมสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลต่างๆเนี่ยยังไงสิทธิ์เข้าถึงคุณมีสิทธิ์ขอเข้าถึงคัดค้านการเก็บขอให้ลบทำลายหรือเพิกถอนความยินยอมได้ตลอดเวลาเนี่ยถูกป่ะเพราะว่าอย่างงานอีเวนต์น่ะเขายังต้องมีการแจ้งเลยนะ ถูกป่ะพี่พี่เคเขาต้องมีการแจ้งอ่ะ
5: แต่ถ้ายัง
7: นี่ไงผิดสมมติผมไปเจอผมขอให้ลงได้
13: แต่แพนคุณบอกว่าถ่ายได้แต่ถ้าลงสื่อออนไลน
7: ์เออก็ใช่ไง
13: แต่ถ่ายหมายถึงว่าถ้าเขาถ่ายถ่ายได้แต่อย่าลงออนไลน์
7: อันนั้นถ้าไม่ได้มันก็คนละแบบกันพี่พี่เคการถ่ายเก็บมันเป็นเรื่องส่วนบุคคลแต่เมื่อไหร่ก็ตามอ่ะเผยแพร่นำข้อมูลเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์อันนี้ไม่ได้
13: ถูกต้อง
7: เออ
5: ค่ะ
13: อ่ะมาพักกันสักครู่นะครับเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยถึงเรื่องยิปโซและยิปซีสักครู่เดียวครับ
7: แ
14: ฉข่าวเช้า
15: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส
16: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
17: 10 20 30 40อันนั้น30อันนี้40อันนั้น30อันนี้40
18: เอออะไร30อะไร40อ่ะ
17: ก็น้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายอ่ะสิสูตรลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยเด็ดเหมือนเดิมเพิ่มเติมคือความใส่ใจไม่ว่าจะทานกับเมนูไหนก็อร่อยครบจบในขวดเดียวน้ำจิ้มสุกี้กวางตุ้งพันท้ายลดน้ำตาล 40% ลดเกลือโซเดียม 30% อร่อยถูกใจใครๆก็ชอบพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น

0: ี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: ขอบคุณมากที่อยู่กับเราเช้านี้นะครับ15นาทีก่อน9โมงเช้ากับแชร์ข้าวเช้า
5: เปิดคลาส
4: เป็นเล่นปลาสองวันนี้พี่ดาเสียงแหบมากจังเดี๋ยวก่อนนะทำไมเวลาออนไลน์ขายของนี่เสียงชัดชัด
6: อันนี้พระคลิปเก่าถ่ายเก็บไว
5: ้มาถึงเรื่องยิปโซยิปซีกันบ้างนะคะก็คือหลังจากที่2พี่น้องเขาก็ออกมาประกาศพักการทำคอนเทนต์รายการยิปย่อยที่ทำมาแล้วถึง223 EP คือรายการนี้มันเป็นรายการเกี่ยวกับดูแลเยียวยาสุขภาพกายสุขภาพใจอะไรเงี้ยนะคะเขาก็เหมือนบอกว่าต้องมาดูแลแล้วแหละเพราะว่าตอนนี้ยิปซีอ่ะเพิ่งได้รับการวินิจฉัยว่ากลับมาเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอีกครั้งหนึ่งครั้งนี้อยู่ระดับปานกลางถึงรุนแรงแล้วก็กำลังเข้าสู่กระบวนการรักษาแบบจริงจังเป็นครั้งแรกซึ่งก็เป็นความเครียดที่สะสมมานานที่มันส่งผลทั้งร่างกายแล้วก็จิตใจจนมันกระทบต่อระบบฮอร์โมนมีอาการผมร่วงเหนื่อยง่ายนะคะแล้วก็เริ่มมีอาการแพนิคระหว่างนอนหลับจนสะดุ้งตื่นแล้วก็อีกหนึ่งช่วงเวลาที่หลายคนดูแล้วรู้สึกสะเทือนใจก็คือคำพูดของยิปโซบอกว่าช่วงเวลาปีกว่าที่มันเศร้ามันไม่มีวันไหนเลยที่ไม่รู้สึกเศร้าคือเหมือนเท่าที่แนนดูนะคือยิปซีเนี่ยเป็นซึมเศร้าแต่ว่ายิปโซเนี่ยน่าจะเป็นแพนิคที่สะดุ้งตื่นอ่ะก็เลยบอกว่าโอเคงั้นขอหยุดพักก่อนหันกลับมาให้ความสำคัญกับการเยียวยาหัวใจตัวเองนะคะแต่ว่าแน่นอนว่าพอออกมาประกาศแบบนี้คือหลายคนก็กลับมาพูดถึงโรคซึมเศร้าอีกครั้งนึงแล้วก็ให้กำลังใจทั้งสองสาวว่าโอเคงั้นไปพักก่อนเถอะอะไรอย่างเงี้ยก็จริงๆโรคซึมเศร้ามันเป็นโรคที่กลับมาเป็นได้นะ
6: มันอยู่ที่คลื่นสมองใช่ไหม
4: ใช่
5: มันสารเคมีในสมองด้วย
4: พี่รู้จักคนหลายคนเยอะมากนะที่เป็นโรคซึมเศร้าอ่ะแล้วก็แบบมันไม่มียารักษาหายแล้วอ่ะเพราะว่าแต่ละคนเพื่อนพี่ที่เป็นอ่ะก็พยายามไปรักษาแต่เหมือนกับที่แนนบอกเลยว่ากลับมาเป็นอีกอ่ะ
5: คือมันมียารักษาแหละพี่มันก็คือยาเนี้ยมันจะไปปรับสารเคมีในสมองแต่ว่าใดๆทั้งหมดเนี่ยเราก็ต้องเหมือนช่วยปรับพฤติกรรมของเราด้วยอะไรอย่างเงี้ยหลายอย่างมันช่วยแต่ไม่ได้บอกว่าสิ่งนั้นมันทำให้หายไปเลยอย่างเช่นเรื่องแบบการออกกำลังกายหรือบางคนจะบอกว่าอ่ะเป็นโรคซึมเศร้าก็ไปฟังธรรมะสิอะไรเงี้ยคือมันอาจจะช่วยได้แต่มันไม่ได้ช่วยได้ทั้งหมดมันต้องใช้ยาร่วมด้วย
4: ส่งกำลังใจให้กับทุกคนนะครับที่อาจจะนะเป็นโรคซึมเศร้าอยู่ตอนนี้ด้วยนะครับผม
6: ค่ะ
5: มาเรื่องน้องทีโอลิมันเดย์ดีกว่า
6: อย่างไรเธอเล่าให้ฟัง
5: ก็คือหลังจากที่มีคลิปหลุดอะไรกันไปเป็นประเด็นเนาะเขาก็หายไปจากโซเชียลเลยแต่ว่ากลับมาแล้วหลังจากที่หายไป6เดือนนะคะมีการโพสต์ข้อความชี้แจงถึงประเด็นวิดีโอส่วนตัวแล้วก็ความสัมพันธ์ในอดีตซึ่งแน่นอนว่ามันส่งผลต่ออดีตแฟนอย่างน้องเบลแล้วก็ครอบครัวเพื่อนร่วมวงทีมงานแล้วก็แฟนเพลงคือโอลิมันเดย์แทบจะแบบหายไปเลยเพราะว่าก็คือถูกพักงานใดๆด้วยนะคะใจความสำคัญก็คือทียืนยันว่าแม้จะยอมรับว่าตัวเองอ่ะเคยนอกใจเบลหลายครั้งระหว่างคบกันแล้วก็รู้สึกผิดนะกับสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ขอยืนยันว่าไม่ได้เป็นผู้เผยแพร่คลิปส่วนตัวนั้นแล้วก็มองว่าตัวเองอ่ะเป็นหนึ่งในผู้เสียหายเช่นกันตอนนี้สามารถสืบทราบต้นตอของการหลุดของคลิปได้แล้ว อยู่ในกระบวนการทางกฎหมายนะคะเขาบอกว่าเดิมตั้งใจจะออกมาชี้แจงตั้งแต่ช่วงที่คลิปมันเริ่มแพร่กระจายแล้วแต่ว่าก็ได้มีการพูดคุยกับเบลซึ่งขอให้ไม่เปิดเผยเรื่องดังกล่าวเพราะว่ากังวลว่าจะทำให้ผู้คนเนี่ยตามหาคลิปมากขึ้นก็เลยเลือกจะเงียบจนเรื่องมันบานปลายต้นสังกัดในขณะนั้นก็ได้รับผลกระทบก็เลยดำเนินการหาต้นตอของการเผยแพร่คลิปแล้วก็พยายามชวนเบลเข้าร่วมกระบวนการทางกฎหมายแต่เบลปฏิเสธเพราะว่ายังอยู่ในภาวะช็อกจากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะเจ้าตัวก็ยอมรับนะช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาต้องเจอกับกระแสวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักส่งผลกระทบต่อครอบครัวเพื่อนร่วมวงทีมงานทำให้ตัดสินใจออกจากต้นสังกัดเพราะว่าก็ไม่ได้อยากให้คนรอบตัวต้องได้รับผลกระทบไปด้วยปัจจุบันถึงจะกลับมารับงานแสดงทำเพลงแต่ว่าก็ยังใช้ชีวิตด้วยความระมัดระวังเพราะว่ากังวลว่าจะสร้างผลให้กับผู้อื่นนะคะแต่เขาก็ย้ำว่าเขาก็ไม่เคยมีเจตนานำคลิปส่วนตัวไปเผยแพร่โดยระบุว่าคลิปเนี่ยเป็นการบันทึกร่วมกันของคน2คนเพื่อเก็บไว้ดูเป็นการส่วนตัวแล้วก็หลังจากยุติความสัมพันธ์ก็มีการพูดคุยเรื่องการลบคลิปแล้วยืนยันว่าตัวเองไม่เคยส่งต่อหรือว่าอวดคลิปให้ใครดูแล้วก็รู้สึกอับอายไม่ต่างจากเบลที่ต้องมีคนอื่นเห็นภาพเหล่านี้ แล้วก็ยังตั้งคำถามถึงการตัดสินของสังคมที่มองว่าเขาเป็นคนกระทำเป็นคนปล่อยคลิปทั้งที่ยังไม่มีข้อสรุปทางกฎหมายเขาบอกว่าตลอดเวลาที่ผ่านมาก็พยายามเต็มที่นะที่จะตามหาคนที่เอาคลิปมาปล่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ช่วงท้ายของข้อความเขาก็บอกว่าขอให้ผู้ที่ไม่พอใจเนี่ยมาวิจารณ์วิพากษ์ที่เขาคนเดียวไม่ใช่ไปแบบวิพากษ์วิจารณ์ร้านค้าผู้จัดงานหรือว่าผู้ว่าจ้างที่ได้รับผลกระทบจากการถูกกดดันจนต้องไปยกเลิกงานนะคะเขาก็ยังคงต้องทำงานเพื่อจะเลี้ยงดูตัวเองสมาชิกในวงด้วยแล้วก็ทีมงานส่วนเบลกับทีเนี่ยก็มีการพูดคุยกันเป็นระยะนะเมื่อไม่นานมานี้เบลก็ยังติดต่อมาคุยหลังจากกลับมารับงานแสดงก็ยืนยันว่าไม่เคยหลีกเลี่ยงความรับผิดชอบหรือไม่เคยแบบไม่ขอโทษเบลแต่แค่ไม่ได้ออกมาพูดในที่สาธารณะเท่านั้นเขาก็ยอมรับว่าเขาผิดในเรื่องความสัมพันธ์แล้วก็เสียใจแต่ก็ยืนยันว่าไม่ได้เป็นคนปล่อยคลิปประมาณ
4: แล้วเขาบอกว่าหวังว่าจะได้รับความเป็นธรรมในฐานะมนุษย์คนหนึ่งด้วยและความจริงของเรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์เพื่อทุกฝ่ายเนี่ยสามารถก้าวผ่านเหตุการณ์ครั้งนี้ไปได้
5: คือ Only Monday เนี่ยเป็นดาวรุ่งเลยนะ
4: กวงยังบอกเลยว่าทิปเนี่ยกวงของเราเนี่ยยังบอกเลยว่าเสียดายฝีมือแต่งเพลงดีมาก
5: ดีมากแล้วก็ช่วงหลังๆอ่ะเริ่มได้ไปฟีดกับหลายๆศิลปิน
6: ใช
5: ่
6: แล้วก็พอมีข่าวเงียบไปเลยแต่เนี่ยเพื่อนในวงสงสารเหมือนกันเนาะ
5: ใช
6: ่
5: ก็ต้องโดนไปด้วยแบบมันโดนหางเลขไปด้วย
4: มาอีกหนึ่งข่าวก่อนที่จะพักกันต้นชั่วโมงของเรานะครับเขาบอกว่าคนโสดต้องรู้สปส.แจ้ง3สิทธิที่กรณีเสียชีวิตใครได้รับบ้างระบุชื่ออื่นได้ที่ไม่ใช่ทายาท
6: คือมันมีข่าวว่าแบบเดี๋ยวนี้สังคมอะผู้สูงอายุเยอะแล้วก็มีผู้สูงอายุบางคนอะเสียชีวิตแล้วก็แบบสุดท้ายไม่มีญาติติดต่อมาหรืออะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้เลยเนี่ยเขาก็เลยบอกว่าตอนเนี้ยพวกสิทธิประกันสังคมอะไรประมาณนี้บอกว่าสิทธิที่1นะอย่างค่าทำศพมาตามมาตรา33แล้วก็39เนี่ยก็จะได้รับ 50,000 บาทถ้าเกิดส่งเงินสมทบอย่างน้อยเนี่ย1เดือนภายใน6เดือนก่อนเสียชีวิตนะคะผู้รับเนี่ยก็ต้องเป็นผู้จัดการศพจริงแล้วก็ต้องมีหลักฐานตามมาตรา40นะคะเขาจะแบ่งออกมาเป็น2ทางเลือกก็คือทางเลือกที่1เนี่ยจ่ายเดือนละประมาณ 70-100 บาทก็จะได้รับ 25,000 บาททางเลือกที่3ก็คือจ่ายเดือนละ300บาทนะ อันนี้คุณจะได้รับสิทธิ์ในการค่าทำศพเนี่ย 50,000 บาทแต่ต้องส่งสมทบเนี่ยอย่างน้อย6เดือนหมายถึงว่าจ่ายประกันสังคม
4: อ่
6: ะเดือนละ300บาทเนี่ยอันนี้จะได้ค่าทำศพอ่ะ 50,000
4: 70-100 ได้ 25,000
6: ใช่
4: จ่ายเดือนละ300ได้ 50,000
6: ใช่ทีนี้สิทธิที่2เนี่ยเงินสงเคราะห์กรณีเสียชีวิตนะคะสำหรับคนที่ส่งทั้ง2มาตราคือมาตรา33แล้วก็มาตรา39เนี่ยถ้าคุณสมทบเนี่ยรายเดือนนะตั้งแต่แบบ36เดือนไปหรือ119เดือนไปอ่ะได้ 50% ของค่าจ้างก็คือ
4: คูณ4
6: ไปเลย
4: คูณอีก4เดือน
6: คูณ4เดือนไปเลยถ้าเกิดว่าคุณส่งทบประกันสังคมอ่ะ120เดือนขึ้นไปเลยเนี่ยคุณได้ 50% ของค่าจ้างคือคูณ12คูณ12เดือนอันเนี้ยถ้าเกิดมาตรา40ทางเลือก1ทางเลือกที่1และ2เนี่ยก็คือถ้าคุณส่งประกันสังคมเนี่ยสมทบ60เดือนขึ้นไปเนี่ยคุณจะได้รับ 8,000 บาท
4: เดี๋ยวนะ6 5ปีสิ
6: 5ปีอย่างเงี้ยเอาง่ายๆอันเนี้ยแล้วคนที่จะเขาจะจ่ายให้กับลำดับทายาทตามคนที่จะได้รับสิทธิ์เลยคือ1สามีก่
4: อ
6: นสามีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสได้ก่อนเลยตามนั้นหรือจะเป็นบิดามารดาหรือบุตร
5: แต่ถ้าสมมติว่าระบุเอาไว้ก็จ่ายให้บุคคลที่ระบุ
6: ใช่
5: แต่ถ้าไม่ระบุก็ตามลำดับนี
4: ้สิทธิที่3นะครับเงินบำเหน็จชราภาพมาตรา33และ39นะบุตรโดยชอบตัวด้วยกฎหมาย2ส่วนถ้า3คนขึ้นไปรวมกันได้3ส่วนสามีภรรยาจดทะเบียน1ส่วนบิดามารดา1ส่วนบุคคลที่ระบุในหนังสือ1ส่วนร่วมกับทายาทหากไม่มีทายาทหรือไม่ได้ระบุชื่อไว้จะจ่ายตามลำดับต่อไปนี้คือ 1. พี่น้องร่วมบิดามารดา 2. พี่น้องร่วมบิดามารดาปู่ย่าตายายรวมไปถึงลุงป้าน้าอาคำแนะนำสำคัญนะครับสำนักงานประกันสังคมแนะนำให้ผู้ประกันตนที่ยังโสดเนี่ยทำหนังสือระบุชื่อผู้รับผลประโยชน์ไว้ล่วงหน้าอันนี้สำคัญเนอะพร้อมกรอกเลขบัตรประชาชนของผู้รับและพยานให้ครบด้วยเก็บเอกสารไว้เองและนำมายื่นเมื่อผู้ประกันตนเสียชีวิตทั้งนี้มีเวลายื่นขอรับสิทธิ์ภายใน2ปีนับจากวันเสียชีวิตที่สำนักงานประกันสังคมจังหวัดหรือกทม.พื้นที่ทั่วประเทศด้วยเอางี้ถ้ามีคำถามเพิ่มเติมเนี่ยพี่กำลังนั่งดูข้อมูลอยู่ก็งงเหมือนกันนะ1506โทรได้24ชั่วโมง ทุกวันไม่เป็นวันหยุดด้วย
5: ไหนๆพูดถึงประกันสังคมย้ำอีกทีนะคะอย่าลืมไปลงทะเบียนเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมลงทะเบียนภายในวันที่15กรกฎาคมแล้วก็ไปเลือกวันที่27กันยายนซึ่งเงินสมทบกองทุนประกันสังคม3ล้านล้านบาท
6: นางเปลี่ยนระบบใหม่นางโชว์เลยเราส่งประกันสังคมอ่ะถ้าเราครบอายุ
5: ไปเท่าไหร่ใช่ไหม
6: นี่สมทบชราภาพได้เยอะแล้วนะพี่ไปเช็คยัง
4: ไม่เช็คเลย
6: มีประกันสังคมหรือเปล่าม
4: ีสิ
5: มี
4: ไอ้บ้าไม่มีได้ยังทำงานมา
6: พี่พีเคจะใกล้แล้วนะเขาถึง50
4: เดี๋ยวมันจะใกล้อะไร
6: หมายถึงว่าใกล้ครบประกันสังคมแล้วเขาส่งถึง55ใกล้ยัง
4: ใกล้แล้ว
5: เดี๋ยวพี่เคไปดูแต่ว่าเมื่อกี้ที่พูดค้างอยู่คือ3ล้านล้านบาทจะถูกนำไปใช้อะไรจะเอาไปทำปฏิทินหรือไม่อย่างไรเราต้องเป็นคนไปออกสิทธิ์ออกเสียงนะคะ
4: แนนตอบคำถามของพี่เดอร์วาวนี่หน่อยดิอย่างนี้ถ้าผัวไปมีเมียน้อยยกให้เมียน้อยได้หน่อยสิ
5: เมื่อกี้ใช่ไหมที่ระบุอ่ะมาตา4มาตา40ใช่ไหมก็ถ้าทำหนังสือระบุไว้ก็ได้ตามนั้น
4: เอางี้ในชั่วโมงนี้ขอบคุณทุกฟังมากเลยนะครับเราขอบคุณกับการเจ็บคอเมื่อไหร่นะด้าเดี๋ยวมาให้เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb ด้วยนั่นเองนะครับผมและเดี๋ยวชั่วโมงหน้ามาสนุกกันต่อกับแชร์ข่าวเช้า
5: First Class
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
8: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
9: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโพเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโก
4: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่จ็อบดีบี
5: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่จ็อบดีบี
6: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอูพิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: BFM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ BFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ BFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: EFM News EFM NewsEFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง9นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะกระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทปลายกรกฎาคมนี้ได้ดอกเบี้ยดีความมั่นคงสูงสักครู่มาติดตามค
6: ่
5: ะ
6: เร่งรีบ
7: ต้องมี
6: เกสรบัวหลวง
7: ดอกสารพี
6: ดอกพิกุล
7: ดอกมะลิและอื่นๆ
6: รวมกันเป็น
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: แก้ลมบำรุงหัวใจ
7: ใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ด
6: หรือละลายกับน้ำสูบ
7: ยาหอมเทพจิตรา5หมา
6: อมแล้วชื่นใจ
8: เสียวฟันน่ะ
9: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
10: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: 1วันพันเหตุการณ์คันแมลงกัดต่อยหยดเดียวอย่าน้ำมันผสมเสลดพรังพรตราแม่กุหลาบใช้ทากลิ่นหอมมีไว้บรรเทาอาการแมลงกัดต่อยอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้

0: กระทรวงการคลังเตรียมเปิดขายบอนออมพลัสล็อตแรก 4,000 ล้านบาทเริ่มซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทจำหน่ายผ่านวอลเล็ตสบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังเริ่มปลายเดือนกรกฎาคมนี้คุณณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
1: นายเอกนิติวิทิธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ากระทรวงการคลังมีแผนที่จะจัดจำหน่ายบอนออมพลัสเพื่อเป็นการเปิดโอกาสให้ประชาชนสามารถเข้าถึงพันธบัตรรัฐบาลซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์การเงินที่มีความมั่นคงสูงเพื่อให้คนไทยสามารถออมได้อย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอตลอดจนนำไปสู่ความมั่นคงทางการเงินในระยะยาวโดยรูปแบบของการออมคือพาสทุกเดือนมีการจำหน่ายในทุกเดือนเข้าถึงการออมได้ง่ายและทั่วถึงพาสผลตอบแทนโดยดอกเบี้ยที่จูงใจพาสตลาดรองซึ่งเป็นกลไกตลาดมารองรับและช่วยสะท้อนเหนือราคาซื้อขายที่แท้จริงและโปร่งใสโดยจะเริ่มจำหน่ายในช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนี้วงเงิน 4,000 ล้านบาท2รุ่นอายุได้แก่3ปีและ10ปีโดยผู้ลงทุนสามารถซื้อได้ผ่าน2ช่องทางได้แก่ Wallet สบม.บนแอปพลิเคชันเป๋าตังวงเงิน 2,000 ล้านบาทซื้อขั้นต่ำเพียง100บาทและอีกช่องทางคือช่องทาง Bond Connect Platformโดยสามารถซื้อจองผ่านช่องทางของธนาคารพาณิชย์บริษัทหลักทรัพย์และผ่านแอปพลิเคชันซิมมิ่งวงเงิน 2,000 ล้านบาทและซื้อจองขั้นต่ำ 1,000 บาทซึ่งมีเพียงแค่บัญชีหุ้นไทยก็สามารถจองซื้อบอนด์ออมพลัสได้ในทันทีณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
0: นายพรยศกลั่นกรองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรมเผยกรมโรงงานอุตสาหกรรมหรือกรอ.ออกคำสั่งให้2โรงงานจัดการของเสียที่จังหวัดสระบุรีหยุดประกอบกิจการภายหลังจากสร้างความเดือดร้อนให้ประชาชนในพื้นที่ห้วยตะเข้ตำบลปากข้าวสารอำเภอเมืองจังหวัดสระบุรีจากการตรวจสอบบริษัทแรกพบปัญหาการจัดการน้ำพบปัญหาการจัดการน้ำชะจากหลุมฝังกลบของเสียอันตรายและไม่อันตรายรวมไปถึงระบบระบายน้ำภายในพื้นที่จึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการเฉพาะในส่วนที่หลุมฝังกลบของเสียอันตรายทันทีขณะที่บริษัทที่2มีพฤติกรรมเข้าข่ายขยายโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาตลักลอบติดตั้งเครื่องจักรเพิ่มเติมรวม210แรงม้าเกินกว่าที่ได้รับอนุญาตอีกทั้งยังพบการลักลอบฝังกลบวัสดุที่ไม่ใช้แล้วหลังการคัดแยกการกองเก็บวัสดุภายนอกอาคารและมีการระบายน้ำออกนอกบริเวณโรงงานจึงสั่งการให้บริษัทหยุดประกอบกิจการทั้งโรงงานทั้งหมดเพื่อเร่งแก้ไขปรับปรุงการประกอบกิจการให้เป็นไปตามที่ได้รับอนุญาตต่อไปและช่วงหน้าต่างโลกไปติดตามกับคุณอัญชลีศิลปชัยค่ะ
2: กองบัญชาการกลางสหรัฐเผยว่าสหรัฐได้เปิดปฏิบัติการโจมตีอิหร่านครั้งใหม่หลายระลอกเพื่อตอบ

0: ันรวมถึงผลิตภัณฑ์ปิโตรเลียมเป็นการชั่วคราวไปจนถึงวันที่21สิงหาคมนี้ปิดท้ายที่การประชุมสุดยอดนาโต้วันแรกที่กรุงอังการาของทูเคียประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้กล่าวตำหนิและรู้สึกผิดหวังอย่างยิ่งต่อนาโต้ในหลายประเด็นทั้งเรื่องการเพิ่มงบประมาณด้านกลาโหมของยุโรปสงครามรัสเซียยูเครนและอนาคตของเกาะกรีนแลนด์อัญชลีศิลปาชัยรายงาน
1: ปัญหาต่างๆยุติได้ด้วยการให้อภัยต่อกัน
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา10นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
3: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์69.com พร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
4: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ความก้าวหน้าเล็กๆก็ยังดีกว่าการไม่ก้าวเลย
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
1: 12นาทีหลัง9โมงชานับกับสุแชเข้าเช้า
2: first class
3: เมื่อกี้เพลงจากพี่กบทรงศิษย์ปาฏิหาริย์แล้วพี่กบเนี่ยก็จะเป็นหนึ่งคนที่จะไปขึ้นคอนเสิร์ต remaster คอนเสิร์ตคอนเสิร์ตเพลงรักปีลึกความรู้สึกเดิ
1: ม
4: ปีลึกเยอะไหม
3: ก็ลองดูว่าศิลปินมีใครบ้างนะคะม
4: ี
3: พี่ดี้พี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจมีสาวสาวสาว
1: เบ
3: ิร์ดกับฮาร์ดนะคะตุ๊กวิยดาปั่นไพบูลย์เกียรติ ก้อยสรัญญาแล้วก็กบทรงศิษย์นะคะ
4: ปีลึกปีลึก
3: รอบเดียวเท่านั้นนะ10ตุลาคมนะคะที่พารากอนฮอลล์แต่ว่าเดี๋ยวเราขายบัตรก็คือ24กรกฎาคมนี้10โมงเป็นต้นไปทางไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์
3: ก็น่าจะเป็นศิลปินยุค80เน
1: า
3: ะ
1: ได้ครับจะบอกว่าลึกไม่ลึกมันก็คือทุกศิลปินแล้วก็ฟังเพลงมาหมดแล้วนะ
4: ใช่แต่ว่า
1: ตอนที่เราอกหักสมัยก่อนแล้วก็นั่งฟังเบิร์ดกับฮาร์ทสาวๆตุ๊กวิยดาพี่ปั่นอย่างเงี้ย
4: ถ้ารุ่นด้าด้าจะทำพี่ก้อยสรัญญาพี่กบทรงศิษย์เพลงดัง
1: ๆชิบหายพี่ทันหมดเลยวะ พี่ทันตั้งแต่รักมีใช่หนูมา
4: อย่างสาวสาวๆอ่ะคือด้าอนุบาลแบบ
1: ที่จำได้
4: 4ค
3: ู่แต่ว่าแนนก็ยังได้ฟัง
1: เฉลียงที่จำได้
4: แต่ก็เพลงดังอ่ะก็ทุกคนก็รู้จักทุกเพลงอ่ะ
3: ยังได้ฟังเพลงของพี่ๆอยู่ตลอดเลยอะไรเงี้ยอย่างเบิร์ดกับฮาแนนชอบเพลงยังรัก
1: เออร้องอะไรวะยังรัก
3: ยังคงรักแต่เธอเท่านั้น
4: เพรา
3: ะ
4: ที่
3: ฉันไม่อาจลืมเธอ
4: เฮ้ยแต่เพลงคือเอาง่ายๆว่าคอนเสิร์ตเนี้ยถ้าใครแบบว่ายุค80 90ทุกคนต้องรู้จักอยู่แล้ว
3: ใช่
4: อันนี้คือ80มั้ย
3: 80
4: อันนี้คือ80
3: 80เสียงลมแอร์
4: เสียงแอร์
1: ทำไมอยู่ดีๆมัน
5: เครื่อง
3: ฟอกอากาศหรอ
1: ตกใจอยู่ดีๆอยู่ดีๆนั่งมองหน้ากับน้องแกน้องทีมงานเสียงอะไรวะ
4: เสียงเครื่องฟอกอากาศ
1: พี่ก้อยสรัญญาเพลงดังเพลงเลยนะใช่
3: พี่ก้อยหรอ
1: เพียงแค่ใจเรารักกันป่ะ
4: ไม่ใช่
3: อ
4: ัน
3: นั้นพี่ตุ๊กวิยดา
4: พี่ตุ๊กอันนั้นพี่ตุ๊กวิยดา
3: พี่ตุ๊กวิยดาก็พี่เพียงแค่ใจเรารักกันขอจัน
4: เพลงอะไรนะเดี๋ยวนะ
1: อุ๊ยขอ
3: คือคาถาครองพี่ภพ
4: อันนี้เพลงประกอบละคร
1: ขอจันป่ะถ้าขอจันรักมาก
3: ขอจันพี่ตุ๊กวิยดาค่ะ
4: มันจะมีเพลงดังอ่ะดูสิ
3: รักข้ามข้ามมาผูกพันใช่ไหม
4: มันมีเพลงอะไรนะ
3: เนี่ยละครขอฟ้าก็ดัง
4: ที่แบบว่าอ๋อเขามาสิไม่ได้ยิน
1: มาละกวงต้องตัวจริง
6: อยู่นานๆได้ไหม
4: อยู่นานๆได้ไหม
3: ไอ้ละข้าวของฟ้ามันกล่อม
4: จำได้ละจำได้ละ
1: อ่ะเนี่ยอยากหยุดเวลาชอบมากเพลงนี
4: ้
3: อ๋ออ
1: ยากหยุดเวลานิ่งไว้นานเท่านั้น
3: อันนั้นพี่มี่มีมา cover ด้วย
1: ก็มีเขียนอยากหยุดเวลาเนี่ยไม่ใช
3: ่
1: หรอ
3: ใช่ใช่ใช่หมายถึงว่ามีเวอร์ชันพี่มี่
4: จำได้ว่าเอ็ม
3: นานๆจะเจอกันสักที
4: เอ็มวีแบบมีแบบมีหลายคนเป็นแบบเรื่องราวความรักอะไรอย่างเงี
1: ้
4: ย
1: แต่พูดถึงนะก่อนเข้าไอ้ท็อป3ของเรานะสมัยก่อนเนี่ยเวลาที่เราอยากจะดู MV จากแกรมมี่โดยเฉพาะศิลปินที่เรารู้จักอยู่แล้วกำลังจะออกซิงเกิลใหม่อย่างเงี้ยเราต้องนั่งรอดูที่บ้านหรือที่ทำงานน่
4: ะ
1: คือสมัยนี้มันคือ YouTube กดเมื่อไหร่ก็ได้ใช่ไหมแต่ตอนนั้นคือบ่าย2คุณจะดู MV ใช่
4: รายการอะไร
1: แล้วทุกคนจะต้องหยุดแบบหยุดทุกอย่างแล้วก
4: ็
1: ดู MV นี้แล้วดูว่าพระเอกกับนางเอกเป็นใคร
4: เดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
1: แล้วแนนทันไหมช่วงนั้นน่ะ
3: แนนก็ต้องรอดู5 Live แมลงมันอะไรอย่างเง
4: ี้
3: ย
4: เมื่อก่อนจะมาเปิดตัว5 Live อะไรอย่างงี้
1: อย่างเพลงถ่านไฟเก่าเงี้ยพี่นั่งรอดูหน้าจอเลยว่าใครจะเป็นนางเอกใครเป็นพระเอก
4: ใช่เมื่อก่อนมันต้องมีความแบบพยายาม
3: ต้องรอ
4: ใช่ต้องรอเดี๋ยวนี้ไม่ต้อง
1: พี่แค่รู้สึกว่ามันเลยทำให้เพลงสมัยก่อน80 90น่ะมันมีความขลังเพราะเราต้องรอแต่สมัยเนี้ยเราไม่ต้องรอทุกอย่างมันกดที่ปลายนิ้วสัมผัสปึ้งมาแล้ว
3: คือนายว่าเดี๋ยวนี้คือด้วยความที่เพลงมันเยอะศิลปินก็เยอะเพราะว่าช่องทางการปล่อยของเขามันไม่จำเป็นต้องรอทีวีแล้วไงมันก็เลยเหมือนเราได้รับข้อมูลเยอะเกินจนเราจำอะไรไม่ได้เลยอ่ะ
1: จริง
3: แต่เมื่อก่อนมันคือแบบฮิตเป็นเพลงไปอ่ะ
1: ใช่แล้วมันจำได้เอาตรงง่ายเลยนะเพลงพี่รักกันให้ดีอ่ะออกปี2007ใช่ป่ะพี่จำได้เลยพี่นั่งอยู่หน้าคอนโดเนี่ยนั่งอยู่กับทั้ง3คนแล้วก็นั่งดูตอนบ่าย2ว่าเนี่ยเพลงจะออกมาแล้วแบบนั่งดูทุกคนแบบปรบมือแบบเฮ้ยในที่สุด MV เราออกแล้ว3นาทีกว่าแต่ตัวนี้คือตึ้งกดมา
4: แล้ว
1: ม
4: ัน
1: ย
4: ัง
1: ขึ้นมา
3: แล้วพูดตรงๆนะเพลงสมัยก่อนนะคือแบบคือบางเพลงอาจจะไม่ใช่เทสเราแต่ว่าถ้ามันดังตอนนั้นวิทยุจะโปรโมทตอนนั้นเราก็ต้องฟัง
4: แต่เดี๋ยวนี้เราเลือกได้ไง
3: ใช่
1: นี่ยน้องทรายบอกว่าดู OIC
4: เกมฮอตเพลงฮิต
3: อังไก
4: ่เอาแต่เมื่อก่อนดังนะ
3: ใช
4: ่เกมฮอตเพลงฮิตน่าดัง
1: แป๊บนะ OIC ก็คือหนึ่งในพิธีกร OIC ก็คือ
3: พี่พุทธ
1: พุทธของเรา
4: ใช่
1: ซึ่งพี่จำได้แล้วพี่เป็นพิธีกรสอนพุทธได้เป็นพิธีกรไปต่างจังหวัด
3: สมัยก่อนพี่สอนอะไรเขาบ้าง
4: สอนอะไรอะส
1: อ
4: นว่าอันนี้ควรทำหรืออันนี้ไม่ควรทำหรืออ
1: ๋อพี่ทำเป็นแต่ควรทำจ้ะได้
3: พี่เคยกำหมัดแล้วนะพี่ด้า
1: พี่ทำเป็นแต่ไม่ควรทำจ้ะ
3: กำหมัดแล้วนะอาเทนเอ็กซ์สามอันดับ
1: APS ไม่ได้โปรโมทครับเชื่อเถอะว่าไม่ได้ตังค์สักบาทนึงไม่ได้โปรโมทแล้วเขาบอก
4: อะไรหรออะไรหร
1: อ APS บอกว่าโปรโมทเองตัวเองไม่ต้องห่วงครับพี่ไม่ได้ตังค์สักบาทไม่โปรโมทอยู่แล้ว
4: มาเข
1: ้
4: าข
1: ่
4: าวก
1: ัน
4: ต
1: ่อเ
4: น
1: า
4: ะ
1: 10X
3: อันดับ3นะคะวันนี้ค่ะ keyword the scent of sorrow 500K นะคะหลังจากเปิดตัว pilot series สิ้นกลิ่นโศกที่นำแสดงโดยติวเตอร์ยิมจากบ้านส้มก็คือบ้านดูมันดีนะคะ
4: อ
3: ัน
4: นี้น่าดูมาก
3: จากวันนั้นนะจนถึงวันนี้ยอดเข้าชมถึง 500,000 แล้วคือกระแสดีมากแฟนๆก็เหล่าแฟนๆก็เข้าไปแสดงความยินดีกับเหล่าแม่ๆแฟนคลับไปด้วยกันนะคะแล้วก็งานนี้ก็มีแฟนคลับของคู่น้องเติ้ลเฟิร์สวันมาร่วมยินดีด้วยเพราะว่าทั้งสองคนก็ร่วมแสดงด้วยนะคะก็คือเหล่านักแสดงคือตัวตึงทั้งนั้นเลยเข้าไปตามกันต่อได้ที่คีย์เวิร์ด The Scent of Sorrow 500K หรือว่า Hashtag สิ้นกลิ่นโศก 500,000 ละเน้อได้เลยค
1: ่
3: ะ
1: เทรนด์ X อันดับ2และอันดับ1เป็นเรื่องเดียวกันเลยนะครับเทรนด์ X อันดับ2คือคีย์เวิร์ดเพิร์ทซานต้า Second Eraอันดับหนึ่งนี่คือ PSD Devil 2 Years Together ด้วยต้องยินดีกับเพิร์ซันต้าจริงนะครับเดินทางมาด้วยกันจนครบรอบ2ปีแล้วว่ะแถมยังมีน้องโดเมียมาเป็นสร้อยทองคล้องใจแดดดี้กับป๊าป้าอีกนี้ด้วยขอให้ทั้งคู่อยู่นานๆแล้วกันนะจ๊ะใครอยากไปดูคีย์เวิร์ดนี้นะเพิร์ซันต้าน่ารักเพิร์ซันต้าโอ้โหหล่อด้วย
4: เ
1: พิร์ซันต้า Second Era แล้วก็ PSD Devil 2 Years Together ได้เลยนะครับผม
4: เนี่ยน่ารักเนาะ
3: น่ารัก
4: น่ารักมาก
3: จะเป็นคู่ที่ไม่ต้องชงอะไรมากเพราะว่าเขาเสิร์ฟ
4: เขาเสิร์ฟตลอด
3: เ
4: ขาเสิร์ฟตลอดแล้วก็น่ารัก
3: แล้วงานผลบอลค่ะ
1: มาดูผลบอลกันบ้างนะครับเมื่อวานนี
4: ้ดูมั้ง
1: ดูพี่ดูตอนอเมริกาแพ้แล้วไม่เพราะเราโตที่อเมริกาใช่ไห
4: ม
1: เราก็คือเราไม่ได้อินกับฟุตบอลแต่พอเห็นบอกว่าคนสหรัฐอ่ะเขาบอกว่าเขาอินเหมือนกับเวลาเขาดูอเมริกันฟุตบอลเวลาเขาดู NBA บาสอย่างเงี้ยตอนนี้เขาเริ่มอินขนาดนั้นแล้วอ่ะแล้วก็แบบเฮ้ยอยากดูว่าทำไมวะ
3: แล้วเวลาพี่พีดูอ่ะดูที่บ้านหรือว่าเราต้องออกไปดูในผับที่แบบคนเชียร์เยอะ
1: ๆอ๋อพี่ดูที่ร้านเขียวหวาน
3: โอ้ยอันนี้แหละทายอิน
4: ประม
1: ูลไอ้อันนี้ขายของอันนี้ขายของ
4: ไอ้อีมาเก็บตังค
1: ์แต่วงเซนไม่ได้ขายแล้วอันนี้ขายของเฮ้ยขอพี่บาสองสด
4: อะไรไงคนในกาเขาว่าไงบ้าง
1: ง่ายเขาเสียใจเฮ้ยได้เห็นไหมที่นักเตะตัวนำของอเมริกาได้ใบแดงอ่ะ
4: ไม่เห็นไม่ได้ดูไง
1: โอเคอันนี้คือสิ่งที่ยังได้ดูคลิปนั้นใช่ไหมไอ้ที่พี่โป้ใช่ป่ะแล้วก็มีทางบ้านถามว่าทำไมพี่พีเคไม่ได้ดูเหรอ
3: เ
1: พราะพี่ดูคลิปอันนี้ที่เขาได้ใบแดง
3: เข้าใจ
1: เขาได้ใบแดงใช่ป่ะแล้วทำออกมาบอกว่า
4: ไม่ยกเลิกหรอ
1: เออยกเลิกใบแดงไม่เห็นนะ
4: ไม่
1: เข้าไปดู
3: หรออ ัน
4: นี้เห็นอยู่ตอนแรกนึกว่าเฟค
1: เข้าไปโน ข่าวจริงทำบอกเลยว่า
4: ตอนแรกอ่ะเขาเขียนแบบเขียนข่าวไว้ว่าทำประกาศยกเลิกใบแดงอะไรสักอย่างเขาไม่รู้ว่าแบบอะไรว่าเฟคนิวปะวะเรื่องจริงหรอ
1: เรื่องจริงทำยกเลิกใบแดง
4: ตลกบอกฟีฟ่ายกเลิกทำบอกอย่าง
1: อย่างเง
4: ี้ย
1: เนี่ยพวกข่าวอย่างเงี้ยพี่ชอบดู
3: แต่พี่เคยเห็นคลิปนี้ไหมที่เป็นช่อง official ของ Manchester City เลยอ่ะแต่ว่าเป็นฮาแลนด์แล้วก็เป็นเพลงแบบเป็นเพลงไทยเลยอ่ะ
1: ฮะอะไรอ่ะไม่รู้คืออะไรอ่ะ
3: เดี๋ยวเปิดให้ดูตอน
1: อ่าโอเคอ่าโอเคเดี๋ยวอัปเดตผลบอลกันนะ
4: โ
1: ปรตุเกส1สเปน2ครับเมื่อวานนี้นะอเมริกา1แพ้ไปแล้วนะเบลเยียม4ครับอาร์เจนตินา3อียิปต์2จ้าพุธวันนี้นะครับสวิตเซอร์แลนด์กับโคลัมเบียด้วยแล้วก็วันศุกร์นี้ฝรั่งเศสกับโมร็อกโกวันเสาร์นี้ถ้ามีเวลานะสเปนและเบลเยียมแล้วก็12กรกฎาคมวันอาทิตย์นี้นอร์เวย์อังกฤษแล้วก็โอ้โหตี4เลยเนี่ยนอร์เวย์อังกฤษอาร์เจนตินา8โมงเช้ากับสวิตเซอร์แลนด์ด้วยนะคร
3: ับ ในขณะที่คุณติดตามฟุตบอลคุณคิดว่า
1: บ้างใช้คำว่าบ้าง
3: ใครใครจะเป็นแชมป์ฟุตบอลโลกครั้งนี้คะ
4: เดี๋ยวมึกพออยู่ไหนเราต้องให้มึกพอมา
3: ใช่จำได
1: ้เอางี
4: ้ขอเสียงไทย
1: เอางี้แนนก็ได้พี่ขออนุญาตไปทำงานกับเอกันของเราดีกว่าถ้าเรื่องหนังพี่จะรู้มากกว่า
4: อาร์เจนตินาเกือบแพ้อีบนะ
3: อ๋อเหรอ
4: เห็นแบบ ดูแบบในฟีด
1: ใช่มัน 3-2 เลยได้
4: แล้วก็ตอนหลังอาร์เจนตินาพลิกกลับมาได้
3: พี่กวงใครใครเป็นแชมป์พี่กวง
4: พี่กวงว่าใคร
3: อังกฤษ
1: หูหูนี่คือใครอะอะไรเราพูดไหนอ
4: าร์เจนเหร
1: อพูดเธอ
4: มานี่เ
1: อ
4: กมาเลยมาเลย
1: มาเลยมาเลย
4: ผู้จัดการฟุตบอลคิดว่าใคร
2: ส่วนตัวเชียร์อังกฤษแต่จากดูฟอร์มเนี่ยอาจจะเป็นฝรั่งเศสหรืออาร์เจนตินาเป็น
1: พี่ว่าอาร์เจนติน
3: า
1: ถามกว
4: งแต่เมื่อวานอาร์เจนตินาเกือบไม่รอดนะ
2: ใช่เมื่อวานอียิปต์เล่นดีมาก
4: เอออาร์เจนตินาเกือบไม่รอด
1: ถามกวงก่อนเดินกลับไปข้างนอกได้ดูที่ทำยกใบแดงป่ะ
4: คนเราจะยกเลิกได้หรอมันจะยกเลิกได้หรอมันไม่ได้
1: เขาทำไปแล้วเขาทำไปแล้วจ้าแล้วก็ยกเลิกได้จ้า
2: ฟีฟ่ามันแบบอย่างเงี้ยเป็นอย่างเงี้ย
1: ก็เขาฟีฟ่า
4: ก็ใบแดงไปแล้วแล้วฟ
1: ีฟ่าไม่ใช่นะฟีฟ่าให้ถ้วยกับทำอ่ะเข้าใจเขามันสู้โอกาส
2: ฟีฟ่าเป็นอ
4: ย่างเงี้ยฟีฟ่าก็คือเสียหายเลยนะความแฟร์ตรงไหน
2: เนี่ยก็วันก่อนก็ที่แทนที่คนจะเชียร์สหรัฐเนื่องจากเป็นบอลรองคนก็กลับไปเชียร์เบลเยียมกัน
4: เออเนี่ยทำแบบเนี้ย
1: เข้าใจยัง
4: ใช่ตอนนี้งงๆกับอเมริกานะ
1: โอ้ยพี่งงมาพี่งงมา2 3 4 5 6 7
3: พี่งงหรอ
4: เราจะต้องงงอีกกี่ป
1: ี
4: นะ
1: พี่งงอีก2ปี
4: อีก2ปีแล้วเราจะงงอีก2ป
2: ีตั้งแต่เป็นประธานาธิบดีคนเนี้ย
1: งงงงงก็พี่ก็ตั้งใจแล้วพี่จะไม่ไปอเมริกาอีก2จนกว่าจะ2ปีถึงจะไปงงงงมาก
3: ขอบคุณสำหรับข้อมูลค่ะอาร์เจนตินาหรือก็ฝรั่งเศสใช่ไหมสำหร
4: ับ
3: พ
4: ี่ก็สเปนอ่ะสเปนอ่ะ
2: สเปนก็เป็นไปได้ว่าเรามองว่าสเปนมันยังเหมือนจะเป็นนักบอลที่เป็นรุ่นใหม่ขึ้นมา
4: อ๋อแต่ฟอร์มทีมและอาร์เจนตินาน่าจะมีโอกาสกว
1: ่
4: า
1: ที่พี่งงนะอยู่ดีๆก็ลบกับอิหร่านใช่ไหมเสร็จปุ๊บมายกใบแดงฟีฟ่าง
4: งมากแล้วประกาศว่า
1: ทำไมไม่เอาเวลาไปบริหารประเทศวะไม่เข้าใจเลย
4: เอองง
1: ขอบคุณกวงนะครับผม
3: ขอบคุณ
4: ค่ะ
1: อย่าลืมนะ
4: บิ๊กกวงวันนี้บิ๊กกวง
1: เฮ้ยวันนี้เดี๋ยวพี่บอกน้ำท่วมไปเลยว่าถ้าอยากให้คุยเรื่องหนังเดี๋ยวพี่มาช่วยแจมก็สุดกัน
4: แต่เรื่องบอลนี่คือไม่ถนัดจริง
1: ไม่ถนัดเลยเหมือนกันไม่รู้เลยอันแนนมาแฮร์รี่สไตล์เกิดอะไรขึ้น
3: แฮร์รี่สไตล์เขาสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่ให้กับวงการดนตรีนะคะเพราะว่าได้รับการรับรองจาก Guinness World Record ว่าเป็นศิลปินที่จัดการแสดงต่อเนื่องที่ Wembley Stadium ที่ลอนดอนได้ยาวนานที่สุดในครั้งเดียวด้วยจำนวน12รอบการแสดงจาก Tour Together Together นะคะที่เพิ่งปิดฉากไป4กรกฎาคมที่ผ่านมาทำให้สถิติเนี้ยไปทำลายสถิติเดิมของ Coldplay Coldplay เคยจัดการแสดงต่อเนื่องนะ10รอบที่สนามนี้แหละที่ปี2025นะคะในขณะที่กลุ่มศิลปินเดี่ยวทำสถิติเหนือ Taylor Swift ซึ่งก็เคยแสดงที่ Wembley Stadium จำนวน8รอบในทัวร์ The Era Tour ด้วยนะคะเดิมเนี่ย Harry Styles เขามีกำหนดจัดคอนแค่6รอบเท่านั้นแต่ว่ากระแสมันดีมากก็เลยเพิ่มจาก6เป็น12แล้วก็ทุกโชว์ก็ได้รับการตอบรับถล่มทลายเลยนะคะก็ตอกย้ำว่าเขาเป็นอีกหนึ่งป๊อปสตาร์ที่ประสบความสำเร็จมากๆของยุคนี
4: ้
3: ก็เลยได้รับประกาศนียบัตรจากคณะกรรมการของ Guinness World Record บนเวทีไปเลย
1: มาก
3: ซึ่งสำหรับทัวร์ Together Together นะคะมีการจัดแสดงทั้งหมด67รอบใน7เมืองทั่วโลกอัมสเตอร์ดัมลอนดอนเซาเปาโลเม็กซิโกซิตี้นิวยอร์กเมลเบิร์นแล้วก็ซิดนีย์นะคะ
4: ค
3: ่
4: ะ
1: แล้วอันนี้ที่เราอ่านข่าวที่แล้วใช่ไหมที่เขาวิ่งจากบ้านเขาจากคอนโดเขา
3: อ
1: ะ
3: สิบ
1: ก
3: ิ
1: โล
4: ใช่เก่งจะไป
1: ไม่เหนื่อยวะสิบกิโลมันก็ขึ้นคอนเสิร์ตเนี่ย
4: ขึ้นคอนเสิร์ตวิ่งมาเขาอาบน้ำก่อนไหม
1: ไม่เขาต้องมาอาบที่นี่สิแม่
4: ไม่ใช่หมายถึงว่าเขาจะต้องอาบน้ำก่อนขึ้นเวทีไหม
3: คิดว่าน่าอาบนะ
4: เหนื่อยนะสิบกิโลอะ
1: ว่าน่ารู้ไหมว่าเนี่ยคืออย่างเงี้ยยังดูไม่เหนื่อยมากใช่ไหมแต่พี่ดูไอประวัติชีวิตของไมเคิลแจ็คสันน่ะพี่ก็เพิ่งรู้ว่าเขาต้องใส่กางเกง1ไซส์เล็กกว่าปกติ
4: เพราะว่า
1: เวลาขึ้นคอนเสิร์ตทุกครั้งเนี่ยเขาจะเสียน้ำในร่างกายเนี่ยถึง2กิโลด้วยกันนี่ไม่เคยรู้ใช่ไหมแล้วพอจบปุ๊บน่ะเขารับไม่ได้เลยว่าถ้ากางเกงมันเหี่ยวสมมติว่าน้ำมันหมดใช่ไหมในตัวกางเกงมันเหี่ยวเขาไม่ได้เสื้อผ้าก็ต้องเปะตั้งแต่นาทีแรกจนถึงนาทีสุดท้าย
4: ก็เลยต้องเล็กกว่า
1: เล็กกว่า1ไซส์
4: จริง1ไซ
1: ส์รองเท้าต้องเล็กกว่า1ไซส์
3: แต่ตอนเริ่มต้นคอนเสิร์ต
4: ที่ไม่อึดอัดหรอ
3: ที่เขาร้องว่าอ้าวเพราะว่ามันรัดใช่ไหมเพราะว่ายังไม่เสียน้ำ
1: มันรัดเป้าครับแนนครับ
4: เขาก็เลยร้องอ่ะ
3: เอ้านี่แต่ว่าแฮร์รี่สไตล์อ่ะยังเข้าใจ
1: ก็ชอบคุณนะดรีมเฮาส์เนี่ย
3: ขอบคุณ
1: ปกติฟังวิทยุฟังแต่เสียงนะแต่วันนี้คุณแนนจัดก็เลยเปิด
4: อุ้ยตายอ่ะเขาแอลเธออ่ะ The Dream House เขาแอลเธออ่ะแนน
3: ขอบคุณค่ะ
1: ยังทันไหมดรีมเฮาส์เนี่ยทันไหม
3: ไม่จะบอกว่าแฮร์รี่สไตล์อ่ะคือเป็นศิลปินใช่ไหมจัดคอนเสิร์ตหลายรอบอ่ะยังพอแบบเข้าใจได้แต่นี้เพิ่งรู้ว่าพี่โน้ตเมื่อก่อนแกจัดเดี่ยวอ่ะ40กว่ารอบอ่ะคือพูดเหมือนเดิมทุกรอบอย่างเงี้ยหรอ
4: ไม่เหมือน มันก็จะ
3: แต่หมายถึงว่าแก
1: ไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนไม่เหมือนพี่เคยไปดูซ้ำกันสองรอบ
4: เพราะว่า
1: พี่
4: เคยไปดูแบบสองรอบเหมือนกันไม่เหมือน
3: แต่หมายถึงว่าธีมของเรื่องคือเหมือนถูกไหมแต่วิธีการเล่าอ่ะไม่เหมือน
1: สมมติว่ารอบนี้ด้าไปใช่ไหมสมมติหันมาเห็นด้าเขาเล่นด้าเห็นแนนรอบต่อไปเขาเล่นแนน
4: และคนละสคริปต์กันก็มีการด้นในตามบทนั้น
1: ๆแต่ว่าด้าแต่ด้ารู้ข่าวเรื่องพี่โน้ตใช่ไห
4: ม
1: ตกลงเขาเงินเขาหมดจริงเหรอหมดเลยเหรอ
3: เขาบอกว่างั้นน่ะเขามีเอาบ้านไปจำนองด้วยตามข่าวนะหลักร้อยล้าน
1: อ
3: ่ะ
1: โ
3: อ้สู้ไหมล่ะพี่พีเค
1: ไม่สู้โอ้โหแล้วโดนคนสนิทโกงไปเงี้ยมันนี่พี่แค่อ่านกับแบบอ่านผ่านๆนะเพราะเราก็รู้ว่าโอเคพี่โน้ตเป็นคนที่เก่งยังไงก็เก่งมีความสามารถมากยังไงก็แบบไม่เอาจริงไม่อดตายหรอกเอาจริงจริงแต่ว่าอยากรู้ว่าเขาโดนคนโกงขนาดนั้นจริงเหรอ
3: เป็นคนใกล้ตัวที่เหมือนเขาไว้วางใจให้ไปบริหารเงิน
1: แต่วันนี้แต่ทุกวันนี้ก็ยังไม่บอกว่าใครไง
3: ก็ไม่รู้นะว่าแต่ว่าคนวงในคนรู้แหละ
4: แต่เขาไม่ได้ออกมาประกาศว่าเป็นใครแต่บอกคนใกล้ตัว
3: ดีเจแนนคนฟังแอลเยอะงงมากงงอะไรหลักฐานก็อยู่บนหน้าอยู่แล้วจะงงอะไร
1: ไม่ดีอ่ะก็ด้าเขามีคู่แล้วพี่มีคู่แล้วก็ถึงเวลาให้แนนไงก็มีคนแอลเยอะก็ไม่
3: ก็ดีขอบคุณค่ะขอข่าวโน้ตโยค่ะพี่ดาวจริงไหม
4: ฉันว่าไม่จริง
3: พี่โน้ตอุดมแล้วก็
4: พ
3: ี่
4: โยฉันว่าไม่จริงแต่เล่นกันไปเล่นกันมาเหมือนจริงเลยเนาะเหมือนจริงเลยอ่ะพี่พี่แกเงียบเลยม
1: ัน
4: ไม
1: ่
4: โผล่ในฟีดเขาเลย
1: อันนี้พูดจุกดาวพูดจุกก็มันไม่โผล่
3: เข้าใจ
4: มันไม่โผล่ในฟีดเขา
1: ของพี่คือเนี่ยทำยกใบแดงเนี่ยอย่างนั้นขึ้น
3: เออ
1: วันก่อนวันพุธที่แล้วเพิ่งพูดถึงว่าลิซ่าถ่ายภาพที่ยูท่าสวยมากเลยชุดดำใช่ไห
4: มเนี่ยอยากไปเที่ยวยูท่ามากเลยอ่ะอยากไปอ่ะ
1: ต้องบอกได้ก่อนนะมันเงียบมากเลยนะ
4: ชอบ
1: นี่เป็นคน
4: ไม่ชอบในเมืองใหญ่
1: โอเคพี่ชอบเมืองใหญ
4: ่
1: แต่ว่ายูท่าคือเงียบเลยนะ
4: อยากไปมากเลยอ่ะอยากไปแบบนี้อยากไป
1: สมมติขับรถไปกินไก่เคฟซีอะไรเงี้ยขับไปเนี่ยระหว่างทางมันไม่มี
4: อะไรเลย
1: ไม่มีบ้านไม่มีอะไรเลย
4: ไม่กับเพื่อนอ่ะที่อเมริกาชวนว่าแบบจะต้องแบบขับแบบมอเตอร์โฮมอ่ะ
1: ใช่
4: แล้วก็ขับแล้วก็ไปแบบไปแคมปิ้งอะไรอย่างเงี้ยน่าสนุกนะ
3: แต่สนใจว่าพี่ด้าไปยูท่าพระจันทร์ก่อนไหม
4: ว่าจะไปยูท่าพระจันทร์
1: ดูดิจะอ่านข่าว
4: น่าจะไป
1: จะอ่านข่าวลิซ่า
4: ขอบคุณมากสนใจฉันรู้สึกว่าฉันไปได้ง่ายกว่าน
1: ี่ก็เล่นกันจน
3: นั่งเรือไปเน
1: า
3: ะ
1: เอาเบรกได้โอเคได
4: ้ไปกินส้มตำ
1: ด้าเคยนั่งมอเตอร์โฮมอ่ะ
4: เคย
1: พี่โอเครู้เดี๋ยวเบรกในรับทั่วบอกแล้วให้เบรกโฆษณาพี่อยากรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนเลยเวลาเข้าห้องน้ำมอเตอร์โฮมอ่ะโอเคแล้วของเสียมันไปไหน
4: มันจะมีถังเก็บ
1: แล
4: ้วเวลาไปที่ปั๊มน้ำมันอะไปมันจะมีไอตัวบ่อกักอะ
1: แล้ว
4: ไปบอกเขาเขาจะเปิดแล้วเราก็เอาสายอะเทไปในบ่อกักที่ปั๊มน้ำมันได้อ
1: ย่างนี้ก็ต้องมีคนนึงในรถที่ต้องเห็น
4: มันจะไม่เห็นเลยมันเป็นถังเก็บพี่พีเคเหมือนถังเก็บในบ้านนี่แหละเสร็จแล้วอะมันรับพี่พีเคดึงสายมาแล้วมันก็จะไปที่แบบ
1: เราไม่เห็นอะไรเลยเหรอ
4: โ
1: อเค
4: ไม่เห็น
1: ไม่พี่ยังคิดเสมอว่าโอ้โหคนที่ขับรถนี่แบบ
4: ไม่ใช่ว่าถังแล้วมันเองไม่ใช่มันมีสายเดรนเขาเรียกสายเดรนเสร็จแล้วสายเดรนอะแล้วก็รับไปที
1: ่ปั๊มน้ำมันแล้วสะอาดมั้ยมันก็หมดเลย
4: ก็สะอาดเสร็จแล้วก็คือเสร็จแล้วก็ปิดฝาบ่อเกลือนะก็เรียกบ่อเกลือป่ะอีตัวท่อระบายอะ
1: ไม่รู้เรื่อง
3: อันนี้พูดถึงอะไรรถบ้าน
1: เหรอใช่เป็นความรู้ใหม่สำหรับผมแล้วก็หลายคนด้วยนี่นะมันจะมีถังเก็บมาร์กโอไปบอกว่าปล่อยตอนขับรถเฮ้ยไม่ใช่สิอีมาร์กบอกว่าเป็นถังเก็บที่ให้กระจายเป็นฝอยใส่คันหลัง
3: ทำไมนิสัยอย่างเงี้ย
4: คันหลังก็ต้องเปิดที
1: ่ปั๊มพักกันสักครู่ช่วงหน้าคุยกันดีกว่ามาร์ก
5: แฉข่าวเช้า
0: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: แชร์ข่าวเช้า
3: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus X Herb
4: 27นาทีก่อน10โมงเช้าขอบคุณมากนะครับที่อยู่กับเราแชร์ข่าวเช้า First Class กับPK ด้านแล้วก็สาวฮอตของเราทั้งแนนด้วยนะครับ
5: เพราะว่าอะไรคนฟังแอลแนนเยอะมาก
4: วันนี้เข้ามาจีบแนนเยอะมาก
5: น
6: ี่ไง
5: เยสเลบาร์อย่างเนียนคุณแนนคนสวยครับเยสเลบาร์
4: สบ
5: าย
4: นะได้ทำไมใช้คำว่าอย่างเนียนอย่างเนียนล่ะ
5: อย่างเนียนเยสเลบาร
6: ์บาร
5: ์นางเป็น HR อยู่บริษัทบันเทิงชื่อดังแห่งหนึ่ง
6: แล้วจะมา GL หรอจะมาเกอร์เลิฟหรอจะมาจีบฉันน่ะ
5: เกอร์เลิฟคู่จิ้น
6: ยูริหรอ
4: เฮ้ยช่างเขาเ
5: ถอะบาสแนนเหรอ
4: เพราะช่วงนี้อากาศมันร้อน
6: เมื่อกี้เราเปิดคลิปกันก็เป็นคลิปของคุณลุงสุนเพลงสั้นเนาะที่แบบได้แต่งเพื่อฮาแลนด์โดยเฉพาะ
5: ฮาแลนด์
6: ไปฟังช่อง
4: คนไทยยิ้มได้
6: TikTok ของ Manchester City
4: เออ
5: เฮ้ยออฟฟิเชียลไปลงเลยอ่ะ
6: เออมันเลิศ
5: ว่าคนทำอ่ะเขาต้องรู้เพลงนี้หรอหรือยัง
6: อาจจะเป็นแอดมินคนไทยปะ
5: แอดมินเป็นคนไทยหรอ
6: หมายถึงว่าอาจจะมีแอดมินจากแบบใช่ไหมพี่กว
5: ง
6: เออหลายที่อะไรเงี้ย
5: อ๋อหลายที่เฮ้ยเก๋นะ
4: เก่งเลยเก่งเลย
6: แล้ว
4: มาเข้าเรื่องลิซ่า
5: เขาทำหลายคลิปมากเลยนะ
4: ใช่
5: ผู้แต่ละคลิปอ่ะยอดวิวสูงหมดเลย
7: ลูกค้านะคร
5: ับ เอาหรอ
4: ผ
5: ู้อย่างนี้ฉันจ้างเขาดีกว่า
7: เขามีลูกค้านะ
5: เก๋จะตาย
4: ได้เขาเริ่มตั้งแต่เขายืน
5: เดี๋ยวจ้างเลยนะด้ามผ่าช็อป
4: เขายืนเคาะกระทะอ่ะไออากาศมันร้อนอ่ะ
6: ใช่
4: แต่นั้นทำไมจำได้เลยอ่ะ
5: ต่อไปนี้ฉันจะจ้างเขาแล้วบอกช่วยทำด้ามผ่าช็อปแล้ว
6: ดา
5: ผ่าช็อปอะไรก็ว่าไปแล้วเปิดบนไปเรื่อย
6: ๆนี่ไม่ต้องจ้างคนนี้เหรอเขาสาบีดบล็อกนะ
5: บีดบล็อกอีก
4: ใช่สิ
5: ไม่อยากรู้ว่า
4: วันหนึ่งพี่ไม่อยู่แต่คิดถึง
5: อยากรู้ว่าเอ็กซ์โมนอ่ะของคุณสปอนเซอร์อ่ะใช้เวลานานไหม
4: เอาจริงนะ
5: ส
4: ิบนาที
5: ทำไมมันยาวมากเลยนะ
6: ร้อยตัว
5: ร้อยกว่าตัว
4: ไม่ใช่ดะโอเคถ้าจะคุยเรื่องอ่านสปอร์ตใช่ไหมพี่บอกได้เลยว่าพี่ทำมานานมาก
5: ไม
4: ่พี่ไม่มีไม่เลยไม่มีปัญหาในเรื่องการอ่านสปอร์ตตัวไหนก็ได้อารมณ์ไหนก็ได
5: ้ร้อยตัวลดมาก
6: แล้วเขาเหมือนเป็นสโลแกนสั้นๆป่ะพี่
4: ขอขอบคุณดีเจแนน
5: แค่ชื่อ
4: ขอขอบคุณดาด้าขอบคุณน้ำท่วม
5: ร้อยกว่าตัวบนงานอีเวนต์บวกสโลแกนด้วย
4: บวกสโลแกนด้วยเหรอ
6: ได้นะแต่ว่าถ้าเป็นพี่พีเคขอเป็นตัวหนังสือที่แบบ
5: นี่ลาโบนิต้าฉันมีนะ
6: สเกลขึ้นบิลบอร์ด
5: นี่ฉันลงนะคะลงโฆษณานะคะตอนแรกส่งมาฉันเห็นฉันตรวจอันไหนของกูเนี่ยนึกในใจอันไหนของฉันวะอะไรอย่างงี้เจอแล้ว
4: เทคคอมโมนไทยแลนด์ขอขอบคุณลาโบนิต้าเห็นไหมอ่านแป๊บเดียวเอง
5: ไม่ถ้าเกิดบวกสโลแกนเหนื่อยไหมหมด
4: เหนื่อยสิเนื้อเดี๋ยวก่อนสโลแกนลาโบนิต้านี่คืออะไรอ่ะ
5: ไม่มีด้วย
4: อ๋อโอเคจบจะเข้าเรื่องลิซ่าหรือยัง
6: ได้เลย
4: เดี๋ยวพี่เล็กก็โทรมาด่าพี่อีกว่าไม่ยอมเข้าข่าว
5: อ้าวค่ะ
4: อย่าเซเลบ
5: าร์อย่าลาออก
4: ยังไม่ออกยังไม่ออกไอ้แนนอ่านหน่อยเถอะเกียร์อ่านแล้ว
5: พี่ตอบไม่อยากลาออกเดี๋ยวไม่มีเรื่องเมา
4: ใครจะมาเล่าให้คุณฟังที่โดนัลด์ทรัมป์ยกใบแดง
6: ใช่ไหมล่ะจะบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปที่นี่ค่ะในคุ้มวัดบิงที่จังหวัดนครราชสีมานะคะตอนนี้เขาก็ช่วยกันเร่งแกะต้นเทียนแล้วก็ขบวนเทียนพรรษาเพื่อจะเอาไปร่วมในงานประเพณีแห่เทียนพรรษาของจังหวัดนะคะในวันที่29ถึง30กรกฎาคมนี้ซึ่งขบวนเทียนพรรษาของชาวคุ้มวัดบิงในปีนี้เป็นขบวนเทียนที่จะเล่าเรื่องราวของพุทธประวัติของพระเจ้าสอดแทรกเรื่องราวการเทิดพระเกียรติของในหลวงรัชกาลที่10นะคะนอกจากนี้อีกหนึ่งไฮไลท์ก็คือมีหุ่นเทียนที่ใบหน้าเนี่ยคล้ายกับลิซ่า
4: เหมือนเลย
6: คือมาในทรงผมม้าเป็นนางฟ้านางสวรรค์เป็นร่างจำแรงของสัตว์หิมพานต์ต่างๆร่วมในขบวนด้วยผู้ใหญ่บ้านบอกว่าทีมช่างอ่ะเขาอยากให้เทศกาลแห่เทียนเข้าพรรษาเนี่ยเข้าถึงทุกเพศทุกวัยทุกเชื้อชาติซึ่งถ้าจะพูดถึงคนไทยที่มีชื่อเสียงที่ได้ความนิยมทั้งระดับประเทศแล้วก็ระดับโลกก็ต้องเป็นลิซ่าทางทีมช่างเทียนก็เลยพร้อมใจกันร่วมออกแบบนะคะก็เนี่ยแหละก็เน้นการสอดแทรกไปในรูปแบบของนางฟ้านางสวรรค์กินรีรวมถึงนาคีก็มีการทีมช่างเขาก็อยากจะเหมือนแกะออกมาให้มันเป็นความสวยความงามของนางฟ้านางสวรรค์เหมือนของน้องลิซ่าแบบน
5: ี้แต่ที่ชอบเอกลักษณ์คือผมม้า
4: ออ
5: นี่ผมม้าค่ะ
6: ใช่ไหมล่ะ
5: เก๋จะตายแล้วม้าไม่แตก
6: เออ
5: ม้าแบบม้าแบบม้าลิซ่าแบบคอนเสิร์ตอะ
6: เออ
5: ลมพัดปิวสวยก็ยัง
6: เออแต่ไม่เคยเห็นแบบ เทียนนางฟ้าเป็นผมม้าเลยนะนี่ครั้งแรก
5: ยากไง
4: ยากสิ
5: ทำยากผมม้าก็ถือว่าเก่งนะ
4: ใช่เราเก่งตาย
5: จริง
6: ค่ะ
5: นึกอย่างนี้แล้วนึกถึงแบบช่างไทยไปแกะสลักน้ำแข็งอะไรเงี้ยเนาะ
6: เออคนไทย
5: เก่ง
6: แล้วคนไทยดันชนะด้วยนะเราเป็นเมืองร้อนนะ
5: เพราะเราแกะเทียนมาก่อนไง
6: เออ
5: ก็คงแบบมีความสามารถด้านการแกะเทียนเนี่ยสวยนะ
4: ไม่พี่ว่าเอาจริงนะเก่งขนาดนี้อย่าง APS บอกนะเราไปลงมาดามทูโซได้เลยนะ
5: เออใช่
4: เพราะว่าเอาจริงมาดามทูโซเนี่ยหุ่นเหมือนใช่ไหมแต่มีบางตัวที่ไม่เหมือนเลย
5: เมืองไทยยังมีอยู่ไหม
4: อยากมีสิ
5: ยังมีอยู่ใช่
4: ไหมอยู่ที่สยาม
5: แซมพารากอนไอ้สยาม
4: ไม่ใช่
6: Discovery
4: ใช่ยังมีอยู่แต่ไม่ยังแต่มีบางตัวที่ไม่เหมือนเลยนะ
5: เ
4: รนัลโดยังไม่เหมือน
5: ใช่
4: เควินฮาร์ดไม่เหมือน
5: ไม่ได้ไปนานแล้วเนาะ
4: ใช
5: ่เออไม่ได้ไป
4: พาต้องพาลูกไปแล้ว
5: เออว่ะเดี๋ยวพาไปดีกว่าน้องดียังไม่เคยไป
4: อ๋อเหรอ
5: ใช่ยังไม่เคยพาไป
4: ดูไปดูสนุกดี
5: เออ
4: ไมเคิลเหมือนเลยไมเคิลเจเน็ตเหมือน
5: มีทาทายังได้จำได้
4: ใช่มี
5: ทาทายังอะไรนะชุดที่เป็นแบบ I believe อะไร
6: อ๋ออุ้ยนานเน
5: า
6: ะ
5: นานมาก
4: มาดูเรื่องข่าวเจมินาคอนเสิร์ตกันบ้างนะครับ
5: ล่าสุดเนี่ยต้องบอกว่าเจมินายมีคอนเสิร์ตเดี่ยวครั้งแรกเลยเดี๋ยวเตรียมเซอร์ไพรส์และจัดเต็มแน่น
4: อ
5: นถือว่าเป็นครั้งแรกนะคะกับเจมินายอาร์ตเวนเจอร์คอนเสิร์ตนะคะทุกคนก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความเติบโตของเจมินายเราจะได้เห็นแล้วว่าแบบโชว์เดี่ยวของเจมินายจะเป็นยังไงนี่คือครั้งแรกเลยอันนี้ก็จากจิม MTV นะคะเดี๋ยวคอนเสิร์ตเนี่ยจะจัดขึ้นวันเสาร์ที่5วันอาทิตย์ที่6กันยายนนี้6โมงเย็นเป็นต้นไปที่ Bytech Live ช่วงนี้เขาจัดคอนเสิร์ต Bytech Live กันบ่อยเนาะเนี่ยแฟนๆทั่วโลกนะคะยังได้ชมแบบเรียลไทม์ด้วยนะคะกับการชมไลฟ์สตรีมมิ่งผ่านไทยทิเก็ตTTM Live นะคะสามารถรองรับผู้ชมครอบคลุมทั่วโลกได้เลยเอาเป็นว่าใครที่สนใจนะตอนนี้เนี่ยยังเปิดจำหน่ายบัตรทุกช่องทางตามปกติวันอาทิตย์ที่12กรกฎาคม10โมงเป็นต้นไปเตรียมตัวเลยนะคะไทยทิเก็ตเมเจอร์ทุกสาขาบัตรเนี่ยตั้งแต่ 1,500 บาทถึง 7,900 บาทไปดูกันได้ดูสดผ่าน TTM Live เนี่ยบัตรราคา 1,500 และก็ 1,200 เดี๋ยวดูกันได้ไปติดตามดูได้ใน www.thaiticketmajor.com รายละเอียดอยู่ในนั้น
6: ค่ะข่าวเยอะมากน้ำท่วมเหนื่อยกินจีบอก
5: เออใช่วันนี้รู้สึกเหนื่อยมากเลยอ่ะ
4: เดี๋ยวนะ
5: ทุกทีอ่ะวันจันทร์อังคารก็วันที่สี่ค่ะ
6: มันก็รายการข่าวไม่ใช่หรอ
4: วันพุธเราอ่านข่าวเยอะด่าบ่นเหนื่
5: อ
4: ยแต่ถ้าพี่วันไหนวันพุธไหนพี่ไม่อ่านข่าวเยอะพี่โดนบอสโทรมาเช็งเอาบาลานซ์ยังไงอ่ะจะให้บาลานซ์ยังไง
5: ไม่ตามหลักข่าวนึงมันจะต้องแบบลึกลงไปในเนื้อข่าวนั้นไม่ใช่แบบเล่าเรื่องตัวเอง
4: ไบเทคไลฟ์นี่จัดที่ไหน
6: ไบเทคไลฟ์ไง
5: บางนา
4: ถูกเห็นรู้ไหมว่าตรงข้ามไบเทคไลฟ์กำลังจะมีศูนย์ใหม่ที่จะมาโอเคจะมาตีกับไบเทคเลยอ่ะ
5: ชื่ออะไร
4: พี่จำชื่อได้แต่ว่าแต่ใหญ่มาก
5: เป็นอาณาจักรเลย
4: เห็นไหมใหญ่มากและที่เนี่ยก็จะมาตีกับ
6: คือจะทำเป็นฮอลล
4: ์
6: หรอ
4: โอ้ใหญ่มาก
5: เขาบอกใหญ่เลย
4: แนนไม่ได้วันนี้ยงว่างลองไปนะพอเลี้ยวซ้ายแบบจากสุขุนใช่ไหมจากพระขนงอ่ะเลี้ยวซ้ายเขาบางนาปุ๊บขวาคือไบเทคชลคุณ
5: ตรงนั้นนะ
4: ซ้ายมือใหญ่มากอันเนี้ยเรื่องเนี้ยพี่พูดได
6: ้เห็นไหม
5: เออ
4: เพราะพี่เล้งอยู่ฐานะพิธีกรพี่รู้อยู่แล้วว่า
5: เดี๋ยวเรา
4: ต้องไปทำงานกันที่นี
5: ่เออBangkok
4: Arena
6: การ Bangkok Mall
5: เนี่ยยิ่งใหญ่เน
4: า
5: ะเด
4: ี๋
5: ยวยิ่งใหญ่
4: ใหญ่มากแล้วก็แนะนำคนที่จะลงทุนนะใครซื้อห้อง
5: รู้แล้ว
4: ใครซื้อคอนโดแถวนั้นมันจะมี2คอนโดตอนนี้ขึ้นอยู่ใครซื้อห้องแถวนั้นน่ะบอกได้เลยว่ากำไร
5: ราคาขึ้น
4: ใช
6: ่อุ้ยแต่ตอนนี้ไม่ทันแล้วมั้งน่าจะขึ้นแล้วแหละ
4: ทันไปดูมาก่อนเพิ่งไปดูมาเออ
6: แต่แถวบางนารถติดนะ
4: โอ้ยอยู่นี้ดีมากอยู่นี้ดีเชื่อสิ
6: ถามจริง
4: ก็บ้านพี่อยู่ตรงนั้นน่ะ
5: แต่นี้รู้สึกติดนะ
4: ไม่ติดด้าไม่ติด
5: หรือเราไม่ชินไงเธอ
4: เดี๋ยวกันด้าไป5โมงเย็นป่ะ
5: เออ
4: ไม่ใช่สิด้าลองแตะสักบ่าย2บ่าย3เดี๋ยว
5: ก็มันไม่ติดอยู่แล้วไปไหนไปที่ไหนก็ไม่ติด
4: วิภาวดีติดจ้ะพี่ไปมาแล้ว
5: บ่าย2วิภาวดีก็ยังไม่ได้ติดเยอะ
6: แล้วมันเป็นห้างหรือมันเป็นที่จัดคอนนะ
5: คุณผู้ฟังถาม
6: เป็นทุกอย่าง
4: ทั้งหมดเลย
5: เป็นแบบอาณาจักร
4: ไอ้เนี่ยคุณเนี่ยกวงบอกเลยว่า Bangkok Mall จะมีฮอลล์คอนเสิร์ต 18,000 ที่นั่ง
5: โอ้
4: รถไฟฟ้า
5: อีกหน่อยอ่ะคอนเสิร์ตต่างชาติอ่ะต้องไปจัดที
4: ่รถไฟฟ้า BTS ถึงเลย
5: เออสะดวกอ่ะ
6: เป็น mixed use
5: เออหลังๆเนี่ยคอนเสิร์ตจะต้องมาอยู่ย่านบางนา
4: เพราะว่าตอนนั้นที่เราทะเลาะกันจำได้ไหมเรื่องราชมังคลาไม่มีที่จอดรถพอ
5: ใช่
4: แต่ตอนนี้เขาขยายหมดแล้ว
5: แล้วก็พอเลิกคอนเสิร์ตมอเตอร์ไซค์ก็ขึ้นราคาเข้าใจไหม
6: หาลดยาก
5: หารถยากกว่าจะออกรถติด
4: BTS ปุ๊บทางด่วนลงหมดเลย
5: ที่อันนี้ดีถ้าแบบจุคนได้หมื่นกว่าคนน่ะแสดงที่จอดรถที่จอดรถก็ต้องลดเน
6: า
5: ะ
6: น่าจะเยอะน่าจะรองรับได้
4: เซเลบัสเขาไม่ได้ตีกับไม่กลับบางนาบอกได้แล้วไม่กลับบางนาตอนนี้ขยายเฟส2แล้วเพราะฉะนั้นใครที่บอกว่าชอบมากินสตาร์บัคมันจะมีที่เดียวใช่ไหมสตาร์บัคที่ไม่แก่บางนาข้างหน้าจะเป็นที่จอดรถใหญ
5: ่
4: ๆไอ้พวกซูเปอร์คาร์ไม่ใช่พวกรถสปอร์ตชอบไปจอดกันดึกๆใช่ไหมตอนนี้เขาโละหมดเลยเพื่อสร้างเฟส2เพราะฉะนั้นเขาไม่ตีกับบางนาครับที่นี่ก็จะใหญ่ระดับนึงแล้วก็แบงคอกมอลล์เมื่อกี้ก็จะใหญ่ระดับนึงบางนาคือตอนนี้ราคาที่ขึ้น
5: ใช่ใช
4: ่เยอะมาก
5: ตรงนั้นมันคือขึ้นกับจังหวัดสมุทรปราการป่ะ
4: ใช่ครับ
5: สมุทรปราการนี่ก็ไม่ได้เลือก
4: ไม่ได้เลือกสิ
5: โ
4: อ้ห่างอยู่แค่กิโลเดียวอ่ะแต่เขาบอกว่าอ๋อเลือกไม่ได
5: ้เพราะว่าขึ้นกับสมุทรปราการ
4: ปราการครับผ
6: ม
4: โอเคนะหน้าที่พี่จบละพี่เล่าฟังแค่นี
6: ้อาไปที่เรื่องของซานเอทีสบ้างดีกว่านะคะก็เป็นเหมือนท่าที่มันเป็นไวรัลคือมันก็จะเป็นท่าแบบเด้งอกของเขาอะเนาะซึ่งท่านี้เนี่ยมันจะเป็นท่าที่อยู่ในเพลง Bad นะคะล่าสุดนี่คือพุ่งทะยานไปหลายชาร์ตแล้ว
5: ขอดูหน่อยสิมันคือท่ายังไงอะ
4: นี่ดูดิ
5: ปึ๊บปึ๊บปึ๊บ
6: นี่ไ
5: ง
6: ต้อง
5: หน้านิ่งๆด้วยนะ
6: หน้านิ่งๆแบบตีอย่าทิ้งพี่ฝั่งเกาหลีล่าสุด
4: ใส่สุดใส่สุดขาวหล่อว่ะ
6: ใกล้เท่าท็อป100บนชาร์ตไกลเข้าท็อป100บนชาร์ตเมลอนแล้วก็เข้าท็อป100ชาร์ตหลักอื่นๆเรียบร้อยแล้วฝั่งอินเตอร์ก็คาดว่าเพลงนี้อาจจะเปิดตัวบนบิลบอร์ดฮอต100ได้เช่นกันในสัปดาห์ที่จะถึงนี
4: ้
6: คราวนี้คนไทยเราก็เลยมาพูดถึงว่าเอ๊ะแล้วของไทยเราก็มีท่าแบบเด้งอกแบบนี้เหมือนกันในยุคแบบวง321ทีทูวันน่ะมันแน่นอกต้องยกออกอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าตอนนี้คือมันไวรัลจริงนะ
5: ใช
6: ่น้องซาน
4: น้ำท่วมมุมเนี้ยมุมเมื่อกี้เลยนะที่แจ็คเก็ตขาวอะเหมือนเลนสมัยก่อนเลยอะ
5: เออใช่
4: เหมือนเลย
5: เหมือน
4: เลนเวอร์ชันยังเด็กๆอั
5: ลบั้มแรกอะ
4: เออแต่เลนอัลบั้มสองเท่สุด
5: ใช่
6: มีคนบอกว่าพี่เคทำให้ดูหน่อยท่าของวงซานเนี่ยทำท่าน้องซานให้ดูหน่อย
4: แป๊บนึงนะแป๊บน
5: ึ
4: ง
5: ให้ดูเด
4: ้เมื่อกี้คนฟังก็เพิ่งจะบอกว่าเมื่อไหร่จะออกลำคาญเมื่อไหร่พี่เคจะออกจากพี่เอ
6: เขาแซวเล่น
5: เขาแซวเล่นแล้วก็บอกว่าพี่เคไม่ต้องลาออกหรอกเพราะว่าใกล้เกษียณแล้ว
6: เขาเรียกพี่เคว่าพ่อใหญ่นะเปิดรายการมามีคอมเมนต์เลยว่าวันนี้พ่อใหญ่จะเล่าเรื่องอะไรพ่อใหญ่แฉนะเออ
4: เนี่ยเหมือนเล่นเปี้ยเลย
5: ปีน
4: ี้
5: เ
4: ท่าไหร่อ่ะ53
5: วัยน้องแป๊บๆเนาะอ๋อแป๊บเดียวเองอ่ะ
4: จะดูอ่านเขียนละอย่างพี่เล็กถ้าเกิดรำคาญก็โทรมาแล้วกัน
6: พี่อย่าเป็นอย่าง
5: น
6: ี
5: ้คนฟังเขาชอบแกล้งพี่เคไง
6: คัมแบ็
5: ค
6: คัมแบ็
5: ค
6: ก่อน
5: แล้วดูเป็นคนแบบกลายเป็นเหมือนคนแก่ขี้งอนอ่ะ
6: สีอย่าทิ้งพี่
4: ดูดิถ้าพี่เคทำจะเหนื่อยไหมหอบไหม
6: พี่เคทำให้ดูหน่อยเร็ว
4: ไม่เอา
5: อีก2ปีก็เสียละงอเขาหน่อย
6: พ่อใหญ่อา
4: จจะคิดจิตแล้วพูดถูกเอาเปลี่ยนเรื่องมากเหมือนเล่นตอนฟูลเฮาส
5: ์อันนี้เห็นด้วยเออ
4: ไม่แต่ตอนนี้นะเลนก็ยังเล่นคอนเสิร์ตอยู่คือพี่ทั้งพี่ผูกพันกับจากนักร้องทั้งหมดนอกจากลิซ่าแล้วในเกาหลีเนี่ยพี่ผูกพันกับเลนที่สุดเพราะว่าพี่ได้ทำพิธีกรเปิดอัลบั้มแรกอัลบั้มสองเขาตอนที่เขาไม่มีแฟนคลับ
5: มีคนเคยมา
4: เอ็นทีนี่สัมภาษณ์อยู่นี่ตอนที่มีแฟนคลับ50คนในผับที่สุขุมวิทตอนนี้ผับนั้นเจ๊งไปแล้ว
5: เมื่อก่อนเนี่ยเขามานั่งสัมภาษณ์อะไรเงี้ย
4: นี่แล้วพี่ก็จำได้เลยว่าเคยถามเขาว่าทำไมคนเกาหลีต้องคือพูดแล้วก็
6: จริงแล้วเขาตอบว่า
5: เขาตอบว่าอะไร
4: เผ็ด
6: ไม่ใช่แล้ว
4: ไม่ถามก็เขาบอกตอนซื้อน่ะเพื่อเป็นการคิดเป็นการคิดก่อน
5: คิดก่อน
4: เหมือนแนนครับพี่พีเคว่าแกเป็นการคิดคำตอบ
6: แต่พี่พีเคทำแล้วมันคิดดีไม่ได้เลยอ
4: ่
6: ะ
4: อ่ะ13นาทีก่อน10โมงเช้า
5: พอ
4: เวลาก
5: ิน
4: โฆษณาเช้า
8: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
1: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
2: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
3: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: แฉข่าวเช้า
6: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โปรโพลิส plus x herb
7: 10นาทีก่อน10โมงเช้านะครับนี่กำลังนั่งเมากับด้าว่าสมัยก่อนก่อนที่สยามสแควร์จะรุ่งขนาดในตอนนี
8: ้
7: สมัยก่อนพี่แล้วก็ดาด้าเคยเป็นพิธีกรที่สมัยก่อนมีน้ำพุด้วย
8: เ
7: ราทำพิธีกรที่นั่นกัน
8: เมื่อก่อนงานอีเวนต์จะไปจัดที่นั่นบ่อยเซ็นเตอร์พอยต์แต่เนี้ยจริงๆอ่ะก่อนจะมาเป็นดีเจที่อยู่ว่าเป็นดีเจที่เซ็นเตอร์พอยต์มาก่อน
7: นี่ฮะในตัวจริง
8: สมัยเรียนมหาลัย
9: เมื่อก่อนเซ็นเตอร์พอยต์เขามีเปิดเพลงนะคะมีดีจงดีเจนะคะ
8: อะไรอย่างเงี้ยพี่ชาวชาวด้วยก็มาจากดีเจเซ็นเตอร์พอยต
7: ์ที่บอกว่ามีน้ำพุที่สายที่เรารู้เพราะว่าสมัยก่อนตรงเซ็นเตอร์พอยต์อ่ะสามสแควร์ตอนเนี้ยเขาไม่มีเวทีก็คือพิธีกรต้องขึ้นไปยืนบนน้ำพุ
9: คือยืนบนน้ำเลยเหรอ
7: ไม่สิบนขอบสิแก
8: ไม่มันจะต่อเวทีต่อเวทีออกมาน
7: ั่นแหละก็ไม่ก็อันนี้เป็นความรู้เพราะว่าคนฟังของเราสมัยนี้ไปสยามใช่ไหมตอนนี้ทุกอย่างมันโมเดิร์นมากอยู่แล้วอะ
8: แต่ชอบนะเวลาไปสยามแล้วมันรู้สึกแบบมันดูเก๋อะตอนเนี้ย
7: สมัยก่อนไม่สมัยแต่สมัยก่อนเท่สมัยก่อนมันมีความคลาสสิก
9: เนอะคือเมื่อก่อนมันไม่ได้นัดกันง่ายมันไม่ได้มีไลน์ไงเวลาเขานัดกันเขาจะบอกว่าเจอกันน้ำพุ
8: เซ็นเตอร์พอย
7: ต์แล้วที่จอดรถเร็วมากจำได้เลย
8: แต่เดี๋ยวนี้ที่จอดรถเดี๋ยวนี้ไม่ค่อยเอาถ้าไปสยามก็ไม่เอารถไปแล้วอะ
9: แต่มันก็จอดได้หลายที่อยู่นะ
7: ไปจอดที
9: ่พารากอนก็ได
7: ้เขาไปจอดพารากอนไง
8: แล้วก็ในอาคารต่างๆใช่ไ
7: ห
8: ม
7: เนี่ย ABS บอกว่าถ้าจำไม่ผิดก็ฟังตั้งแต่พวกพี่สัมภาษณ์หวังลี่หมเห็นหวังลี่หมล้มบนเวทีไหม
9: ไม่เห็นอะ
7: เนี่ยพวกคุณยังไม่รู้อีกเรื่องเนี้ยหวังลี่หมล้มบนเวทีแล้วหน้าแหกหน้าแตกนี่เลย
9: คอนเสิร์ตใช่ไหม
7: ใช่แล้วก็ต้องเอาผ้าก๊อตน่ะมาแปะข้างหูแล้วก็ร้องเพลงต
8: ่
9: อค่ะ
7: เนี่ยเรื่องพวกนี้รู้เยอะ
9: ขอบคุณสำหรับข้อมูลด้วยตรงนี
8: ้พี่กวงย้อนอดีตมีร้านขายเสื้อผ้าแล้วก็ตู้สติกเกอร์ร้านชานมไข่มุก
7: จริง
8: แก้วสูงสูงยาว
9: เมื่อก่อนไงต้องไปถ่าย
8: แบบอ๋อแก้วสูงสูง
9: ถ่ายสตูแบบยูสมายโฟโต้มีอะไรอย่างเงี้ยนัดกันกับเพื่อนไปถ่ายพวกแบบกล้องโปรอ่ะ
8: อุ้ยนี่ไงที่ล้มใช่ไหม
7: นี่ไงแล้วหน้าเนี่ยตรงแก้มอ่ะเนี่ยแตกเลยแล้วหูแตกด้วย
9: อุ้ยแต่เขาก็ยังมีสปิริตมาร้องต่อนะ
7: ใช่เขาเคยมาให้เราสัมภาษณ์ด้วยด้าที่เนี่ยที่เอท
8: าย แผลเลยอ่ะ
9: อุ้ย
7: ด้าไม่ใช่แค่แผลจ้ะหูเลยจ้ะ
9: แล้วเขายังร้องต่ออ่ะ
7: ร้องต่อเลย
8: เย็บด้วยโอ้ไม่ก็
7: 39เข็ม
8: มันต้องเย็บ
7: ไม่เขาสะดุดตรงเวทีแล้วหัวเนี่ยไปกระแทกกับบันได
8: ขอบบันไดไง
7: ใช
9: ่โอ้ยสงสารอ่ะ
8: โอ้ยตายแล้วเห็นแล้วเจ็บแทนเลยอ่ะ
7: เนี่ยเนี่ยความรู้เป็น
9: มันก็เป็นความเสี่ยงของศิลปินเหมือนพี่เจ๋งที่ตกเวทีอ่ะ
7: ขอเมาส์เรื่องเจ๋งได้ไหม
9: ได้ดิ
7: เจ๋งมาหาพี่1วันก่อนขึ้นคอนเสิร์ตนั้น
9: ว่า
7: แฟนเจ๋งพี่ก็เพิ่งรู้แฟนเจ๋งเป็นลูกค้าเก่าของร้านอาหาร
9: ไม่แล้วเขาประกาศว่าเขามีแฟนแล้วหรอพี
7: ่ทุกคนรู้หมดเลยป่าววะ
8: ไม่รู้อ๋อหรอ
9: ไม่รู้
8: อ
9: ัน
8: นี้ไม่รู้
7: อ่ะโอเคคนสนิทเขาแล้วกันแล้วรักเขาก็เดินมาซื้อ
8: นี่ไงพี่เจ๋งตกเวท
7: ี
9: ใช่
8: แล้วตรงนี้มันฟุ๊บไปเลย
7: หนึ่งวันเขาตกเวทีเขาเดินมานั่งมาซื้อข้าวร้านพี่บอกเอ้าพี่พีเคเจ้าของร้านนี่เหรอครับบอกเอ้าเจ๋งบอกเนี่ยเพื่อนสนิทเขาเนี่ยชอบอาหารร้านนี้มาก
8: แล้วขาเป็นไรไหมอ่ะ
7: ไม่เป็นมากแค่แต่ว่ามันขูด
9: แต่มันอันตรายอ่ะ
8: ใช
7: ่เวที
8: ไม่ทำไม่
7: ด
8: ี
7: ใช่ไม่ทำไม่ดี ไม่ดี
8: แล้วกระโดดน่ะ
9: วงล็อกอ่ะยังไงเขาต้องเดือดอยู่แล้วอ่ะ
8: นี่สเปคเวทีอย่างเงี้ยเขาใช้อะไรอ่ะยิปซัมหรอแผ่นยิปซัมหรออ
7: ่าใช่ได้ใช่
8: เนี่ยดูลักษณะเป็นแค่แผ่นยิปซัม
7: อันคือตรงเนี้ยไม่ตรงแต่ตรงเนี้ยบอกได้เลยว่าทำไม่แข็งแรง
8: ใช่
7: ไม่แข็งแรงเลย
8: เพราะว่าถ้าเกิดเป็นเวทีอะไรพวกเนี้ยจะต้องดูฐานเวท
7: ีได้เคยพิธีกรแล้วเวทีแตกมั้ย
8: เคย
7: ไม่หักนะหักครึ่งนะ
8: มันไม่ได้หักครึ่งแต่ว่าได้ไปเจอแบบเราผู้หญิงใส่ส้นสูงใช่ป่ะแล้วบางทีเขาเอาแบบเหมือนเอาพรมอ่ะปิดแต่มันมีร่องอ่ะ
9: อ๋ออ
8: ันเนี้ย
9: อ
8: ัน
9: นี้เรื่องอะไร
7: ผมพี่ที่ทำมา
8: น่ากลัว
7: ผมพี่ที่ทำมาDJ Creative ขึ้นไปรับรางวัล50คนถ่ายรูปสุดท้ายแล้วไปดีหักกันอย่างนี้เลยแล้วคนทุกคนล้มมาพิธีกรก็ตุ้มไปหมดเลยอย่างนี้เลยที่ตรงเบ่งจ่ายจำได้เลย
8: แต่ยังไม่เจอแบบเวทีหักแบบนั้นแต่ว่าพวกที่มันเป็นร่องอ่ะรอยต่อเวทีอ่ะอันนี้ต้องระวัง
7: ฝากไว้ด้วยนะครับกับทีมออร์แกไนเซอร์ทุกคนด้วยกันละกัน
8: ใช
7: ่ขออนุญาตน้องแนนน้องด้าสักข่าวนึงก่อนเราจะปิดรายการ
9: ได้เลยค่ะพี่พีเชิญเลยเชิญเลยนะเชิญเลยจ้ะ
7: บอกขออนุญาตน้องแนนคร
9: ับ อ๋อได้ค่ะอ่ะเอาข่าวนี้ละกันอันนี้แบบว่าเป็นเรื่องราวเก๋ๆนะคะว่าเราไปคาเฟ่อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้มาจาก Facebook Very Good Cafe นะคะมีลูกค้าคนนึงเข้ามานั่งที่ร้านสั่งเครื่องดื่มสั่งเป็นเมนูนมสดเย็นนะคะแต่ว่ามีห้อยท้ายว่าขอเปลี่ยนเป็นนมสดสต
7: อ
9: ซึ่งจริงพี่คิดว่าเป็นนมสดสตอแหละ
8: สตรอเบอรี่ไง
9: สตรอเบอรี่แต่ทางร้านก็เอาสตอมาจริงคือเป็นเม็ดสตอเลย
7: นี่จริงเหรอ
9: ใช่มาวางบนแก้วเลยนมสดสตอก็เป็นนมสดแล้วก็เป็นเม็ดสตอวางข้างบน
8: เก๋
9: เออ
8: เก๋
9: เข้าใจไหมให้มันจบๆไปเลยพู
7: ด
9: คือพูดย่อเกิน
8: ที่ร้านเขียวหวานมีไหม
7: ไม่เล่นไม่เล่นพี่จะไม่พูดถึงร้านเดี๋ยวจะโดนด่าเนี่ยว่าคุยเรื่องไม่พูดไม่พูดว่าอยู่ไม่พูดว่าอยู่ที่แจ๊สกรีนวิลเลจประเวศไม่พูด
9: นี่แหละประสบการณ์40ปีทำให้เขาถ่ายอินได้อย่างแนบเนียน
8: แก้วเขียนว่ากินไปเถอะเดี๋ยวก็หมด
9: อย่าพูดมาก
7: ไม่ได้พี่ว่าเนี่ยเพื่อนทำให้เพื่อน
8: แกล้งกันป่ะ
9: อาจจะเป็นคอนเทนต์มั้ง
8: ตลกดี
7: เออเอาต้องจริงอันนี้คอนเทนต์
8: แกแต่ฉันชอบนะอันที่วันนั้นอ่องเล่าข่าวที่เป็นแบบไข่เจียวกับข้าวอ่ะไวรัลนะ
7: เป็นยังไง
8: ก็แบบมีผู้หญิงคนนึงเขาสั่งไข่เจียวน้องผู้หญิงคนนึงสั่งไข่เจียวในร้านอาหารแล้วก็วงเล็บว่ากับข้าว
7: อ่
8: ะพี่เกจะเข้าใจว่าไง
7: ก็ไข่เจียวแล้วก็กับข้าว
8: มีข้าวไหม
7: ไม่สิ
8: ไข่เจียววงเล็บกับข้าว
9: ก็เป็นไข่เจียวอย่างเดียว
7: ใช่
9: เป็นกับข้าว
7: คือเราต้องสั่งข้าวเพิ่ม
8: น้องก็ไปอัดคลิปบอกว่าสั่งไข่เจียวมากับข้าวทำไมไม่มีข้าว
9: เอออ
7: ้าวขอโทษแล้วมันผิดตรงไหนวะ
9: มันเป็นแบบความแตกต่างของเจนแหละความเข้าใจภาษาอะไรอย่างเงี้ย
7: กวางไข่เจียวกับข้าว
8: เขาเข้าใจว่าก
7: ะเพราไข่เจียวกะเพราหมูกะเพราหมูกับข้าว
8: ก็คือถ้าเกิดกะเพราหมูวงเล็บกับข้าวก็คือไม่มีข้าว
7: ก็ร้านพี่ก็เหมือนกัน
8: แต่
7: กับข้าว
9: เอาอีกแล้วนะ
8: แต่ถ้าจะ
9: ร้านแล้วนะ
8: แต่ถ้าจะมีข้าวโดยข้าวกะเพรา
9: ข้าวไข่เจียวอย่างเงี้ยมีข้าว
7: ผิดตรงไหนอะ
8: ก็น้องก็
9: หมดเวลาค่ะ
7: พอเจ็บสนุกจังเลยในชั่วโมงนี้ขอบคุณด้วยนะครับเจ็บคอเมื่อไหร่ดารีบใช้เจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus Xherb นะครับนี่คือสเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis ด้วยเมื่อกี้เห็นรูปของเคเบิลบอกว่ายินดีด้วยกับธุรกิจใหม่เขาเขาเพิ่งถ่ายโฆษณาแล้วก็ช่างหน้าผมคือคนเดียวกัน
8: อ๋อนี่ไง
7: นั่นแหละยินดีด้วยกับเคเบิลด้วยนะ
8: วันเคเบิลเริ่มเหมือนพี่เคแล้วนะหน้าเหมือนกันไปทุกทีละ
7: วันเคเบิลชื่ออะไรนะวันของเขา
8: อะไรนะต้องไปถามเคเบิลก่อนเดี๋ยวมาเนี่ยเดี๋ยวก็มา
7: แล้วเซเลบาสมีครับมีจะมากินไหมล่ะเออนั่นแหละไม่พูดแล้วไปละ
9: สวัสดีค่ะ
7: เคเบิลเหรอ
8: หมดแล้วหมดเวลาแล้ว
7: โอเค
9: ค
7: ่
9: ะ
8: เร็วๆ
9: ขอบคุณค่ะ
7: สวัสดี
10: ค่ะแฉข่าวเช้า
11: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว A Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert
13: พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์ EFM Fandom Live
14: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
15: สว
14: ั
15: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
14: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
15: สุดยอด
14: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
16: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
17: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
16: อ
17: ่
16: านถูกแล้ว
17: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
14: ว้าว
4: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดายรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
2: EFM News EFM News EFM News
4: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
5: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง10นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรีมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศสามารถแข่งขันได้ในระดับโลกชูจุดแข็งทั้งที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
6: คุณบอลได้รหัสปลดล็อกมาไหม
7: รหัสคือฮีโร่เซฟเวิลด
6: ์ฮะฮัลโหลเซฟเวิลด์เหรอผิดรหัสเหลือ2ครั้ง
7: ฮีโร่เซฟเวิล
6: ด์ฮีโร่เซฟเวิลด์ผิดรหัสครั้งสุดท้ายขอช้าช้าชัดชัด
7: วายฮีโร่เซฟ
8: ให้เสียงของคุณพร้อมในช่วงเวลาสำคัญบรรเทาอาการไอเจ็บคอลดเสมหะด้วยยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมตราลูกกตัญญูปรุงจากสมุนไพรกว่า10ชนิดน้ำผึ้งและตัวยาอื่นๆยาน้ำเชื่อมแก้ไอชวนป่วยปีแปกอของเนียมชื่ออัมแบบซองพกพาก็มีนะอ่านคำเตือนในฉลากและเอกสารกำกับผลิตภัณฑ์ก่อนใช
9: ้เก็บไว้ทนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดูดอัญญมณีแดง
10: ทั้งใจแบ่งให้หูแน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ้งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
11: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
5: ายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทยชื่นชมทุกฝ่ายร่วมมือกันเสริมสร้างศักยภาพกองทัพพร้อมแสดงความมั่นใจประเทศไทยมีศักยภาพพึ่งพาตนเองได้คุณสรทันเหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
12: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในพิธีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศของไทย2569ณอาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมในการนี้พลเอกธราพงศ์มลคำปลัดกระทรวงกลาโหมได้กล่าวถึงวัตถุประสงค์ของงานเพื่อสนับสนุนและปกป้องอธิปไตยของไทยด้วยนวัตกรรมที่พึ่งพาตนเองได้โดยมุ่งเน้นเป็นเวทีกลางให้แสดงศักยภาพด้านอุตสาหกรรมของประเทศไทยตลอดจนงานด้านวิจัยและเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถต่อยอดการผลิตและการใช้งานจริงพร้อมส่งเสริมความร่วมมือระหว่างภาครัฐภาคเอกชนสถาบันการศึกษารวมถึงผู้ประกอบการให้สามารถบูรณาการร่วมกันได้ด้านนายกรัฐมนตรีกล่าวแสดงความยินดีกับงานในครั้งนี้ซึ่งเป็นการแสดงให้เห็นว่าประเทศไทยมีความพร้อมไม่ใช่แค่การป้องกันประเทศแต่ยังมีความพร้อมในการพึ่งพาตนเองสำหรับประเทศไทยเรื่องของการป้องกันประเทศไม่เพียงแค่เสริมสร้างความมั่นคงแต่ยังเป็นโอกาสสำคัญในการพัฒนาเทคโนโลยีด้านอุตสาหกรรมและเสริมสร้างสมรรถภาพทางเศรษฐกิจให้กับประเทศไทยโดยประเทศไทยมีศักยภาพการผลิตและมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์มีความสัมพันธ์อันดีกับหลายประเทศทำให้สามารถแข่งขันในระดับโลกได้ซึ่งส่วนตัวเชื่อว่าประเทศไทยมีศักยภาพที่จะเข้ามาเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศจึงเป็นโอกาสสำคัญที่ทุกภาคส่วนจะร่วมมือกันอย่างเต็มที่ในการแสดงวิสัยทัศน์ในครั้งนี้สรทัณฑ์เห็นพิพัฒน์รายงานครับ
5: ช่วงคู่มือสุขภาพวันนี้มีข้อมูลของโรคพยาธิใบไม้ตับจากโรงพยาบาลเวชศาสตร์เขตร้อนไปติดตามกับคุณชนาการเหลี่ยมทองค่ะ
4: คู่มือสุขภาพ
13: โรคพยาธิใบไม้ตับเกิดจากการกินอาหารประเภทปลาน้ำจืดที่มีเกล็ดและมีตัวอ่อนของพยาธิอยู่หากกินดิบหรือสุกๆดิบๆเช่นก้อยปลาปลาหมกไฟปลาร้าซึ่งปลาในประเทศไทยที่พบว่ามีตัวอ่อนพยาธิเช่นปลาซิวปลาสร้อยปลาขาวปลาตะเพียนอาการระยะแรกมักจะไม่มีอาการแต่เมื่อมีพยาธิสะสมมากเป็นเวลานานจะทำให้เกิดอาการเช่นท้องอืดแน่นท้องเจ็บบริเวณชายโครงขวาอาการออกร้อนบริเวณหน้าท้องถ้าปล่อยไว้นานจะมีอาการอักเสบของท่อน้ำดีตัวเหลืองตาเหลืองตับโตมีไข้บางรายอาจกลายเป็นมะเร็งท่อน้ำดีในตับและอาจ ตายได้การรักษาทำได้โดยการไปพบแพทย์เพื่อรับการรักษาที่ถูกต้องหลังจากถ่ายพยาธิแล้วต้องไม่กลับไปกินปลาดิบอีกเพื่อป้องกันการติดเชื้อของพยาธิใหม่ทั้งนี้การป้องกันทำได้ดังนี้ปรุงสุกกินอาหารประเภทปลาที่ปรุงสุกด้วยความร้อน 100% เลี่ยงเมนูปลาดิบทุกชนิดสุขอนามัยในการขับถ่ายถ่ายอุจจาระลงในส้วมที่ถูกสุขลักษณะเสมอเพื่อตัดวงจรของพยาธิไม่ให้แพร่กระจายสู่แหล่งน้ำรักษาเมื่อพบว่าติดเชื้อหากเคยมีประวัติการกินปลาดิบควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาไข่พยาธิในอุจจาระปีละ1ครั้งโรคพยาธิใบไม้ตับสามารถรักษาให้หายขาดได้โดยการรับประทานยาตามที่แพทย์สั่งชนาการเหลี่ยมทองเรียบเรียง
14: ไม่เหวี่ยงไม่เคลี้ยงไม่ปาไม่เอาอารมณ์มาโยนใส่กันใจเย็นๆแล้วค่อยๆเคลียร์ให้เข้าใจเพื่อทุกปัญหาจะได้ลุล่วงศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกร่วมส่งพลังใจให้ทุกคนทำงานอย่างมีความสุข
5: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 11:00 น.ธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
15: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ให้ที่ดีคือให้อภัยให้ต่อไปคือให้โอกาสตัวเอง
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist of the Week
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
6: Number 18

0: ีกหนึ่งเพลงที่ขอเข้ามาทุกวันจริงๆคุณผู้ฟังครับนี่คืองานของเติ้ลแล้วก็ First One นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่ากลิ่นฝนนะครับล่าสุดเข้าชาร์ตของเราแล้วนะครับอันดับที่18ใน FM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
2: EFM 94 ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ10โมง11นาทีมาแล้วนะครับ DJ Cable ครับอยู่ด้วยกันในช่วงของ DJ Playlist ในวันพุธกลางสัปดาห์พุธที่8กรกฎาคมนะครับแล้วก็เป็นวันพุธที่ค่อนข้างสดใสเหมือนกันนะฮะเมื่อกี้ขับรถมารู้สึกว่าบรรยากาศวันนี้เนี่ยมันดูไม่ค่อยอึมครึมเท่าไหร่ถ้าเทียบกับวันจันทร์แล้วก็วันอังคารเนาะวันนี้มันดูแบบว่ามีแดดนะครับมันจ้าๆทำให้รู้สึกว่าวันนี้แหละเป็นวันที่เราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเพลงเพราะๆในวันนี้ออกแนวสดใสเนาะจะได้เข้ากับบรรยากาศในวันนี้นะครับแล้วก็เมื่อกี้นั่งไปเช็คพยากรณ์อากาศมาเขาบอกว่าวันที่7ถึงวันที่8แล้วก็วันที่9ก็คืออังคารพุธแล้วก็พฤหัสเนี่ยฝนในกรุงเทพมหานครนะครับก็จะลดน้อยลงแต่ว่าทางภาคเหนือเนี่ยจะเยอะมากๆนะฮะก็ระมัดระวังด้วยสำหรับใครที่อยู่ภาคเหนือแต่ว่าชาวกรุงเทพ7 8 9ฝนน้อยนะ

พออากาศดีๆฟังเพลงเพราะๆ เพลงดีๆแน่นอนครับมันก็จะมีเรื่องราวดีๆเกิดขึ้นนะครับคุณผู้ฟังส่งข้อความมาบอกว่าเมื่อวานตอนเย็นเนี่ยกำลังจะไปเติมน้ำมันนะครับแต่ว่าคิวเติมน้ำมันยาวมากก็เลยมาเติมวันนี้ล่าสุดราคาน้ำมันลง2.50 บาทนะครับเดี๋ยวเข้าไปดูให้หน่อยว่าอะไรลงบ้างนะครับเขาบอกว่าน้ำมันกลุ่มเบนซินแล้วก็แก๊สโซฮอล์ครับลดลง 2.51 บาทต่อลิตรนะครับก็คือ2.51 บาทแล้วก็กลุ่มดีเซลนะครับลดลง2.56 บาทต่อลิตรใครจะเติมน้ำมันวันนี้เติมได้เลยนะ

0: 10โมงกับอีก31นาทีนะครับมีข้อความถามเข้ามาว่าวันนี้ได้เมนูเที่ยงหรือยังคะจะขอลอกการบ้านตอนที่10โมงครึ่งยังไม่ค่อยหิวเท่าไหร่คุณผู้ฟังไอเดียในการคิดเมนูอาหารเนี่ยมันยังไม่ค่อยมีนะครับเพราะมันยังไม่หิวแต่ว่าถ้าใครได้เมนูอาหารแล้วนะคุณส่งมาได้เลยนะครับเดี๋ยวจะช่วยแชร์ต่อให้ผู้ฟังคนอื่นด้วยนะครับแต่พูดถึงเรื่องของการกินคุณผู้ฟังครับบางทีเราเอาอะไรเข้าปากเนี่ยถ้าเราไม่คิดหรือว่าบางทีเอาอะไรที่มันไม่มีประโยชน์เข้าปากเนี่ยส่งผลให้ร่างกายของเราพังได้เหมือนกันนะครับผมคุณเคยสังเกตหรือเปล่าเวลาที่เราเครียดเรื่องงานอดหลับอดนอนหรือว่ากินอะไรตามใจปากนะครับร่างกายของเรามันจะส่งสัญญาณบางอย่างเช่นพุ่มตกนะฮะท้องอืดพุงป่องผิวพรรณหมองคล้ำสาเหตุนี้เนี่ยที่อาจจะเกิดจากที่เราเผลอทำร้ายลำไส้โดยที่ไม่รู้ตัวนะครับซึ่งวันนี้ครับโยเกิร์ตดัชชี่นะครับขอเป็นเพื่อนอีกคนที่พร้อมเข้าใจและก็ดูแลลำไส้ของคุณนะครับเพราะโยเกิร์ตดัชชี่มีโปรไบโอติกครับจุลินทรีย์ดีที่ช่วยปรับสมดุลลำไส้นะครับทำให้ระบบขับถ่ายดีเมื่อขับถ่ายดีครับพุงจะไม่ป่องนะครับผิวพรรณก็จะดีขึ้นตามด้วยนะครับและที่สำคัญครับยังช่วยเสริมภูมิคุ้มกันทำให้ไม่ป่วยง่ายด้วยครับถ้ารู้แบบนี้นะครับกินโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกทุกวันลำไส้จะได้ดีทุกวันนะครับหาซื้อได้ง่ายๆเลยวันนี้ครับที่ 7-Eleven นะครับแล้วก็ซูเปอร์มาร์เก็ตชั้นนำทั่วประเทศแล้วก็อย่าลืมครับติดตามกิจกรรมดีๆจากโยเกิร์ตดัชชี่ได้นะครับที่ Facebook ดัชชี่โยเกิร์ตนะครับแล้วก็โยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนซีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้เที่ยงนี้ใครไม่รู้จะทานอะไรอ่ะลองโยเกิร์ตดัชชี่ก่อนแล้วกัน
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: ไอ้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: ในโลกที่ทุกอย่างมันหมุนไปเร็วคุณผู้ฟังครับโลกโซเชียลมีเดียเข้ามานะครับการเปรียบเทียบในโลกโซเชียลมันก็เกิดขึ้นเนาะบางทีเรานั่งดูIG นั่งดู TikTok ของบางคนเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมเขาถึงชีวิตดีจังเลยมันก็มาเปรียบเทียบตัวเองสร้างความกดดันเปล่าๆนะครับล่าสุดเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาครับน้องเฟิร์สนะครับน้องเฟิร์สเนี่ยเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่มศวนะครับเขาก็มาพูดถึงเรื่องนี้นี่แหละในยุคสมัยที่ทุกคนเปรียบเทียบผ่านทางโซเชียลมีเดียมันทำให้ความมั่นใจของเขาในการหางานหรือว่าการเรียนเนี่ยมันถูกลดลงนะครับทำให้ตอนนี้ใช้ชีวิตแบบไม่ค่อยมั่นใจเลยนะครับก็เลยมาปรึกษาพี่ๆว่าควรจะต้องทำยังไงดีนะครับแล้วก็วันจันทร์นี้เราได้พี่มะตูมนะครับก็เป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก Jobs DB by Seek มานั่งให้คำปรึกษาน้องเฟิร์สด้วยนะครับไปฟังเรื่องราวของน้องเฟิร์สนะครับย้อนหลังกันได้ใน YouTube A-Time ของเราใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสัปดาห์หน้านะครับเราพาเทิร์นโปรไปกับอาชีพทันตแพทย์นะครับตรวจเช็คสุขภาพช่องปากกันหน่อยสัปดาห์หน้าเจอกัน 20:00 น. ถึง 20:00 น. วันจันทร์กับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ครับ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: สวัสดีวันพุธขยับไหล่และคอเบาๆระหว่างงานช่วยคลายกล้ามเนื้อและลดอาการปวดสะสมได้นะครับ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
8: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
9: พี่งานดีคะจะเลือกพนักงานใหม่ให้มีประสิทธิภาพ HR ที่บริษัทคุณมีเกณฑ์การคัดเลือกยังไงคะ
8: ควรประเมินทักษะที่ตรงกับตำแหน่งงานรวมถึงคุณสมบัติอื่นๆเช่นความเป็นผู้นำการทำงานเป็นทีมแต่เพื่อให้การคัดเลือกง่ายและเป็นระบบ Jobs DB by Seek มี Candidate Management ที่จะช่วยจัดการข้อมูลผู้สมัครให้ HR ประหยัดเวลาและเลือกคนได้แม่นยำยิ่งขึ้นครับ
9: ขอบคุณค่ะพี่งานดี
8: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek
6: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
7: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: ขชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า 100,000 บาทง่ายๆเพียงแค่มูแกะส่งมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211มูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
11: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนปั้นง่ายกิน
12: ียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
13: กินโนสปูน
14: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
13: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
12: กินโนสปูน
15: คอยรา

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ทอพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่าม
3: าฮะวันนี้วันพุธนะครับเดี๋ยวเราเจอกับพุทธอพุทโธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มคืนนี้นะครับใครที่อยากจะโทรมาปรึกษาพี่ๆนะครับซึ่งวันนี้ครบทีมนะครับพี่เผือกพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมครับ02-665-8373ใช้เบอร์นี้ไว้ก่อนนะครับ3 ทุ่มค่อยโทรมานะคุณผู้ฟังโทรมาตอนนี้ไม่เจอใครนะฮะเจอผมนะครับผมแล้วก็ใครที่มีปัญหาอยากจะเขียนยาวๆก็มาเนี่ยคุณสามารถส่งมาได้นะครับที่ Facebook ของเรา EFM Station แล้วคืนนี้3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มเจอกันพุทธอพุทโธกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยชะเลี่ยมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณครับ
0: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
1: สนับสนุนโดยกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
2: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำ
3: เมื่อกี้นี้ไปเจอ1 เทรนด์ใน TikTok มาคุณผู้ฟังแล้วก็อยากจะทำได้บ้างนะครับเขาเล่นแผ่นเสียงของพิกซี่กับเพลงเกินต้านคุณผู้ฟังครับช่วงท่อนท้ายเนี่ยที่เป็นท่อนโซโล่นะครับตอนนี้เนี่ยมันดังมากๆเพราะว่าน้องมาเบลเขาจะมีการสะบัดผมนะฮะซ้ายข้างหนึ่งขวาข้างหนึ่งนะฮะเห็นแล้วรู้สึกว่าอยากจะไว้ผมยาวแล้วทำตามน้องมาเบลได้บ้างนะฮะ1 งานจากพิกซี่ครับนี่คือเกินต้านนะครับใครที่อยากสะบัดผมตาม Gen X Gen Y คุณระวังไว้ได้ดีนะคอคุณอาจจะมีปัญหาได้นะฮะค่อยๆสะบัดแล้วกันนะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
1: FM New Release ขอบคุณด้วยครับขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูนหนึ่งเพลงใหม่แนะนำกันวันนี้ครับมาจากณนนท์นะครับล่าสุดปล่อยเพลงที่มีชื่อว่ายาแก้แพ้มาคุณผู้ฟังครับซิงเกิลนี้น่ารักมากๆเลยนะครับเป็นเพลงป๊อปแล้วก็จังหวะรวมถึงทำนองเนี่ยสนุกเลยนะครับผมเขาบอกว่ายาแก้แพ้เนี่ยเป็นแนวป๊อปจังหวะสนุกที่เอาโมเมนต์ของอาการหัวใจสั่นเวลาเจอคนที่ใช่เนี่ยมาเปรียบเทียบกับโรคแพ้ความรักนะครับกินยาแก้แพ้อะไรเนี่ยมันก็ไม่สามารถรักษาได้นี่คือซิงเกิลล่าสุดของณนนท์ครับยาแก้แพ้

0: BFM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Cable ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
4: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอบกรอบกรอบกว่ามันกว่าน
1: ี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลือกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
2: EFM Playlist of the Week Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน Number 1ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
6: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 11:00 น.กับธิตารีสายสว่างค่ะตำรวจนครบาลมักกะสันสั่งตั้งกรรมการสอบกรณีนักท่องเที่ยวชาวลาวถูกปรับ500บาทแต่ตำรวจไม่ออกใบสั่งหลังขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรกสักครู่มาติดตามค่ะ
7: เทพไทยหรอปากสะอาด
8: แม่เทพไทยปากสะอาด
9: เทพไทยปากสะอาด
10: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
8: เทพไทยปากสะอาดจริง
11: ๆ10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
8: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
12: พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า

0: บุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: จอมมา
2: กรณีสื่อสังคมออนไลน์เผยแพร่คลิปเหตุการณ์เจ้าหน้าที่ตำรวจสน.มักกะสันปฏิบัติหน้าที่จราจรบริเวณแยกมารยาทดีเรียกรถยนต์เพื่อตรวจสอบเนื่องจากพบเป็นป้ายทะเบียนต่างประเทศโดยหนุ่มสาวชาวลาวขับรถเข้ากรุงเทพครั้งแรกเจอตำรวจเรียกจอดหลังจากเลี้ยวซ้ายตามรถคันหน้าตอนแรกเข้าใจว่าเรียกเพราะป้ายทะเบียนลาวจึงให้ตรวจสอบแต่ตำรวจกลับแจ้งว่าทางนี้เป็นทางด่วนตรงไปได้อย่างเดียวเลี้ยวไม่ได้พอถามถึง2ครั้งว่าทำไมถึงเลี้ยวไม่ได้เจ้าหน้าที่กลับบ่ายเบี่ยงไม่ตอบคำถามตรงๆแต่เปลี่ยนมาแนะนำเส้นทางไปที่พักให้แทนสุดท้ายตำรวจบอกว่าปรับไม่เกิน 4,000 บาทเลยขอความเห็นใจตำรวจจึงลดเหลือ500บาทเลยยอมจ่ายไปโดยไม่ได้ออกใบสั่งให้ทั้งนี้สถานีตำรวจนครบาลมักกะสันไม่ได้นิ่งนอนใจต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้สั่งการให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องปฏิบัติหน้าที่บังคับไฟสัญญาณจราจรภายในป้อมจราจรเท่านั้นและไม่ให้ปฏิบัติงานในภาคสนามและให้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงให้แล้วเสร็จภายใน7วันโดยจะแจ้งผลการดำเนินการให้ทราบในภายหลังกฟผ.จับมือสมาคมเรือใบแห่งประเทศไทยร่วมปลุกกระแสเล่นใบณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีให้กลายเป็นสนามแข่งขันเรือใบระดับประเทศคุณสราวุธจอบลมรายงานค่ะ
3: บรรยากาศที่เขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.จับมือกับสมาคมกีฬาเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนรมิตอ่างเก็บน้ำเขื่อนราชประภาที่ได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยให้กลายเป็นมหากรรมเรือใบสุดยิ่งใหญ่ระหว่างวันที่4ถึง8กรกฎาคมนี้เพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ไฮไลท์ของงานอยู่ที่การแข่งขันเรือใบชิงถ้วยพระราชทานประเภทต่างๆพร้อมด้วยโครงการเด็ดเอาใจเยาวชนอย่างแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นที่ดึงเยาวชนกว่า240คนมาติวเข้มทักษะชีวิตและกีฬาจากโค้ชทีมชาติไทยและในวันนี้เวลา 8:00 นซึ่งเป็นวันสุดท้ายของงานสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันเรือใบพร้อมกับพระราชทานรางวัลแก่ผู้ชนะการแข่งขันในครั้งนี้ด้วยซึ่งถือเป็นขวัญกำลังใจแก่ทีมนักกีฬารวมทั้งเป็นมิติใหม่ของวงการกีฬาและการท่องเที่ยวไทยที่น่าติดตามสราวุธจอกลมรายงานครับ
2: มณฑลทหารบกที่37จัดกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนด้วยการนำพันกบมองให้กับประชาชนในจังหวัดเชียงรายติดตามในทหารมาแล้วกับคุณธมลรัตน์ขันธวินหุค่ะ
4: ทหารมาแล้ว
5: มณฑลทหารบกที่37จัดกำลังพลเราทำความดีด้วยหัวใจทำกิจกรรมมอบด้วยใจเติมรอยยิ้มสร้างรายได้ให้กับประชาชนบูรณาการร่วมกับกลุ่มพัฒนาและส่งเสริมอาชีพการประมงและเจ้าหน้าที่สำนักงานประมงจังหวัดเชียงรายนำพันกบจำนวน 3,000 ตัวมามอบให้กับประชาชนที่มีฐานะยากจนได้นำไปเลี้ยงเพื่อเป็นอาหารภายในครอบครัวเพื่อเป็นการลดรายจ่ายรวมถึงสร้างรายได้จากการส่งเสริมการเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ด้านการเกษตรนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันรวมถึงเพิ่มปริมาณผลผลิตและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างเจ้าหน้าที่ทหารและราษฎรในพื้นที่ทั้งนี้ประชาชนได้กล่าวขอบคุณประมงจังหวัดเชียงรายและคณะรวมถึงกำลังพลจิตอาสาที่ได้นำสิ่งดีๆมามอบให้โดยไม่หวังผลตอบแทนอื่นใดโดยทหารยังคงเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสและนี่เป็นอีกหนึ่งภารกิจทหารธมลรัตน์ขันธวินหุรายงานค่ะ
6: ย่อโลกข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่

0: นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
2: จงมีความสุขกับสิ่งดีๆรอบตัวแม้จะเป็นเรื่องเล็กน้อยแค่ไหนก็ตาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
4: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: EFM DJ Playlist by
6: DJ Cable ครับ

ลูมครับเฟลโลนะครับแล้วก็ชวนน้องไอโฟอีฟมาฟีเจอริ่งด้วยนะครับรวมไปถึงเปิดต้นชั่วโมงมาเมื่อกี้นี้เมื่อถูกค้นพบ1งานจากฟรีแฮนด์นะครับ 11:17 นาทีได้เวลามาคุยกันถึงเรื่องข้าวเที่ยงกันแล้วคุณฟังฮะวันนี้เนี่ยพูดตามตรงนะฮะมันยังไม่ค่อยหิวมันก็เลยไม่ค่อยมีไอเดียเมื่อกี้นี้ก็เลยลองเข้าไปใน Google ดูคุณผู้ฟังครับแล้วก็พิมพ์คําว่าสุ่มอาหารกลางวันนะครับมันก็จะมีหลากหลายเว็บให้คุณสุ่มเลยอย่างเมื่อกี้เนี่ยผมสุ่มได้ไข่ข้นปูนะครับราดข้าวก็อาจจะเป็นเมนูเที่ยงของผมก็ได้คุณผู้ฟังถ้าไม่มีไอเดียลองพิมพ์ Google เข้าไปเลยนะเขียนว่าสุ่มเมนูอาหารตามสั่งหรือว่าสุ่มเมนูอาหารกลางวันก็ได้มันมีหลายเว็บเลยให้คุณได้สุ่มกันนะครับแต่ว่าเวลาคุณจะสั่งดีๆนะเพราะว่าเมื่อ2วันก่อนเห็นข่าวนะมีคนสั่งไข่เจียวแล้วก็วงเล็บกับข้าวนะฮะมาแต่ไข่เจียวอันนี้จริงๆเนี่ยผมว่ามันก็เป็น common sense นะมันเป็นเหมือนแบบว่า universal language สำหรับการสั่งอาหารนะครับดูดีเลยละกันคุณผู้ฟังครับไข่ข้นกับข้าวหรือเปล่าหรือว่าข้าวราดไข่ข้นเนาะ

0: เพลงสะใจสะใจนะฮะนี่คือช้าๆจากต้าอู๋นะครับผมมีคุณผู้ฟังขอเพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าก่อนเที่ยงอยากได้ฟังเพลงเร็วๆแต่ว่าขอเพลงช้าๆมาตอนแรกก็งงเหมือนกันนะครับว่าขอเพลงเร็วๆแต่ว่าเพลงช้าๆคืออะไรชื่อเพลงเขาชื่อว่าช้าๆคุณผู้ฟังครับซิงเกิลล่าสุดของต้าอู๋นะครับรวมไปถึงเมื่อกี้นี้มีล้มแชมป์ทิลลี่เบิร์ดพอลลี่แคทนะครับแฟนใหม่หน้าคุณมายราบมิลิแล้วก็เรดไวน์1งานจากน้องชะตามด้วย
1: EFM DJ Playlist by
0: DJ Cable ครับ
2: FM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
0: สัปดาห์นี้ EFM Fandom Life ของเรานะครับจะต้อนรับอัพแล้วก็ภูมินะครับทั้ง2คนนี้มาจากซีรีส์เรื่อง Love of สีลมรักแห่งสีลมนะครับรอติดตามกันได้พฤหัสนี้ 20:30 ถึง 20:00 EFM Fandom Life กับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทครับ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
2: คานิวาคานิวาคานิวาคุณไม่ใช่หมาก็ชอบคานิวา
3: อาหารแมวและสุนัขคานิวาหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
0: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูน
6: กินน้องสปูน
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

เมนูเริ่มมากันแล้วนะครับคุณเพชรนะครับขาประจำของเรานะเขาบอกว่ามาวันนี้ทำปลากระพงผัดขึ้นช่ายก็เลยขอเพลงขึ้นใจของนุนิวจัดให้เรียบร้อยแล้วนะครับเมื่อกี้นี้มีขึ้นใจจากนุนิวนะครับส่วนเมนูน้ำพริกปลาทูผักสดแล้วก็ผักลวกโอ้โหแล้วก็กินกับข้าวสวยร้อนๆนี่ค่อนข้างดีเหมือนกันนะครับหรือว่าจะเป็นข้าวร้อนๆหมูทอดบวกกับไข่ต้มน้ำปลาพริกแกล้มด้วยแตงกวาอันนี้เมนูเบิ้ลข้าวแน่นอน

0: นับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: เมื่อคืนนี้ครับเราต้อนรับคุณมิ้นหัตถานะครับหนึ่งนักเล่าเรื่องผีในโซเชียลมีเดียที่เมื่อวานนี้มาเล่าสดๆให้ฟังถึง2เรื่องนะครับเรื่องแรกเนี่ยเขาบอกว่าเป็นเรื่องของน้องสาวเนาะเป็นเพื่อนจากโซเชียลนะครับเมื่อคนที่รู้จักแล้วก็สนิทสนมกันจากโซเชียลมีเดียเนี่ยเริ่มจะแชร์ชีวิตส่วนตัวนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้งความสุขความทุกข์ไปจนถึงความเป็นและความตายนะครับกับข้อความปริศนาที่ถูกส่งมาผ่านแชทนะครับเขาบอกว่าแชทนั้นเนี่ยน้องคนนั้นไม่มีชีวิตแล้วแล้วก็มีการส่งข้อความมาหลังจากที่น้องเสียชีวิตนะครับรวมไปถึงอีกหนึ่งเรื่องที่มันมีความแปลกเข้ามาก็คือหลังจากที่น้องคนนั้นเสียชีวิตเนี่ยเริ่มมีเสียงเรียกนอกประตูบ้านนะครับทำให้เขาเนี่ยรู้สึกว่าไม่สามารถจะอยู่ได้แล้วกับความรู้สึกแบบนี้นะครับไปฟังเรื่องนี้ย้อนหลังกันได้คุณฟังครับ YouTube Airtime ของเราอังคารคุมปอง X นะครับขอบคุณด้วยครับเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สุดพริกกะเหรี่ยงตาพันธานอสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวครับ
2: อังคารคลุมโปง X
0: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ Cable ครับ
1: วันนี้หมดเวลาของเบิ้ลแล้วครับเดี๋ยวส่งต่อคุณผู้ฟังให้กับพี่แนนดูแลคุณฟังต่อนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกัน10โมงถึงเที่ยงไม่ใช่พรุ่งนี้10โมงถึงเที่ยงพรุ่งนี้ตั้งแต่8โมงนะฮะพรุ่งนี้มาแทนแฉด้วย8โมงยาวไปถึงเที่ยงเลยนะครับขอให้เป็นวันพุธกลางสัปดาห์ที่ดีของทุกคนทานข้าวให้อร่อยมีความสุขมากๆนะครับให้ความสดใสของท้องฟ้าวันนี้ส่งให้คุณมีความสุขนะครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Kevin ครับ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: านฮาร์ต
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พิมที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
2: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
3: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
2: 4ปีครับ
3: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
2: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
4: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
1: พุทธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3 ทุ่มถึง 5 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
5: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
6: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง12 นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะCEO การบินไทยยืนยันกรณีแอร์มีนาเป็นการกระทำส่วนบุคคลหากทำผิดต้องรับโทษยืนยันว่าไม่กระทบเส้นทางการบินไปออสเตรเลียสักครู่มาติดตามค่ะ
10: เปลี่ยนยางที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนน้ำมันเครื่องที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนแบตที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: เปลี่ยนช็อคอัพผ้าเบรกใบปัดน้ำฝนที่ B-Quick
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: B-Quick ครบทุกบริการเรื่องรถจะสินค้าหรือบริการไหนก็
11: ผ่อน 0% ทั้งร้านนาน10เดือน
10: ถึง31 กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
12: เติมที่เพื่อรถเติมรอยเพื่อคุณ
13: เร่งรีบตองนี
14: ้เกสรบัวหลวง
13: ดอกสารพี
14: ดอกพิกุล
13: ดอกมะลิ
14: และอื่นๆ
13: รวมกันเป็น
14: ยาหอมเทพจิตรา5มา
13: แก้ลมบำรุงหัวใจใช้อมครั้งละ 5-7 เม็ดหรือละลายกับน้ำสุกยาหอมเทพจิตรา5มาอมแล้วชื่นใจ
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุจอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว์
17: สนับสนุนโดยสบู่เบเนตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: นายชายเอี่ยมสิริประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทการบินไทยจำกัดมหาชนเปิดเผยถึงกรณีที่พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินของการบินไทยถูกทางการประเทศออสเตรเลียจับกุมได้ในข้อหาลักลอบขนยาเสพติดประเภทเฮโรอีนว่าขณะนี้ยังคงอยู่ในการสอบสวนข้อเท็จจริงสอบสวนทางวินัยของทางบริษัทซึ่งทั้งหมดยังไม่แล้วเสร็จทั้งนี้ในส่วนของกระบวนการสอบสวนของทางการออสเตรเลียการบินไทยไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องกับกระบวนการสอบสวนและไม่ได้ประสานงานกับสถานเอกอัครราชทูตไทยเนื่องจากเป็นอำนาจการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ออสเตรเลียอีกทั้งทางการออสเตรเลียไม่อนุญาตให้พนักงานที่ถูกควบคุมติดต่อกับบุคคลภายนอกทั้งนี้ CEO การบินไทยระบุว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเป็นการกระทำของบุคคลไม่ใช่ปัญหาในระดับองค์กรดังนั้นหากบุคคลใดกระทำผิดก็ต้องได้รับโทษตามระเบียบของบริษัทส่วนเหตุการณ์ดังกล่าวได้ส่งผลกระทบต่อเที่ยวบินออสเตรเลียหรือไม่นายชายยืนยันว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นไม่ส่งผลกระทบต่อยอดการจองตั๋วเครื่องบินหรือความเชื่อมั่นของผู้โดยสารและไม่กระทบต่อการให้บริการเที่ยวบินของการบินไทยในเส้นทางประเทศออสเตรเลียโดยทุกเที่ยวบินยังคงให้บริการตามปกติและจนถึงขณะนี้ยังไม่ได้รับการแจ้งเตือนหรือมาตรการเพิ่มเติมจากทางการออสเตรเลียแต่อย่างใด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมเผยความคืบหน้าการสอบสวนคดีเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับส.ส.ภาวุฒิพรรคประชาชนขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานผลการเข้าชี้แจงต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษพร้อมย้ำว่าไม่เข้าไปแทรกแซงการทำงานของกรมสอบสวนคดีพิเศษคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
18: พลตำรวจโทรุตพลนวรัตน์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้สัมภาษณ์ถึงกรณีนายภาวุฒิพงศ์วิทยาพานุส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนกรณีที่มีการนำเอกสารหลักฐานเข้าที่แจ้งต่อพนักงานสอบสวนคดีพิเศษกรณีถูกตรวจสอบเส้นทางการเงินที่เชื่อมโยงกับบริษัทสปาร์คดิจิทัลจำกัดโดยมีวงเงินกว่า28ล้านบาทโดยระบุว่าขณะนี้ยังไม่ได้รับรายงานรายละเอียดจากกรมสอบสวนคดีพิเศษแต่ทราบว่าพนักงานสอบสวนได้ทำการสอบปากคำผู้เสียหายไปแล้วกว่า100ปากและรวบรวมพยานหลักฐานรวมถึงข้อมูลธุรการทางการเงินไปเป็นจำนวนมากโดยเชื่อว่าการดำเนินการจะมีความคืบหน้าทันก่อนสมัยปิดประชุมสภาส่วนกรณีหลังการปิดสมัยประชุมสภาผู้แทนราษฎรนั้นกรมสอบสวนคดีพิเศษจะดำเนินการอย่างไรต่อระบุว่าเป็นหน้าที่ของ DSI ที่จะประเมินความพร้อมของพยานหลักฐานและจำนวนพยานทั้งหมดโดยตนจะไม่เข้าไปแทรกแซงหรือก้าวก่ายการทำงานของพนักงานสอบสวนสำหรับกรณีที่นายภาวุฒิเข้าชี้แจงจะมีประเด็นน่าสงสัยเป็นพิเศษหรือไม่นั้นพลตำรวจโทรุตพลระบุว่ายังไม่ได้สอบถามรายละเอียดเนื่องจากเป็นเรื่องในสำนวนคดีซึ่งเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้พิจารณาประเด็นใดสามารถเปิดเผยต่อสาธารณะได้และประเด็นใดยังไม่สามารถเปิดเผยได้จนความคืบหน้าการแจ้งข้อกล่าวหายังไม่มีกำหนดวันอย่างเป็นทางการโดยยืนยันว่าขณะนี้มีพยานผู้เสียหายประมาณ100ปากและข้อมูลเส้นทางการเงินที่ได้รับมามีจำนวนมากและค่อนข้างเพียงพอขณะที่ภาพรวมของเส้นทางการเงินขอให้กรมสอบสวนคดีพิเศษเป็นผู้ชี้แจงรายละเอียดต่อไปนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานครับ
19: การมีวินัยมีความสามัคคีและรู้จักหน้าที่ถือกันว่าเป็นคุณสมบัติสำคัญประจำตัวของคนทุกคนแต่ในการสร้างเสริมคุณสมบัติ3ข้อนี้จะต้องไม่ลืมว่าวินัยสามัคคีและหน้าที่นั้นเป็นได้ทั้งในทางบวกและทางลบซึ่งย่อมให้คุณหรือให้โทษได้มากเท่าๆกันทั้ง2ทางเพราะฉะนั้นเมื่อจะอบรมจำเป็นต้องพิจารณาให้ถ่องแท้แน่ชัดก่อนว่าเป็นวินัยสามัคคีและหน้าที่ดีคือปราศจากโทษเป็นประโยชน์เป็นธรรมพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรพระราชทานไว้เมื่อวันที่12กรกฎาคม2526
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา13นาฬิกาธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: กองทัพบกขอเชิญเยาวชนที่กำลังศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาหรือผู้ที่มีความสนใจทางด้านศิลปะร่วมส่งผลงานภาพวาดในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของฉันโดยสมัครผ่านทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.comพร้อมทั้งส่งผลงานภาพวาดและใบสมัครทางไปรษณีย์ที่ตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพ10304ภายในวันพุธที่15กรกฎาคม2569สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์064-869-4547ในวันและเวลาราชการหรือ Facebook Page ประกวดวาดภาพสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทย
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: 64ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: 3 2 1นี่ไม่ใช่จรวดไฟดวงจันทร์แต่คือความอร่อยที่จะพาคุณเหาะทะลุจักรวาลน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายจัดเต็มความอร่อยเหาะทั่วไทยจะจิ้มจ้วงกับอะไรก็จัดจ้านกินที่ไหนกับเมนูอะไรก็ฟินไปอีกขั้นกับพริกจัดหนักกระเทียมจัดเต็มอร่อยเหาะน้ำจิ้มสุกี้พันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นขายดีอันดับหนึ่งในไทยสำรวจโดย Nielsen IQ ระหว่าง1สิงหาคม2566ถึง31กรก

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: บริษัทกำลังโตจะวางแผนจ้างงานยังไงดีครับให้การทำงานมีประสิทธิภาพมากขึ้น
0: เราควรประเมินก่อนว่าทีมมีหรือขาดสกิลอะไรอยู่ต้องการคนแบบไหนที่สำคัญพนักงานต้องมีหน้าที่ชัดเจนเพื่อวางแผนงานได้ตรงตามเป้าหมายหรือจะให้ JobsDB by Seek เป็นตัวช่วยในการอัปเดตข้อมูลตลาดแรงงานเพื่อวางกลยุทธ์การจ้างงานได้ดียิ่งขึ้น
1: ดีเลยขอบคุณครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek

0: าหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพ็ทช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
1: ตายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยอ่ะคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอ่ะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอ่ะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์ 2-4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs

คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

ที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ต่อจากนี้ไปเป็นรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดิน

0: ื่อพูดถึงความสุจริตมักเข้าใจกันว่าหมายถึงความซื่อสัตย์หรือซื่อตรงแต่แท้ที่จริงมีความหมายกว้างกว่านั้นมากคำว่าสุจริตหมายถึงความประพฤติดีปฏิบัติชอบทั้งกายวาจาใจกล่าวคือการกระทำคำพูดและความคิดจะต้องเป็นไปในทิศทางที่ดีที่ถูกต้องทุกอย่างด้วยเหตุนี้ทุกคนที่มีความสุจริตแท้จึงไม่สามารถกระทำทุจริตได้เลยพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตเมื่อวันที่6มิถุนายนพุทธศักราช2567
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะขอต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินวันนี้ตรงกับวันพุธที่8กรกฎาคม2569ดิฉันมาศณัฐมนต์พัฒนานัทค่ะ
0: ครับผมณัฐาจันทรังสีนะครับมาพร้อมกับทีมงานช่วงกลางวันนะครับคุณดวงกมลเทวพิทักษ์คุณธีรเทพพงเงินและคุณสมโพธิ์มาศวิจิตรทักทายพูดคุยกับคุณผู้ฟังที่ติดตามทั้งทางสถานีวิทยุแล้วก็ทางเพจอาร์มี่เรดิโอด้วยครับ
1: ค่ะโอ้วันนี้มีข่าวดีนะแต่เช้าเลยค่ะสำหรับผู้ใช้ยานพาหนะทั้งหลายเลยนะคะน้ำมันดีเซลเบนซินลดลงแล้วค่ะก็ทางกบน.นะคะก็มีมติปรับลดราคาน้ำมันดีเซลเนี่ยก็ลดลงไป2บาท56สตางค์ต่อลิตรส่วนกลุ่มเบนซินรวมทั้งแก๊สโซฮอลทุกชนิดเลยก็ลดลงไป2บาท51สตางค์ต่อลิตรค่ะมีผลตั้งแต่เช้ามืดวันนี้เลยนะตี5เลยนะคะไปเติมน้ำมันกันหรือยัง
0: ตามปั๊มต่างๆก็มีผู้ใช้รถใช้ถนนพี่น้องประชาชนเนี่ยทราบข่าวก่อนก็ไปตั้งแต่เช้าเลย
1: นะคะตื่นเช้ากันหน่อยนะคะก็แล้วก็พูดถึงสภาพอากาศตอนนี้หลายพื้นที่นะยังต้องเจอฝนอยู่ใช่ไหมคะคุณณัฐะ
0: ใช่ครับก็ครึ้มฟ้าครึ้มฝนโดยเฉพาะหลังเลิกงานนะคุณบ้านทั้งหมดช่วงเย็นๆนะฮะ
1: ช่วงเรากลับบ้านพอดีรถก็ติดสิอันนี้กรุงเทพเนี่ยชัดเจนเลยนะคะแต่ส่วนต่างจังหวัดนี่เห็นว่าอีสานภาคตะวันออกนี่ก็หนักอยู่ใช่ไหม
0: ก็หนักอยู่ครับ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ในต่างจังหวัดเนี่ยต้องระมัดระวังเรื่องของอุบัติเหตุเพราะว่าฝนตกถนนลื่นไงแล้วก็เวลาขับขี่บางทีไม่ได้ระมัดระวังเท่าไหร
1: ่ค่ะตรวจสอบรถตรวจสอบรถด้วยเหมือนกันพวกยางเดียวต้องดูดีๆด้วยนะนะคะให้พร้อมใช้งานอ่ะข่าวสารวันนี้ก็หลากหลายค่ะคนดียังมีอยู่วันนี้ไม่อยากให้พลาดเลยเป็นเรื่องของนักเรียนในร้อยทำความดีทำอะไรเดี๋ยวต้องไปติดตามแล้วก็วันนี้นะคะพบกับคุณหมอยี่หว่าเช่นเคยค่ะ
0: ครับก็เดี๋ยวค่อยๆติดตามกันไปทีละเรื่องนะครับเดี๋ยวค่อยๆไล่เรียงกันไปวันนี้มีหลากหลายประเด็นนะครับมีมิติในด้านของความมั่นคงด้วยเนี่ยนะฮะอาวุธยุทโธปกรณ์ต่างๆก็มีการพัฒนานะครับเป็นความเคลื่อนไหวแล้วก็เป็นความมูฟเมนต์ของวันนี้เนี่ยนะครับเดี๋ยวช่วงเช้าวันนี้ไปเริ่มกันตั้งแต่เช้าเลยเนี่ยนะครับถือว่าเป็นข่าวที่เป็นมงคลต่อพี่น้องปวงชนชาวไทยนะครับโดยเฉพาะผู้ที่อยู่ในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ใกล้เคียงเนี่ยนะฮะเมื่อช่วงเช้าของวันนี้นะครับเวลาโดยประมาณ8นาฬิกาประชาชนจำนวนมากต่างเฝ้ารับเสด็จสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนะครับเนื่องในโอกาสเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติที่บริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาที่อำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับการแข่งขันกีฬาเรือใบในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569แล้วก็เป็นการสืบสานพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่ทรงสนับสนุนส่งเสริมกีฬาของชาติครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์เนี่ยมีการกำหนดจัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นภายใต้โครงการเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ซึ่งงานนี้เขามีกันตั้งแต่วันที่4ที่ผ่านมาแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้าย4ถึง8กรกฎาคมนะคะที่เขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีค
0: ่
1: ะ
0: บรรยากาศสวยมากๆเลยทีเดียวนะครับก็เป็นท้องทะเลนะครับห้อมล้อมไปด้วย
1: เทือกภูเขานะครับ
0: สวยนะครับแล้วก็แสงรำไรรำไรนะครับในช่วงเช้าอันนี้เป็นภาพบรรยากาศนะครับที่ขึ้นทางเพจอาร์มี่เรดิโอเดี๋ยวผู้ที่ติดตามฟังทางสถานีวิทยุไม่เป็นไรเดี๋ยวณัฐาแล้วก็คุณมาศณัฐมนต์นะครับจะค่อยๆบรรยายนะฮะ
1: บรรยายภาพคลื่นน้ำ
0: าศสวยงามมาก
1: ๆนะครับ
0: แต่เชื่อว่าหลายคนเนี่ยน่าจะได้เห็นแล้วล่ะนะครับก็สำหรับการจัดกิจกรรมในครั้งนี้นะครับก็จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9แล้วก็พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่10นะครับเพื่อสืบสานพระราชกรณียกิจของสมเด็จพระบรมชนกนาถในการรักษาเรื่องของกีฬาการแข่งขันเรือใบเนี่ยนะครับพระองค์มีพระปรีชาสามารถมากๆในสมัยรัชกาลที่9นะครับส่งต่อเรือใบเองด้วยแล้วก็ส่งแล่นเรือใบด้วยเนี่ยนะครับแล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมให้เยาวชนพื้นที่โดยรอบเขื่อนโรงไฟฟ้าและสถานีไฟฟ้าแรงสูงของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเขาได้เรียนรู้แล้วก็ฝึกฝนกีฬาเรือใบนะครับรวมถึงเป็นการต่อยอดนักกีฬาเรือใบในระดับทีมชาติไทยและระดับนานาชาติต่อไปด้วยครับ
1: ค่ะกีฬาเรือใบนะคะก็เป็นกีฬาที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงเอาพระราชหฤทัยใส่ในการสืบสานรักษาและต่อยอดกีฬาเรือใบซึ่งเป็นกีฬาที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงมีพระปรีชาสามารถในการแล่นใบอย่างที่คุณณัฐาได้กล่าวไปเมื่อสักครู่นะคะ
0: ค
1: แล้วก็ทรงมีพระอัจฉริยภาพในการต่อเรือที่ว่านะคะด้วยพระองค์เองโดยการแข่งขันเนี่ยก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินเข้าร่วมการแข่งขันในวันนี้8กรกฎาคม2569ค่ะ
0: ครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาเนี่ยนะครับย้อนไปดูบรรยากาศของเมื่อวานนี้กันบ้างย
1: ัง
0: อยู่กันที่พระมหากรุณาธิคุณนะครับอันนี้เป็นในส่วนของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพระองค์ได้พระราชทานสิ่งของแก่กำลังพลและครอบครัวที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ความไม่สงบชายแดนไทยกัมพูชาปี2568นะครับเป็นกำลังพลที่เหยียบกับระเบิดนะครับนายหนึ่งเนี่ยนะฮะเมื่อวานนี้นะครับช่วงตั้งแต่ 7:15 นนะครับซึ่งอยู่ในที่บ้านเลขที่25หมู่ที่5ตำบลทุ่งสว่างอำเภอประทายจังหวัดนครราชสีมานะครับทางด้านของนายรณิตถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาได้มีการเชิญสิ่งของพระราชทานจากกรมสมเด็จพระเทพนะครับไปมอบแก่ครอบครัวกำลังพลของพลทหารอดิศรป้อมกลางสังกัดกองพันทหารราบที่1กรมทหารราบที่23กองพลทหารราบที่6นะครับซึ่งกำลังพลนายดังกล่าวได้เป็นผู้บาดเจ็บแล้วก็ทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดพื้นที่ปราสาทตาควายซึ่งอยู่ในพื้นที่ของอำเภอพนมดงรักจังหวัดสุรินทร์นะครับปัจจุบันกำลังพลดังกล่าวนะครับรับการรักษาตัวอยู่ที่ภูมิลำเนาครับ
1: ก็มีภาพประกอบให้ได้ชมทางเพจนะคะ
0: ครับนี่นะฮะ
1: ก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านหลายท่านนะคะที่ไม่ได้เสียชีวิตก็บาดเจ็บก
0: ็
1: มีหนักด้วยหลายหลายท่านนะคะที่ต้องพักรักษาตัวค่ะ
0: ครับอย่างความปลื้มปิตินะครับแก่ครอบครัวของกำลังพล
1: ที่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้านะคะได้พระราชทานสิ่งของให้แก่กำลังพลและก็ครอบครัวเพื่อเป็นขวัญกำลังใจค่ะแทรกนิดนึงเอาคุณมาลินีมาอีกแล้วนะคะช่วงนี้ก็จะเป็นการฝึกเรื่องของการทำงานทางเทคนิคช่วยเราเรื่องภาพนะคะสำหรับคุณมารินี
0: ครับผม
1: ค่ะมาดูข่าวกันต่อนะคะอันนี้ก็เป็นในส่วนของท่านผู้บัญชาการทหารบกค่ะไปตรวจความพร้อมผู้ปฏิบัติหน้าที่พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยก็เน้นความพร้อมแล้วก็ความสง่างามอย่างสมพระเกียรติค่ะกล่าวถึงความคืบหน้านะคะการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเมื่อวานนี้ค่ะพลเอกพนาแคล้วปลอดทุกข์ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมกับคณะผู้บังคับบัญชาก็ได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมความคืบหน้าการเตรียมการจัดงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระพันปีหลวงในส่วนของกรมพลาธิการทหารบกนะคะโดยรับฟังการบรรยายสรุปผลการซักซ้อมแล้วก็ความพร้อมในทุกด้านค่ะ
0: ครับซึ่งกรมพลาธิการทหารบกนะครับเขามีการจัดกำลังพลจำนวน276นายปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้อัญเชิญเครื่องสูงพระราชอิสริยยศอย่างเช่นธงสามชายประตูหน้าผู้เชิญและผู้คุมฉัตรเครื่องสูงทองแผ่ลวดอินพรหมเชิญจามอนคนหามเสด็จกลีบบัวพระนำและบังแทรกนะครับรวมทั้งสิ้น5ริ้วขบวนซึ่งในโอกาสนี้ผู้บัญชาการทหารบกและคณะท่านก็มอบของบำรุงขวัญแก่กำลังพลเพื่อเป็นขวัญกำลังใจด้วยและท่านก็ห่วงใยนะครับต่อกำลังพลผู้ปฏิบัติหน้าที่ซึ่งทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเป็นผู้ที่ทุ่มเทแรงกายแรงใจ เตรียมความพร้อมในการปฏิบัติให้ทุกริ้วขบวนนะครับทุกการปฏิบัติเป็นไปอย่างสมพระเกียรติสูงสุดทุกประการครับ
1: ค่ะจากนั้นผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะก็ได้ตรวจเยี่ยมการซักซ้อมณลานอเนกประสงค์กรมพลาธิการทหารบกพร้อมให้กำลังใจแล้วก็ขอให้กำลังพลทุกนายเนี่ยยึดมั่นในความถูกต้องตามราชประเพณีควบคู่กับการดูแลสุขภาพเน้นเรื่องสุขภาพด้วยนะคะต้องแข็งแรงพร้อมด้วยตลอดห่วงของการฝึกซ้อมแล้วก็การปฏิบัติหน้าที่เพื่อให้สามารถปฏิบัติภารกิจสำคัญครั้งประวัติศาสตร์นี้ได้อย่างเต็มกำลังและสมพระเกียรติค่ะ
0: ครับภาพที่ขึ้นอยู่ในขณะนี้ทางเพจ Army Radio นะคุณผู้ฟังก็จะเป็นภาพในส่วนของมีกำลังพลส่วนหนึ่งหามเสด็จกลีบบัวอยู่ทางด้านหน้านะครับแล้วก็สองข้างก็ขนาบไปด้วยเครื่องสูงต่างๆเนี่ยนะครับถ้าลองสังเกตดูนะคุณมา
1: ณ
0: ัฐมน
1: ตรีไกลๆใช่ไหมเสียง
0: ถูกต้องครับกำลังพลที่เข้าร่วมเนี่ยเขาจะมีลักษณะความสูงที่ค่อนข้างจะเท่ากันนะครับ
1: แล้วใช่ไหมคะ
0: นอกเหนือจากการคัดเรื่องของความแข็งแรงแล้วจะต้องคัดส่วนสูงด้วยเพราะว่าบางทีการยกการแบกการหามเนี่ยถ้าส่วนสูงมีความต่างกันเนี่ยอันนี้จะค่อนข้างลำบากแล้วเนี่ยนะครับแล้วก็ความสง่างามความสวยงามของริ้วขบวนก็คำนึงถึงด้วยเช่นเดียวกัน
1: เนี่ยนะครับมากเลยนะคะ
0: ต้องเป็นไปตามโบราณราชประเพณีเนี่ยนะฮะแล้วก็ความสง่างามสมพระเกียรติด้วยซึ่งภายหลังจากการตรวจเยี่ยมนะครับผู้บัญชาการทหารปกพร้อมคณะท่านก็เดินทางไปต่อนะครับยังพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติพระนครกรุงเทพมหานครนะครับท่านก็รับฟังการบรรยายสรุปจากกรมสรรพาวุธทหารปกเกี่ยวกับความคืบหน้าการบูรณะปฏิสังขรณ์ราชรถราชยานพระยานมาตรและเครื่องประกอบต่างๆก่อนที่ท่านผู้บัญชาการทหารปกท่านจะกล่าวขอบคุณนะครับแล้วก็ชื่นชมแหละในความทุ่มเทของกำลังพลทุกส่วนที่ร่วมกันปฏิบัติภารกิจในการบูรณะปฏิสังขรณ์ร่วมกับกรมศิลปากรพร้อมมอบสิ่งของบำรุงขวัญเป็นกำลังใจให้กับกำลังพลจากกรมสรรพาวุธทหารบกครับ
1: ค่ะทั้งนี้นะคะในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกเองเนี่ยก็มีการดำเนินการตรวจสอบแล้วก็บูรณะโครงสร้างราชรถราชยานแล้วก็พระยานมาตรรวมถึงเครื่องประกอบต่างๆต้องดูให้ดีมีความมั่นคงแข็งแรงไหมระบบกลไกการเคลื่อนที่แล้วก็การชักลากเพื่อให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์แล้วก็ต้องงดงามด้วยสมพระเกียรติในพระราชพิธีสำคัญของชาติค่ะ
0: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับทางด้านของพลตรีพานุบ้านทองนะครับผู้บัญชาการศูนย์อุตสาหการสรรพาวุธกรมสรรพาวุธทหารบกเนี่ยท่านก็ได้กล่าวถึงเรื่องของการเตรียมความพร้อมของกรมสรรพาวุธทหารบกนะครับบอกว่าทางกรมเนี่ยมีความรับผิดชอบในการซ่อมบำรุงราชรถและราชยานต่างๆรวมทั้งหมด5แบบด้วยกันนะครับ5แบบเนี่ยก็ประกอบด้วยพระมหาพิชัยราชรถเวชยันตรราชรถราชรถน้อยอีก3องค์เกริ่นบันไดนาค2องค์ฐานรองพระโกศและพระยานมาสามลำคาญ2องค์นะครับซึ่งความพร้อมของพระมหาพิชัยราชรถขณะนี้ในส่วนของกรมสรรพาวุธทหารบกเนี่ยก็ดำเนินการเกือบครบถ้วน 100% แล้วเนี่ยนะฮะและส่วนเวชยันตรราชรถก็ดำเนินการเกือบเสร็จแล้วทั้งหมดเช่นเดียวกันครับ
1: ค่ะพร้อมกันนี้นะคะกองทัพบกยังได้ดำเนินการซักซ้อมฉุดชักราชรถควบคู่กันไปด้วยทั้งในพื้นที่ของกรมสรรพาวุธทหารบกแล้วก็นอกพื้นที่นะคะก็คือที่สนามบินเล็กของกองทัพอากาศทั้งนี้ก็ยืนยันว่าราชรถเนี่ยนะคะที่ได้บูรณะปฏิสังขรณ์ได้มีการตรวจสอบความแข็งแรงจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือแล้วก็มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีโดยมีการใช้เทคโนโลยีนะคะซึ่งเป็น ที่เรียกกันว่าใช้สนามแม่เหล็กนะคะใช้สนามแม่เหล็กเพื่อที่จะตรวจสอบความแข็งแรงบนชิ้นงานโลหะแล้วก็มีผู้ชำนาญการเข้ามาดำเนินการตรวจสอบโครงสร้างที่เป็นเหล็กแล้วก็ได้รับการร่วมมือจากคณาจารย์ต่างๆเป็นอย่างดีในทุกๆเรื่องเลยนะคะในทุกๆครั้งที่มีการตรวจซึ่งก็จะมีการสำรวจเรื่องความบกพร่องมีบ้างไหมนะคะแล้วก็ภาพรวมในขณะนั้นว่ามีความสมบูรณ์ครบถ้วนอย่างไรค่ะ
0: ครับก็ภาพบรรยากาศที่ขึ้นขณะนี้นะครับอันนี้น่าจะเป็นที่บริเวณหน้าพระมหาพิชัยราชรถนะครับในขณะที่ผู้บัญชาการทหารบกพร้อมคณะท่านตรวจเยี่ยมอยู่นะครับถ้าสมมติว่าเราโฟกัสกันลงไปเนี่ยเราจะเห็นรายละเอียดต่างๆเนี่ยนะฮะในการที่เขาได้มีการซ่อมแซมแล้วก็มีการปรับปรุงขณะนี้ก็ถือว่ามีความพร้อมมากๆเลยทีเดียวเนี่ยนะฮะประเทศไทยของเราคุณผู้ฟังครับในเรื่องของการจัดพระราชพิธีต่างๆเนี่ยจริงอยู่ที่พระราชพิธีต่างๆในโลกเนี่ยมีหลากหลายพระราชพิธีแต่ว่าประเทศไทยคือหนึ่งในประเทศที่มีพระราชพิธีที่มีความละเอียดอ่อนในราชประเพณีเนี่ยมากที่สุด
1: ศิลปะนะคะที่เป็นเอกลักษณ์ของประเทศเรา
0: ถูกต้องครับแล้วก็อันนี้นะครับต้องอาศัยความชำนาญแล้วก็ในเรื่องของ ก็ในส่วนของความถนัดเนี่ยนะฮะ
1: ดูนะคะต้องอาศัยหลายส่วนทีเดียว
0: นะครับก็น่าจะเป็นกรมศิลปากรก็ช่วยดูแลในเรื่องนี้ด้วยเนี่ยนะครับนอกจากนี้นะครับกรมสรรพวุฒิฐานปกเขาก็ได้มีการดำเนินการเสริมสร้างความแข็งแรงในส่วนที่เป็นเหล็กและเป็นไม้นะครับตลอดการใช้งานราชรถทุกองค์เสมอมามีการตรวจสอบความพร้อมอย่างสม่ำเสมอและในอนาคตก็จะมีการปรับปรุงให้มีความแข็งแกร่งมากยิ่งขึ้นเนื่องจากอายุการใช้งานของราชรถทุกองค์เนี่ยมีมาอย่างยาวนานนะครับแต่คาดว่าคงไม่จำเป็นที่ต้องมีการปรับปรุงเยอะเพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็มีการดูแลอยู่สม่ำเสมออยู่แล้วนะครับรวมทั้งยังเป็นการเป็นการยกระดับนะครับความร่วมมือจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเมื่อกี้ที่เราพูดไป
1: คือกรมศิลปากร
0: ใช่ครับก็ดูแลโดยสำนักงานช่าง10หมู่เนี่ยนะครับที่มีการดำเนินงานตลอดก็ทำให้เชื่อมั่นนะครับว่าการดำเนินงานเกี่ยวกับพระราชพิธีที่เกี่ยวข้องต่างๆในส่วนของการใช้ราชรถแล้วก็ราชยานนะครับมีความพร้อม 100% แน่นอนนะครับบูรณาการโดยมีการบูรณะนะครับว่าก็คาดการณ์ว่าจะแล้วเสร็จสิ้นเนี่ยในเดือนตุลาคมนี้และหลังจากนั้นคุณผู้ฟังครับเขาจะมีการซักซ้อมความพร้อมจำนวน6ครั้งด้วยกันแบ่งเป็นการซ้อมใหญ่2ครั้งแล้วก็ซ้อมย่อยอีก4ครั้งในช่วงสิ้นเดือนตุลาคมนี้ครับ
1: ค่ะช่วงนี้พักฟังเพลงนะคะวันนี้ขอนำบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราวันนี้เอาเพลงที่ขับร้องโดยคุณทรายโกลเด้นซองมานะคะต
0: ้
1: องบอกว่าเพลงนี้ถือเป็นหนึ่งในบทเพลงที่สมเด็จพระพันปีหลวงเนี่ยทรงโปรดอย่างยิ่งด้วยเชิญรับฟังแล้วเดี๋ยวกลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ

0: ต้นไปสำหรับบทเพลงพระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราเวอร์ชันนี้มีเสียงนกร้องด้วย
1: โอ้นี่ที่เราฟังดูเนี่ยนะครับก็จะได้จินตนาการถึงภาพบรรยากาศนะประเทศไทยของเราความอุดมสมบูรณ์ขนาดไหนอ
0: ่
1: ะในป่าในเขาต่างๆลำเนา
0: ไพรของเราเนี่ยนะคะค่ะมาดูข่าวสารกันต่อค่ะวันนี้ก็มีเรื่องราวอย่างที่คุณณัฐได้เกริ่นไปนะคะมีงานที่น่าสนใจมากๆดิฉันต้องบอกเลยว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยด้วยวันนี้นะคะ 8-10 กรกฎาคมในประเทศไทยเราจัดงานไทย DevX2026ค่ะก็คือ Thailand Defense Industry Exhibition 2026ค่ะจัดที่อาคารอเนกประสงค์สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมพื้นที่ศรีสมานค่ะโดยในวันนี้เนี่ยเมื่อช่วงเช้าท่านนายกไปเลยนะท่านอนุทินชาญวีรกูลค่ะท่านก็เดินทางไปเป็นประธานเปิดงานนี้ด้วยรวมทั้งมีคณะรัฐมนตรีก็ไปร่วมด้วยโดยมีพลเอกธราพงษ์มลคำนะคะปลัดกระทรวงกลาโหมก็ให้การต้อนรับภายในงานก็มีผู้แทนจากกระทรวงกลาโหมผู้แทนเหล่าทัพร่วมงานอย่างคับข้างเลยในส่วนของกองทัพบกเราผู้บัญชาการฐานบกท่านก็เดินทางไปร่วมงานนี้ด้วยค่ะ
1: ครับก็การจัดงานดังกล่าวเนี่ยนะครับอย่างที่คุณมาดันทบนได้บอกไปว่าเป็นครั้งแรกของประเทศไทยนะครับที่กระทรวงกลาโหมร่วมมือกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและก็นักวิจัยไทยนะครับจัดงานเกี่ยวกับอุตสาหกรรมป้องกันประเทศเพื่อเป็นการต่อยอดเทคโนโลยีทางทหารแล้วก็เป็นการส่งเสริมการพึ่งพาตนเองอย่างยั่งยืนผมว่าอันเนี้ยนะครับน่าจะคือหัวใจหลักเลยทีเดียวเนี่ยนะครับเขาก็มุ่งเน้นนะครับเรื่องของการจัดแสดงนวัตกรรมยุทโธปกรณ์แล้วก็เทคโนโลยีป้องกันประเทศจากฝีมือคนไทยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจมากๆเพื่อเป็นการผลักดันไทยสู่ศูนย์กลางอุตสาหกรรมความมั่นคงระดับภูมิภาคสำหรับในปีนี้นโยบายของพลโทอดุลบุญธรรมเจริญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเนี่ยท่านก็เน้นนโยบายการผลักดันนวัตกรรมทหารไทยของนวัตกรรมทหารของประเทศไทยครับ
0: ค่ะโดยที่เมื่อวานนี้ย้อนไปเนี่ยทางท่านปลัดกระทรวงกลาโหมพลเอกธรพงษ์มลคำเนี่ยก็ได้กรุณาเป็นประธานในพิธีถวายสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนที่จะจัดงานเนี่ยนะคะเพื่อความเป็นสิริมงคลในงานครั้งนี้ด้วยนะคะโดยก็มีการประกอบพิธีถวายสักการะพระพุทธไตรเสนากลาโหมพิทักษ์ถวายราชสักการะแล้วก็บวงสรวงพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรวมทั้งถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระนเรศวรมหาราชแล้วก็สักการะพระบิดาสามเหล่าทัพด้วยค่ะก็ที่สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมศรีสมานนั่นเองค่ะ
1: ครับก็เป็นงานบรรยากาศนะครับที่ท่านนายกรัฐมนตรีท่านก็ไปนะวันนี้เพราะว่าในส่วนของอุตสาหกรรมการป้องกันประเทศต่างๆณปัจจุบันนี้คนไทยเรามีฝีมือแล้วก็เก่งมากๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะวิจัยแล้วก็มีการพัฒนาน
0: วัตกรรมใหม
1: ่ๆต่างๆอย่างเรื่อยๆเนี่ยนะครับแล้วก็ได้คุณภาพด้วยนะฮะอันนี้เป็นบรรยากาศที่เกิดขึ้นเดี๋ยวงานเนี่ยก็จัดถึงวันที่10น่าจะใช่นะครับ10กรกฎาคมนี้นะครับบรรยากาศต่างๆเดี๋ยวถ้ามีความเคลื่อนไหวอย่างไรที่น่าสนใจเดี๋ยวเรานำมาพูดคุยกันอย่างแน่นอนนะครับไปดูกันต่อนะ
0: ก่อนจะไปหมอยี่หวามีข่าวใช่ไหมคะ
1: นิดนึงฮะนะครับอันนี้เป็นในส่วนของกองทัพบกโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกนะครับเชิญชวนพี่น้องประชาชนในพื้นที่นะครับจังหวัดสระแก้วอำเภออรัญญประเทศหรือว่าพื้นที่ใกล้เคียงหรือผู้ที่สนใจนะครับร่วมกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ชุมชนร่วมใจคลองน้ำใสมั่นคงนะครับซึ่งผู้เข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรนายทหารประชาสัมพันธ์โรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนทหารบกเขาก็จัดขึ้นเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์กับประชาชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนที่อำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนะครับก็ตำบลคลองน้ำใสนี่แหละในวันศุกร์นี้นะครับ10กรกฎาคมช่วงเช้าเลยฮะเวลา 8:00 น.ถึงเที่ยงตรงนะครับ
0: ค่ะซึ่งก็เบื้องต้นเนี่ยก็จะมีพันเอกณัฐวัฒน์จันเจริญนะคะรองผู้บัญชาการโรงเรียนกิจการพลเรือนกรมกิจการพลเรือนเป็นประธานในพิธีกิจกรรมเขาก็มีหลายอย่างก็มีการให้ความรู้เรื่องเฟกนิวส์น่าสนใจ
1: ครับ
0: คิดก่อนคลิกรู้เท่าทันสื่อออนไลน์การบรรยายแล้วก็สาธิตเรื่องโดรนก็มีนะโดยกองบิน3ทันสมัยมากเลยกิจกรรมไตรรงค์นำทางจิตอาสานำนำธรรมนะคะเสริมสร้างอุดมการณ์ความรักชาติค่ะ
1: ครับแล้วก็นอกจากนี้นะครับพอมีการจัดบูธกิจกรรมโดยรอบบริเวณด้วยนะครับก็จะมีการบริการตรวจสุขภาพเบื้องต้นจากทีมแพทย์โรงพยาบาลค่ายสุรสิงหนาถและกองบิน3นะครับรวมถึงบูธให้ความรู้เกี่ยวกับสุขภาพนิทรรศการให้ความรู้เรื่องของโดรนแล้วก็การบินโดรนจำลองนะครับ
0: เมื่อกี้คุณพูดเรื่องสุขภาพน่าสนใจนะไม่เชื่อไม่แชร์จนกว่าจะชัวร์
1: เดี๋ยวนะเดี๋ยวนี้จะมาแชร
0: ์
1: ส ุ่ม 4 สุ่ม 5 ไม่ได้แล้ว
0: ใช่น่าติดตามนะคะ
1: และนอกจากบินโดรนแล้วมีการตัดผมฟรีด้วยสำหรับพี่น้องประชาชนนะครับแล้วก็มีการจัดแสดงสินค้าเกษตรนิคมเกษตรกรรมทหารผ่านศึกคลองน้ำใสนะครับซึ่งก็ดูแลโดยองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกเนี่ยนะฮะ
0: แล้วก็มีประกอบการบรรเลงเพลงไพเราะเพื่อความผ่อนคลายด้วยนะจากกองบิน3ก็ประชาชนที่อยู่แถบนั้นนะคะอยู่ที่พื้นที่คลองน้ำใสพื้นที่ใกล้เคียงแค่ใกล้เคียงนะคะหรือว่าประชาชนทั่วไปที่สนใจก็ไปร่วมงานได้นะคะชื่องานชุมชนร่วมใจคลองน้ำใสมั่นคงค่ะจัดที่โดมอเนกประสงค์โรงเรียนอพป.คลองน้ำใสค่ะที่ตำบลคลองน้ำใสอำเภออรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วย้ำอีกครั้ง10กรกฎาคมวันศุกร์นี้8นาฬิกาถึงเที่ยงค่ะ
1: ครับพลาดไม่ได้เลยทีเดียวนะครับ
0: ค่ะช่วงนี้ไปพบกับช่วงทำดีเพื่อแผ่นดินกับคุณหมอยี่หวานะคะวันนี้นำเสนอตอนโรงเรียนบ้านหวังยาวเชิญรับชมค่ะ
2: แผ่นดินแห่งนี้นั้นมีค่าล้นด้วยเลือดของบรรพชนหลั่งล้นรถแผ่นดิน
3: สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยนะคะกับช่วงเวลาทำความดีเพื่อแผ่นดินกับพวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีค่ะสัปดาห์นี้ยังไม่ได้ขึ้นไปเยี่ยมชาวบ้านบนดอยนะคะเพราะต้องเตรียมตัวไปออกหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอสวที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากช่วงนี้ทางทีมงานล่วงหน้าก็ได้เข้าไปสำรวจเส้นทางเป็นระยะค่ะพร้อมกับเตรียมสถานที่และจัดวางน้ำดื่มตามจุดต่างๆเพื่อความสะดวกในการเดินทางของทีมแพทย์อาสาค่ะเส้นทางปีนี้ดูแล้วไม่มีอะไรน่ากังวลใจเหมือนปีที่ผ่านมานะคะถึงแม้ว่าจะมีฝนตกหนักเป็นบางช่วงแต่ถนนหนทางก็ไม่ยากลำบากมากนะค่ะสำหรับพวกเราทีมแพทย์อาสาที่เคยผ่านเส้นทางที่ยากลำบากมานับครั้งไม่ถ้วนปีนี้พวกเราก็คิดว่าไม่ต้องเตรียมการอะไรมากนะคะ19กรกฎาคมนี้พบกันที่อำเภอท่าสองยางจังหวัดตากนะคะส่วนในวันนี้พวกเราทีมจิตอาสาใต้ร่มพระบารมีร่วมกับผู้มีจิตเมตตาและคณะนิสิตนักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าปปล.30กลุ่มบ้านหน้าพระลานได้นำเก้าอี้พลาสติกจำนวน150ตัวมามอบให้กับโรงเรียนบ้านวังยาวจังหวัดสระแก้วค่ะภาพกิจกรรมการมอบวันนี้คงส่งให้ไม่ทันนะคะจะนำมาให้ดูกันในสัปดาห์หน้านะคะโรงเรียนแห่งนี้เป็นโรงเรียนเล็กๆในชนบทที่อยู่ห่างไกลจากตัวเมืองหลายกิโลค่ะได้รับการประสานขอสนับสนุนเก้าอี้จำนวน150ตัวตอนนี้ได้ครบตามจำนวนแล้วนะคะจึงนำมาส่งมอบให้กับทางโรงเรียนขอกราบขอบพระคุณผู้มีจิตเมตตาทุกท่านที่ร่วมสนับสนุนมาในครั้งนี้ด้วยนะคะนอกจากส่งมอบเก้าอี้จำนวน150ตัวแล้วยังมีการมอบทุนการศึกษาให้เด็กๆอีกจำนวน25ทุนค่ะเรียกได้ว่ามาครั้งนี้อิ่มอกอิ่มใจกันทั่วหน้าเลยนะคะอดใจรอดูภาพกิจกรรมน่ารักน่ารักของเด็กๆกันไว้ก่อนนะคะเพราะว่าวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วค่ะแล้วพบกันใหม่วันพุธหน้าเวลาเดิมนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณคุณยิวาด้วยเนี่ยนะครับก็ภาพบรรยากาศเดี๋ยวเราติดตามกันนะครับคุณยิวาน่าจะเก็บมาฝากเราแน่นอนนะครับแล้วก็ขอบคุณหัวใจในการที่ขึ้นไปทำเพื่อน้องๆเด็กๆเยาวชนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่ห่างไกลด้วยนะครับคนดียังมีอยู่วันนี้คุณผู้ฟังครับโลกโซเชียลแห่ชื่นชมนะครับนักเรียนในร้อยพัชรพลในการใช้ทักษะการทำ CPR ก็คือการช่วยชีพฉุกเฉินเนี่ยนะครับกู้ระบบสัญญาณชีพผู้ป่วยหมดสติกระทันหันรอดตายบุดปิดเนี่ยนะครับเหตุระทึกเนี่ยเกิดขึ้นที่บริเวณสถานีรถไฟฟ้า BTS อารีนะครับมีผู้ป่วยรายหนึ่งเขาเกิดอาการชักอย่างรุนแรงหมดสติล้มลงไปกับพื้นท่ามกลางความตื่นตระหนกของผู้พบเห็นนะครับทว่าในนาทีชีวิตช่วงนั้นนะครับนักเรียนในร้อยพัชรพลเนตรพลเนี่ยนะครับนักเรียนในร้อยชั้นปีที่4เขาอยู่ในพื้นที่พอดีน้องก็ไม่รีรอนะครับให้การช่วยเหลือโดยทันทีครับ
0: ต้องย้ำชื่อนามสกุลกันอีกครั้งเลยนะคะนักเรียนในร้อยพัชรพลเนตรพลค่ะก็ได้ใช้ทักษะการทำ CPR ด้วยการปั๊มหัวใจอย่างถูกวิธีพร้อมทั้งประสานงานกับเจ้าหน้าที่ประจำสถานีแล้วก็หน่วยแพทย์กู้ชีพในระบบการแพทย์ฉุกเฉินอย่างรวดเร็วนะคะส่งผลให้ผู้ป่วยรายนี้กลับมามีสัญญาณชีพอีกครั้งยินดีด้วยจริงๆเลยก่อนจะได้รับการนำตัวส่งต่อไปเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลอย่างปลอดภัยค่ะ
1: ครับก็หลายครั้งนะครับที่เราพูดคุยกันว่าในเรื่องดังกล่าวเนี่ยถ้าพบเจออุบัติเหตุฉุกเฉินเนี่ยต้องรีบเข้าให้การช่วยเหลือนะครับเพราะว่าปล่อยระยะเวลาช้าไปเนี่ยไม่ได้เลยนะครับเขาไม่ได้ถึงแม้ว่าเป็นวินาทีอะนะฮะเพราะว่ามีความสำคัญมากๆนะครับการตัดสินใจเข้าคลี่คลายสถานการณ์ฉุกเฉินเฉพาะหน้าของนักเรียนในร้อยพัชรพลในครั้งนี้นะครับ ก็แน่นอนได้รับความชื่นชมจากประชาชนผู้อยู่ในเหตุการณ์จำนวนมากแล้วก็ในโลกโซเชียลด้วยนะครับสะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมศักยภาพตลอดจนความเสียสละและจิตสาธารณะในการช่วยเหลือทำหน้าที่ในการที่จะดูแลประชาชนปกป้องชีวิตประชาชนอย่างแท้จริงเลยทีเดียวปรบมือดังๆให้กับในส่วนของน้องพัชรพลด้วยครับ
0: ยังพอมีเวลานะคะมาดูเหล่าทหารกล้าเนี่ยนะคะที่ปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินแล้วก็ยุทธการศตวรรษประจำปี2568เขาก็ได้รับประกาศเกียรติคุณด้วยนะคะโดยผู้บังคับกองพันซ่อมบำรุงกรมสนับสนุนที่12มอบใบประกาศเกียรติคุณโดยกองพันทหารม้าที่20กรมทหารม้าที่5รักษาพระองค์นะคะก็ได้จัดทำให้กับกำลังพลของหน่วยค่ะที่ปฏิบัติภารกิจป้องกันชายแดนไทยกัมพูชาในการปฏิบัติการยุทธการยุทธบดินแล้วก็ยุทธการศตวรรษเมื่อปีที่แล้วเนี่ยนะคะเพื่อเป็นเกียรติประวัติแล้วก็แสดงถึงความภาคภูมิใจในการปฏิบัติภารกิจอันทรงเกียรติของเหล่าทหารกล้านะคะดูจากภาพแล้วนี่เป็นส่วนหนึ่งจริงๆมีหลายท่านมีภาพหมู่ด้วยนะคะก็จะเห็นว่าหลายท่านเลยที่ได้รับประกาศครั้งน
1: ี้นะครับนี่คือทั้งหมดนะครับของรายการรู้รักสามัคคีทำความดีเพื่อแผ่นดินในกลางวันนี้เวลาหมดลงเป็นที่เรียบร้อยเราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาแล้วล่ะครับสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงของกองทัพบกนำเสนอสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
2: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง13นาฬิกากับธิตารีสายสว่างค่ะนายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกอรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงประเทศสักครู่มาติดตามค่ะ
3: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วยครีมไบโอซูเปอร์ทรีทเมนต์ครีมกล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
4: เสียวฟันอะ
5: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
6: เสียวฟัน

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: กรีนไบโอมีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรซองสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมซองสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้องกรีนไบโอเท่านั้น
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
5: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาน
6: ายกรัฐมนตรียืนยันไม่ยุบกรมน.เตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจเพราะเป็นสถาบันหลักดูแลประชาชนดูงานด้านความมั่นคงของประเทศคุณสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานค่ะ
7: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยภายหลังการเยี่ยมชมนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศโดยขอเชิญชวนประชาชนมาร่วมงานนิทรรศการนี้ซึ่งเป็นนิทรรศการแสดงศักยภาพอุตสาหกรรมป้องกันประเทศไทยพร้อมระบุได้ว่านิทรรศการนี้ได้เห็นถึงความมุ่งมั่นและความพร้อมของผู้ประกอบการดังนั้นรัฐบาลจะต้องทำจากนี้ไปคือให้หน่วยงานกองทัพหรือหน่วยงานที่ต้องใช้อุปกรณ์เหล่านี้ในการปฏิบัติต้องจัดหาของไทยมาใช้ซึ่งหากจัดหามามากผู้ประกอบการก็จะมีการพัฒนายกระดับศักยภาพขึ้นเรื่อยๆส่วนกรณีข้อเสนอแนะให้ปรับโครงสร้างด้านความมั่นคงโดยเฉพาะข้อเสนอของนายวันมูฮัมหมัดนอร์มัตฮาที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีให้มีการยุบกอรมน.เพราะเป็นหน่วยงานซ้ำซ้อนส่วนตัวได้ย้ำไปแล้วว่าไม่มีการยุบดังนั้นจึงไม่ต้องกังวลใดๆเพราะเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะถือเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวส่วนตัวทราบดีว่านายวันนอแสดงความรู้สึกเพราะอยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างๆขึ้นมาบางทีก็ต้องให้ได้บ่นได้ระบายแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกอรมน.เปรียบเสมือนหน่วยงานราชการเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นระยะเวลานานเดี๋ยวต้องไปปรับความเข้าใจกับนายวันนออีกครั้งสรทัณฑ์เหมพิพัฒน์รายงานครับ
6: เกิดการสู้รบในฝั่งเมียนมาตั้งแต่เมื่อคืนที่ผ่านมาต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้ระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาได้ยินเสียงอาวุธหนักสนั่นถึงชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากคุณไพฑูรย์สุขแว่นรายงานค่ะ
8: สถานการณ์การสู้รบในพื้นที่บ้านมิลปานอำเภอเมียวดีจังหวัดเมียวดีตรงข้ามตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดจังหวัดตากตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้ต่อเนื่องจนถึงเช้าวันนี้พบว่าเกิดการสู้รบระหว่างทหารเมียนมากับกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาอย่างต่อเนื่องโดยมีการใช้อาวุธหนักและอาวุธประจำกายโจมตีกันจนได้ยินเสียงดังสนั่นพื้นที่แนวชายแดนของอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทั้งนี้มีรายงานว่ากองกำลังทหารเมียนมามีการเพิ่มกำลังเข้ามาเพื่อต้องการเข้ายึดคืนพื้นที่จากกองกำลังกลุ่มต่อต้านรัฐบาลเมียนมาแต่สู้รบดังกล่าวส่งผลกระทบทำให้มีกระสุนของกองกำลังไม่ทราบฝ่ายจากฝั่งเมียนมาหลุดข้ามแดนเข้ามายังฝั่งไทยตกใส่บ้านเรือนของราษฎรบางส่วนโดยเฉพาะพื้นที่หมู่9บ้านห้วยหมาวงตำบลหมาวันอำเภอแม่สอดซึ่งพบว่าเป็นจุดเดิมที่เคยตกก่อนหน้านี้นายเจ้าหน้าที่ทหารหน่วยเฉพาะกิจราชมนูกองกำลังเลสวนและหน่วยงานด้านความมั่นคงยังคงมีการตึงกำลังตลอดแนวชายแดนเพื่อรักษาอธิปไตยและดูแลความปลอดภัยของราษฎรไปดูสุขแว่นรายงานจากจังหวัดตากครับ
6: พันตำรวจเอกเจษริตแพ่งศรีสารรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดบุรีรัมย์ร่วมประชุมติดตามความคืบหน้าคดีหลังมีประชาชนร้องทุกข์กล่าวโทษอดีตสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลแห่งหนึ่งในอำเภอประโคนชัยซึ่งถูกกล่าวหาว่าหลอกชักชวนประชาชนลงทุนและทำธุรกิจหลายรูปแบบเบื้องต้นพบมีผู้เสียหายมากกว่า20รายบางรายโอนที่ดินให้นำไปใช้เป็นหลักทรัพย์กู้เงินกับธนาคารบางรายถูกชักชวนให้ลงทุนซื้อเครื่องจักรและรถบรรทุก10ล้อเพื่อร่วมกันเปิดลานรับซื้อข้าวแต่สุดท้ายแล้วกลับต้องรับภาระหนี้สินเพียงลำพังรวมมูลค่าความเสียหายกว่า20ล้านบาททั้งนี้ตำรวจได้เร่งรวบรวมพยานหลักฐานส่งพนักงานอัยการดำเนินคดีตามกฎหมายโดยยืนยันว่าจะให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่าย
9: การโกหกบิดเบือนเท่ากับปฏิเสธความจริงและคนที่ปฏิเสธความจริงจะไม่ได้รับการยอมรับในที่สุดร่วมสนับสนุนทุกความจริงกับศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
6: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 14:00 นธิตารีสายสว่างศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
10: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทร มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
11: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
2: อย่าไปเสียดายกับเรื่องที่ผ่านมาแต่จงมีความสุขกับเวลาที่เหลือ
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้
4: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
5: Number 17

0: อาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
1: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: EFM DJ Playlist by
3: DJ Nan ค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะวันนี้ทักทายกันรอบ2นะคะ DJ Nan มาแล้วเมื่อเช้ามาแทนแฉด้วยล่ะแล้วก็มาช่วงตัวเองนะคะบ่ายโมงถึงบ่ายสามทักทายข้อความทางแอป A-Time ฟังฟินนะคะมีบอกว่ามารอหนุ่มๆ Process ได้เลยเดี๋ยวชั่วโมงหน้าเจอกับพวกเขาแน่นอนนะคะมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ด้วยเดี๋ยวมาพูดคุยกันแล้วก็มีคนแชร์มาว่าแนะนำกาแฟแก้ง่วงหรือว่าที่ DJ กำลังดื่มทีจ้าก็ไม่มีอะไรพิเศษเลยนะคะนี่ก็คือเป็นกาแฟลาเต้ธรรมดาเลยแนนจะกินเป็นคั่วเข้มเพราะว่าคือกินกาแฟเปรี้ยวไม่เป็นหลายคนบอกว่าลองสิมันสดชื่นนะเออแต่ความเปรี้ยวพอมันมาอยู่กับกาแฟแล้วไม่ค่อยชินอันนี้เป็นความชอบส่วนตัวเนาะแล้วก็พอพูดถึงเครื่องดื่มเนี่ยจำได้ว่าเมื่อเช้าอ่านไปข่าวนึงเป็นข่าวสุดท้ายปิดท้ายนะคะไม่รู้ว่าเป็นคอนเทนต์หรือเปล่ามีคนนึงเขาเข้าไปคาเฟ่แล้วเขาก็สั่งว่าเอา นมสดสตอก็คือน่าจะหมายถึงนมสดแล้วก็ราดซอสสตรอเบอรี่อะไรเงี้ยทางร้านเขาก็กวนๆเนาะคิดว่าน่าจะเป็นคอนเทนต์แหละก็ทำมาให้เลยเป็นนมสดสตอตามสั่งนะคะคือเป็นนมสดข้างล่างแล้วก็ท็อปปิ้งด้วยเม็ดสตอด้านบนโอ้โหเขียวมาเลยล่ะเออเป็นคนหนึ่งที่ชอบกินสตอมากเหมือนกัน สตอผัดกะปิกุ้งอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้โหคือสตอถามว่ามันขมไหมมันขมนะกลิ่นมันก็แรงแต่ทำไมไม่รู้ยิ่งกินยิ่งอร่อยแต่จินตนาการว่าต้องมาเคี้ยวเม็ดสตอแทนเม็ดชานมไข่มุกอย่างเงี้ยคิดว่าไม่น่าเข้า
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอฟกอฟ
3: มันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทโธพุทโธนะคะเดี๋ยวคืนนี้กลับมาเติมเรื่องใหม่ๆกันกับชาวพุทโธเรียนก็เป็นอีกหนึ่งรายการนะที่เรื่องราวหลากหลายแล้วก็พูดคุยกันมาหลายปีแล้วด้วยนะคะอย่างวันพุธที่ผ่านมาก็มีเรื่องหนักๆเรื่องของคุณโจที่คบกับแฟนมา 4-5 ปีแล้วก็เห็นว่าเออแฟนก็ดูเหมือนป่วยบ่อยๆนะคะมีเข้าโรงพยาบาลบ้างอะไรบ้างแล้วมารู้ทีหลังก็คือตอนที่ไปรับยาแทนแฟนว่ายาที่แฟนกินมาตลอดคือยาต้าน HIV ความลับที่ปิดไว้ก็เลยแตกนะแล้วก็จริงๆแล้วมีดีเทลมากกว่านั้นอีกนะคะเผื่อว่าใครที่ยังไม่ได้ฟังสัปดาห์ที่แล้วก็ยังย้อนฟังกันได้แล้วก็เดี๋ยวคืนนี้เจอกันสดๆพุทโธพุทโธนะคะ 3:00 ถึง 5:00 กับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวและกอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณค่ะ
2: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
3: สนับสนุนโดย
2: กอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
4: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สวัสดีวันพุธรถยนต์ยังมีล้อแต่ถ้าท้อยังมีงานที่รออยู่นะ
3: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้4:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A-Time ดี Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
1: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
2: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
3: A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทัยแจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
4: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
1: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนกินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พิมที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
0: EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: สายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
4: ได้เวลาพอดีเนาะผ่านมาครึ่งปีคือใครที่มีนัดกับหมอฟันต้องขูดหินพูนประจำปีเนี่ยอย่างน้อยก็คือ6เดือนครั้งใช่ไหมมันก็วนมาแล้วนะคะดังนั้นเดี๋ยวใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรจันทร์หน้าชวนเช็คสุขภาพช่องปากช่องฟันเทิร์นโปรไปกับอาชีพทันตแพทย์นั่นเองนะคะส่วนวันจันทร์ที่ผ่านมาจะเป็นช่วงของจ็อบเจนซีได้น้องเฟิร์สนะคะน้องเฟิร์สเป็นนิสิตคณะมนุษยศาสตร์ที่มศวมาพร้อมกับความกังวลของเจเนเรชันเรื่องของการเปรียบเทียบที่เผลอเราก็เผลอจะมาเอาตัวเองไปเปรียบเทียบกับคนอื่นบ่อยๆเพราะว่าเราก็ได้เห็นชีวิตคนอื่นผ่านหน้าจออยู่ทุกเมื่อเชื่อวันเกือบจะแทบทุกวินาทีด้วยซ้ำนะคะแน่นอนว่าพี่มาตูมซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งแมเนเจอร์จาก Jobs DB เนี่ยเขาก็มาพูดคุยถึงเรื่องนี้ด้วยนะคะก็มาให้คำตอบวิธีการแก้ไขว่าเวลาเราต้องเปรียบรู้สึกว่าเราต้องเปรียบเทียบกับคนอื่นตลอดเวลามันกดดันนะมันต้องทำยังไงนะคะก็เผื่อใครรู้สึกแบบนี้เหมือนกันลองไปย้อนฟังดูได้นะคะใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรขอบคุณเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB ค
2: ่
4: ะ
2: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: สนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
0: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
4: ขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนนะคะวันนี้มีงานใหม่จากโบกี้ไลออนมาฝากกันนะคะงานนี้ชื่อซิงเกิลว่านาฬิกาทรายโดยที่เขาเอาสัญญาอย่างตัวนาฬิกาทรายเนี่ยมาพูดถึงความสัมพันธ์ที่โอเคมันค่อยๆเดินทางมาถึงจุดจบแล้วแต่นาฬิกาทรายเนี่ยมันต่างจากนาฬิกาอื่นๆทั่วไปเพราะว่าพอมันหมดเวลาแล้วมันสามารถที่จะพลิกกลับด้านแล้วก็วนกลับมาเริ่มต้นได้ใหม่เสมอเหมือนกับความรักที่ทุกครั้งทรายมันกำลังไหลจนจะหมดก็เหมือนเรากำลังจะท้อเรากำลังจะหมดใจและเหมือนกับคนที่มันใกล้จะหมดใจแต่มันก็กลับมาเริ่มต้นใหม่ได้ทุกครั้งนะคะแล้วก็อีกหนึ่งความพิเศษของเพลงนี้ก็คือ MV ได้น้องเจนิสมาร่วมถ่ายทอดความรักแบบ Girl Love ก็เล่นกับ Boogie Lion เนี่ยแหละลองฟังงานนี้ดูนะคะนาฬิกาทรายจาก Boogie Lion

0: FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินน้อสปูน
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ

0: 嘴巴。
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ Nan ค่ะ
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
7: บริษัทกำลังต้องการพนักงาน Specialist ด่วนเลยค่ะจะหาคนได้จากที่ไหนบ้างอะคะ
6: พี่แนะนำ JobsDB by Seek เลยครับเขามีประกาศรับสมัครงานที่เหมาะกับตำแหน่งเร่งด่วนแถมมีฟีเจอร์ Talent Search ช่วยผู้ประกอบการคัดเลือกคนที่ต้องการได้แบบไม่ต้องรอใบสมัครรวดเร็วใช้งานง่ายแมทช์คนที่ใช่ได้ทันที
7: ใช้ง่ายจริงด้วยค่ะ
6: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
1: อ EFM Playlist of the Week
8: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
9: Number 1
8: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
11: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
12: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง14นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะรองนายกรัฐมนตรีย้ำเร่งสรุปข้อเท็จจริงปมทุจริตสอบข้าราชการท้องถิ่นปี68ภายใน30วันและข่าวดีญี่ปุ่นขยายฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวไทยต่ออีก1ปีสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
13: เทพไทยหรอปากสะอาด
14: แม่เทพไทยปากสะอาด
15: เทพไทยปากสะอาด
16: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
14: เทพไทยปากสะอาดจริง
17: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
14: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็มฟูลฟังก์ชันลิฟเลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street
3: รองนายกรัฐมนตรีนำประชุมคณะกรรมการปมทุจริตสอบท้องถิ่นนัดแรกตั้งทีมสอบสวนร่วมตำรวจและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องย้ำต้องกำจัดผู้ไร้คุณธรรมออกจากระบบราชการและวางมาตรการป้องกันไม่ให้เกิดเหตุซ้ำคุณนิพิธพลชัยพฤกษ์รายงานค่ะ
4: นายประกรณ์นิมประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการทุจริตสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นประจำปี2568นัดแรกโดยย้ำในที่ประชุมให้เร่งดำเนินการภายในกรอบเวลา30วันพร้อมตั้งคณะทำงานร่วมที่มีกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางเป็นหัวหน้าทีมร่วมกับสำนักงานปปท.และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงก่อนสรุปรายงานฉบับแรกเสนอให้กับนายกรัฐมนตรีทราบภายในวันที่15กรกฎาคมนี้โดยนายประกรณ์ระบุว่าการปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นรากฐานสำคัญของการกระจายอำนาจจึงต้องมีความโปร่งใสผู้ที่กระทำผิดต้องถูกนำออกจากระบบโดยคณะกรรมการชุดนี้จะพิจารณาทั้งข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายรวมถึงประเด็นด้านจริยธรรมก่อนเสนอความเห็นให้กับหน่วยงานที่มีอำนาจดำเนินการต่อรวมถึงพิจารณาเสนอแนวทางแก้ไขกฎหมายเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดการทุจริตซ้ำส่วนกรณีพบผู้เข้าสอบกว่า 15,000 คนมีคะแนนไม่ตรงกันนั้นนายประกรณ์ระบุว่าต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องส่งมาให้กับคณะกรรมการพิจารณาก่อนรวบรวมข้อเท็จจริงเสนอให้นายกรัฐมนตรีตัดสินใจต่อไปขณะที่กรณีผู้ที่อาจได้รับการบรรจุโดยมิชอบยังต้องพิจารณาข้อกฎหมายในรายละเอียดรวมถึงการเรียกคืนเงินเดือนและผลประโยชน์ที่ได้รับหากพบว่าได้ตำแหน่งมาโดยไม่สุจริตนี่เป็นผลจากยุทธ์รายงานครับ
3: และจากกรณีคลิปไวรัลนักท่องเที่ยวชาวลาวถูกตำรวจจราจรสน.มักกะสันเรียกตรวจสอบบริเวณแยกมารยาทดีเรียกเก็บเงิน500บาทโดยไม่ออกใบสั่งล่าสุดทางต้นสังกัดมีคำสั่งระงับการปฏิบัติหน้าที่ภาคสนามของตำรวจนายดังกล่าวทันทีโดยให้ย้ายไปประจำการบังคับไฟจราจรในป้อมแทนพร้อมตั้งคณะกรรมการสอบสวนข้อเท็จจริงให้เสร็จสิ้นภายใน7วันหากผิดจริงเตรียมเอาผิดทางวินัยตามระเบียบขั้นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่กระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีประเทศญี่ปุ่นประกาศขยายเวลาฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยต่ออีก1ปีตั้งแต่วันที่1กรกฎาคม2569ถึง30มิถุนายน2570วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือพำนักระยะสั้นเท่านั้นห้ามใช้ลักลอบทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆในญี่ปุ่นโดยเด็ดขาด
5: กองทัพบกขอเชิญชวนน้องๆเยาวชนที่ชื่นชอบศิลปะการวาดภาพสมัครเข้าร่วมกิจกรรมประกวดภาพวาดสร้างศิลป์เพื่อภูมินและถิ่นไทยชิงทุนการศึกษากว่า 200,000 บาทในหัวข้อพระราชกรณียกิจและคุณูปการของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงมีต่อประชาชนในพื้นที่ของผู้สมัครแบ่งเป็นระดับมัธยมต้นและมัธยมปลายหรือเทียบเท่าโดยสมัครได้ตั้งแต่วันที่15มิถุนายนถึง15กรกฎาคม2569ทางเว็บไซต์สร้างศิลป์ 69.com พร้อมส่งผลงานภาพวาดที่มีความสมบูรณ์ส่งทางระบบไปรษณีย์ไทยมายังตู้ปน69ไปรษณีย์ไทยสาขาศึกษาธิการกรุงเทพมหานคร10304ภายในวันที่15กรกฎาคมนี้
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา15นาฬิกาปวาริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีดฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: ทุกปัญหามีทางแก้ขอแค่คุณอย่าหยุดพยายาม
3: Inspiration
1: สนับสนุนโดย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM Fandom Life
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
1: เอาล่ะตอนนี้เราได้แฟนฟิกมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวขอเวลาทำการคัดเลือก5เรื่องก่อนแล้วเดี๋ยวมาฟังกันว่าจะเป็นเรื่องของใครเรื่องเกี่ยวกับอะไรยังไงบ้างนะคะธีมเรื่องจะเป็นยังไงพระรหัสนี้กับน้องอัพน้องภูมิจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมนั่นเองนะคะ EFM Fandom Live ขอบคุณอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทค่ะ
2: EFM Fandom Live
3: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุก

0: ี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: อังคารคลุมโปง
2: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไอ้ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่ต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ไม้เนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
3: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 ถึง 04:00 ที่ EFM 94
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: EFM 94ช็อกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
6: อังคารคลุมโปงนะคะเดี๋ยวอังคารหน้าเจอกับคุณต้นกล้าคืนพูดมุดพระห่มน่าจะมีเรื่องผีจากญี่ปุ่นมาฝากพวกเราด้วยนะคะขอบคุณเพจเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตาพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียวค่ะ
1: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
7: EFM DJ Playlist by
6: DJ Nan ค่ะและตอนนี้นะคะตอนนี้ว่ะและตอนนี้นะคะตอนลำห้าหนุ่มโฮเซสวัสดีค่ะ
8: สวัสดีครับ
6: เฮ้ยวันนี้มาในธีมแบบคุมโทนเหรอดำดำน้ำตาลน้ำตาลอะไรอย่างเงี้ยหรอไม่ตั้งใจ
9: เป็นปกติ
8: ชอบใส่แบบนี้กันอยู่แล้วครับ
6: วันนี้เรากลับมาพร้อมกับซิงเกิลใหม่ชื่อว่าไม่แพ้ใครวงเลยว่า harder than your ex มันคือการแข่งขันไหมมันคือการแข่งขันว่าเราจะต้องไม่แพ้คนเก่าของเขาอะไรอย่างเงี้ยหรอ
9: ไม่ฟีลว่าเราแข่งเรื่องความรักเราชนะอยู่แล้วเพราะเรามีดีกว่าเขา
6: ใช
9: ่แต่ถ้าเรื่องอื่นแพ้เวอร์
8: แพ้
9: ครับ
6: คือชนะได้เรื่องเดียวคือเรื่องความรัก
9: ใช
6: ่นอกนั้นแพ้หมด
9: แพ้หมด
6: แล้วก็เป็นการทำงานร่วมกันกับพี่ Your Boy TJ
9: yes.
6: ซึ่งแปลกใจมากที่เพอร์เซนต์ไม่เคยทำงานกับ Your Boy TJ เลยเหรอ
10: ไม่เคย
9: แต่จริงๆอ่ะจริงๆอ่ะเป็นปีแล้วที่ค่ายบอกว่าติดต่อไปแต่ว่าคิวพี่ TJ คือยาวเป็นปีเลยครับ
6: ก็เลยเป็นครั้งแรกเลย
9: ใช่
10: คือทำงานกับพี่ TJ มากตั้งแต่แบบแรกๆเลยแล้วแบบได้ฟังสไตล์เพลงอะไรของเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าจะแบบอยากได้สไตล์เพลงของพี่เจด้วย
6: ก็คือพี่เจเป็นคนเขียนด้วยป่ะคะเพลงนี
10: ้เขียนด้วยครับ
9: ด้วย
6: เขียนด้วย
10: ใช
6: ่อะไรปักกี้หัวเราะอะไร
11: ไม่เคยทราบข้อมูลอะไร
6: อ่ะพูดถึงเพลงนี้ก็คืออย่างที่บอกว่าอยู่บอยทีเจโปรดิวซ์ให้ดังนั้นกระบวนการขั้นตอนการอัดเขาก็ต้องอยู่ในห้องกับคุณด้วย
9: ใช่ครับอย
6: ู่ไปอัดร้องกัน
9: ใช่
6: ใช่ครับซึ่งใครเข้าไปอัดคนแรก
10: ผม
6: เป็นเน
10: ผมก่อน
6: ใช
10: ่คือมีเป็นเพลงแรกที่เราได้อัดกับออโต้จูนแล้วมันสนุกมาก
6: คือยังไงหมายถึงว่าเราจะได้ยินเสียงเราผ่านออโต้จูนเลยทันที
10: คือ
11: ด้วยสไตล์
10: เพลงของเพลงนี้มันมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรพี่จังซิงอิเล็กทรอนิกส์
8: แล้ว
11: แส
8: ง
11: แส
8: ง
6: แพ้แสงหรือเปล่า
10: อิเล็กทรอนิกส์เหรอ
12: มันบอกว่ามีความแบบอิเล็กทรอนิกส์ป๊อปอะไรเงี้ยบอกว่ามีความแบบว่าเหมือนสมัยเลดี้กาก้าช่วงแรกๆบอกว่า
6: อายุ 2,000
12: ใช่ครับผม
6: ใ
12: ช
6: ่
12: ม
6: ี
12: เกมด้วยอะไรเงี้ย
10: ก็เลยจะมีแบบท่อนที่มีความแบบใส่ออโต้จูนเข้าไปให้มันแบบมีความเป็นอิเล็กทรอนิกส์อะไรเงี้ย
6: แต่ว่าคำที่แบบเหมือนบางคำที่ใช้อ่ะเราต้องเขาเรียกว่าการออกเสียงอ
9: ่
6: ะเหมือนทีเจเขาก็ช่วยไกลเยอะเหมือนกันใช่ไหม
10: ใช่
6: อย่างของเนมีคำไหนไหมที่เรารู้สึกว่าออกยากจังเลย
10: โอ้ของผมช่วงแรปเลยที่จะแบบว่าฟอร์มโมงังแหละวัดมาเลยวัดมาเลยคือจะเป็นแบบ
6: มันพูดว่าอะไรอันนี้จริงๆแล้วว
10: ัดมาได้เลยวัดมาได้เลย
9: พี่แดนยา
6: คิดดีหนูหรออะไร
9: ฮะ
6: คิดดีหนูหรออะไร
9: ไม่หนูหรอ
6: พูดว่าอะไรนะ
10: วัดมาได้เลยครับ
6: วัดมาได้
10: เลย
6: แต่เราจะพูดแบบคนเพศเราจะพูดชัดๆไม่ได้เราต้องพูดว่า
10: วัดมาได้เลยวัดมาได้เลยต้องแบบให้มันนัวๆนัวๆกัน
6: คำว่าดูดวงล่ะมีปะ
8: ดูดวง
9: นี่ดูดวง
8: ไม่มีดูดวง
6: ลองดู
13: ดูดู
6: ไม่ฉันงงลายมือตัวเองลองดู
10: ลองดู
9: ชาวโย
10: ลองดูผมไม่แฟ
9: นลองดูผมไม่แฟนหรอกแมนรออยู่ want to be like ไม่ต้อง make how to เลือกก็ดีไม่ต้องไปคิดอะไรแบงก็แบงก็แบงแบงก็แบง
6: มันฝืนเรามั้ยการที่เราเหมือนต้องแบบออกไม่เต็มคำอย่างเงี้ย
10: มันก็สนุกไปเยอะไปเนี่ย
9: โหไม่ฝืนหรอก
10: ใช่
9: เพราะผมพี่เนก็ออกเสียงไม่เต็มอยู่แล้ว
6: แล้วคนต่อไปที่เข้าก็คือกิติน
9: ใช่
6: ซึ่งอันนี้คือคุณเหมือนแบบงานสบายมาก
9: มากมากเพราะว่าแต่จริงๆยากตรงที่เขาให้ลองตรงหมดเลยทุกอย่างต้องลองตรงห้ามบิดอะไรเงี้ยครับถ้าแข่งกันเรื่องความรักฉันคงจะเก่งไม่แพ้ใครอะไรเงี้ยเพราะว่าเราต้องใส่ในออโต้จูนถ้าเกิดผมลองบิดอ
6: ่
9: ะออโต้จูนก็จะบิดไปเลยไปด้วยอะไรเงี้ยครับต้องลองให้มันตรงโน้ต
6: แต่กิตินน่าจะเป็นคนที่อัดเร็วสุดปะ
9: ประมาณครึ่งชั่วโมงมั้ง20นาทีครึ่งชั่วโมง
6: เฮ้ยนี่คือความสามารถล้วนๆนะ
9: ไม่อันนี้เพลงนี้บอกว่าไม่ต้องร้องอะไรเยอะไงใช่ส่วนใหญ่จะแรปเยอะใช่
12: ผมอัดประมาณ10นาที
6: พี่ด่าหรอยิ่งกว่าหรอ
9: หรอยุ้ยเก่งยิ่งกุ่ยปะบูสต์หน่อยวันเช้านี
10: ้ผมนาทีเดียวพี่เนนแล้วพี่ที่เจไล่กลับบ้านเลย
6: น
10: ี่
6: ขอส
10: ัก
6: เล่นมุกสักหน่อยดีนะที่เขาพูดมาก
9: ดีดีไอ้วันนี้เพราะว่าราคาพี่แนงไงเลยเป็นผลบังคับ
12: ครับ
9: ใช่ผมก็เลยตอนแรกผมเดินเข้ามาไม่ได้เข้าก่อนดีกว่า
14: เยอะเลย
9: ว่าต้องพี่เดชดีกว่า
6: พ
9: ี่
6: ห
9: ลัง
6: ก
9: ็
6: ค
9: ือ 10
6: นาทีจริงเหรอ
12: เราเล่นผมก็ประมาณครึ่งชั่วโมงนี้เหมือน
6: แต่คุณก็มีส่วนร่วมด้วยในการแบบใส่คงใส่คำเข้าไปใช่ไหม
12: ไม่มีเลย
6: เฮ้ยบ้านี่จดมาคอมีแดดดี้มาจากพี่จัง
12: ใช่
6: ไหม
12: อ๋อใช่
6: น
12: ี่
9: พี่จัง
14: กี้เสียวเลย
12: ก็แบบก็เป็นเราก็หาพวกคำคมแบบ hotter than your ex หรือว่า better than your next อะไรเงี้ยผมก็หาแล้วก็
9: แล้วแก้มจุ่มอ่ะ
12: แก้มจุ่มนี่เราแค่บอกเขาเฉยๆว่าเราวงเรามีอะไรบ้างมันมีคอมีแดดดี้มีแบบว่าอึดถึกทน
9: ก็นี่แหละก็มาจากคนนี่เนี่ย
6: ก็เสนอไปพี่ก็รับเรื่องไว
12: ้พี่เจก็เอาแบบว่าเรียบเรียงร้อยเรียงซะสวยงามเลยครับ
6: แต่เวลาพี่จังเขาพูดปกติกับเวลาเขาแรปมันต่างกันมากเลยเนาะอินเนอร์อ่ะเนาะแบบเวลาแรปดูดุดัน
9: ใช่ใ
6: ช่ไหม
12: ครับ
6: ใช่แหละ
9: ทำไมเช้านี้ที่ดัง
12: แล้วเวลาแล้วผมว่ามันก็เป็นอีกซาวนึงที่เราบอกว่าจินดีไซน์ออกมา
6: ครับคนครูพี่บักกี้ล่ะ
15: ครับ
6: ยากไหม
15: เพลงนี้เหรออ
6: ืม
15: เพราะว่าแอบยากนิดนึง
6: ยากตรงไหนอ่ะ
15: มันสูงพี่ท่อนฮุกอ่ะมันจะมีท่อนสุดท้ายใช่ที่ผมบอกแบบนิดนึงส่วนวิญญาณแบบ
6: ยังไงนะ
15: มันจะเป็นแบบสูงมากๆแต่ว่าตอนนี้เช้าอยู่นะครับไปรอฟังได้ในคอนเสิร์ต
9: ไทยฮุกเป็นไทยฮุกเลยไทยฮุกอะไรเงี้ย
15: ใช่จะเป็นไทยฮุกแล้วสูงมากผมก็คิดว่าตัวเองเป็นอาริอานากรันเดอะไรอย่างเงี้ยครับเป็นสูงวิญญาณไป
6: แต่เราทำได้อยู่แล้วเราผ่านมาแบบกี่เวทีแล้ว100กว่าเวทีใช่ป่ะ
15: ก็ประมาณนั้นน่าจะประมาณนั้นก็ได้ก็ทำได
6: ้ทำได
15: ้แบบเร็วแล้วตื่นเต้นมากเพราะว่าพี่ทีเจเป็นแบบเหมือนศิลปินที่เราเห็นมานานนะพ
6: ี
15: ่เราโตมากับแบบพวกเขาอะไรอย่างเง
6: ี้
15: ยตั้งแต่เขายังเป็นแบบตั้งแต่แบบลายสักอย่างน้อยๆตอนนี้ก็เต็มตัวละ
6: พี่ปาล์มล่ะ
16: ครับผมของผมก็โอเคครับวันนั้นแต่มีอยู่ท่อนหนึ่งที่ผมยากที่สุด
6: คือยังไงครับ
16: มันจะมีท่อนเวอร์สสองมันร้องว่าอึดถึกทนแล้วตอนอ่านผมจะแบบผมเป็นคนที่พูดไม่ค่อยชัดอยู่แล้วไงแล้วด้วยความที่มันต้องร้องข้อนี้อ่ะผมก็จุ๊ยแล้วพี่ครับขอไปครับเป็นท่อนที่แบบยากสำหรับผมสุดแล้วใช่
6: แล้วก็ผ่านไปได้ด้วยดี
16: ไปได้ดีครับ
6: นี่แต่พี่แนนไปดูเนี่ย behind the scene เนี่ยคือพี่เขาน่าจะอยู่แบบยาวทั้งวันเลยป่ะเพราะว่าคืออาหารก็เปลี่ยนไปทุกครั้งที่มีคนมาเดี๋ยวก็แบบเดี๋ยวก็ชานมเดี๋ยวก็ผลไม้อะไรอย่างเงี้ยดูแบบเป็นบรรยากาศจอยๆ
15: ใช่ครับ
6: พอได้เพลงออกมาฟังกันเรียบร้อยความรู้สึกแรกที่เราฟังเพลงเรารู้สึกไงบ้าง
12: ความรู้สึกแรก
6: อย่างพี่แนนก่อนพี่แนนรู้สึกว่าเพลงนี้มันแบบดูปลุกใจอ่ะ
9: ม
6: ันดูเชียร์อัพอ่ะ
9: อืม
6: ใช
9: ่ก็เป็นสิ่งที่ต้องการเพราะว่าเราแบบว่าจริงๆเราไม่ได้มีเพลงแบบนี้แบบ EDM อะไรขนาดนั้นอะไรเงี้ยแล้วก็อยากได้ความแบบว่าเผื่อไปเล่นในงานแล้วมันมีความแบบให้อยากให้ทุกคนมันแบบคลายๆอย่างเงี้ยใช่ครับก็เลยแบบผมว่าตอบโจทย์เราอยู
6: ่ครับ
15: ผมมีอีกแบบนึง
6: คือ
15: ฟังเพลงแล้วแบบท่าเต้นยากแน่
9: ที่สุด
6: เรายากจริงปะ
15: ยากจริงครับ
16: จริงทำเบรกแดนคือแบบคิดภาพมาไว้แล้วว่าต้องประมาณไหนแล้วแบบออกมาจริงๆ
6: คือไอ้สมมุติพี่แนนเป็นคนดูอย่างเงี้ยเราก็จะไม่ค่อยรู้ว่าเวลาแบบ ท่าที่มันออกมาตรงไหนมันคือยากแต่ว่าเท่าที่เห็นเร็วๆคือเหมือนมันต้องใช้คอร์บอดี้เยอะป่ะ
15: ใช่เพลงนี้มันจะแบบพวกแบบถ่ายน้ำหนักหรือว่าสไตล์มันจะค่อนข้างแตกต่างจากแบบเพลงก่อนหน้านี้อะไรอย่างเงี้ยครับเราก็ต้องเหมือนแบบปรับธรรมชาติกันนิดนึงเพราะเราอยู่กับแบบ Turn Me On มาพัก
6: เหลื่อยๆใช่ป่ะ
15: ใช่แล้วเราก็กลับมาเป็นแบบอย่างงี้ง่ายโอเค
9: ไม่ชิน
6: แล้วเราต้องเหมือนแบบเรามีการเจ็บปวดอะไรอย่างงี้บ้างมั้ยต้องไปหานักกายภาพมั้ยหรือว่าไม่เราซ้อมมาดี
9: ซิงเกิลนี้ไม่มี
14: ไม่มี
16: ต้องถามพี่จันทร์ว่าคือพี่จันทร
12: ์ซิงเกิลนี้ไม
9: ่มี
12: พี่หาประจําอยู่แล้ว
6: ไม่เกี่ยวกับซิงเกิลนี้
12: ไม่เกี่ยวกับซิงเกิลนี
6: ้เลยก็เป็นท่าเต้นที่ออกมาดูแบบแข็งแรงดุดันพร้อมเพลงปลุกใจ
9: ใช่ครับ
6: พอไปถึงพาร์ท MV เนี่ยแน่นอนพอมันเป็นเรื่องการแข่งขันเราก็ต้องแบบมีนักกีฬานักกีฬาเข้ามาอยู่ใน MV เรา
9: ครับผ
6: มธีมหลักของ MV คือยังไงครับ
12: ธีมหลักคือพวกเราบอกว่าเล่นกีฬากันคนละอย่างครับผมมันต้องไปเข้าไปในสเตเดียมเพื่อไปแข่งขันกีฬากันแล้วก็แต่ละคนเนี่ยก็จะมีเกสมีกีฬาประจำตัวอะไรเงี้ยครับผม
6: ซึ่งเราได้เลือกไหมว่าเราจะต้องแข่งกีฬาไหน
9: ไม่
6: เขาเลือกมาให้
16: เขาเลือกมาให้แล้ว
9: เขาเลือกเลย
16: แต่ชื่อคนมาให้ด้วยแล้ว
6: ใครเป็นใครใครแข่งอะไรบ้างครับและแข่งกับใครบ้าง
9: ผมอเมริกันฟุตบอลพี่ปิงปองธงชัยงง
6: ไม่เคยรู้เลยว่าปิงปองเขาเป็นนักกีฬา
9: ไม่เคยไม่ใช่คือแบบเหมือนเอามาเป็นแบบว่าเหมือนเป็นฟิลแบบ
15: ลุกได
9: ้ความเพิ่มเข้าไปให้แบบ MV ดูไม่จริงจังมาก
6: เกิน
9: เป็นซีซั่น energy เพราะพี่บอลเดินเข้ามาปุ๊บอ่ะรู้เลยว่า MV นี้แบบ
12: สนุก
9: เรามาฟิล
16: แล้ว
6: ใช่แล้วใครแข่งกับใครเป็นอะไรครับ
12: ผมเป็นกีฬาบาสเกตบอลครับแข่งกับน้องจูเนียร์น้องจูเนียร์เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยครับบาสเกตบอลสูงประมาณเกือบ2เมตร
6: สูงมากเลยเน
9: า
6: ะ
9: มากมากอ
6: ันในวงนี่ใครสูงสุด
9: พี่เน
6: ยสูงเท่าไหร
15: ่183ครับ
6: โหก็คือถ้า
15: เจอจูเนียร์ก็ยังต้อง
9: ก็ยังเหนื่อย
15: ต้องเหนื่อยหน้าอยู่
12: คือเนย45ผมประมาณ75
6: ถ้าเป็นพี่ก็คือแบบเนี่ยม้วนหลังเลยแล้วมีน้องปามน้องปามแข่งใคร
16: ของผมเป็นพี่สตีฟครับเขาเป็นเจ้าของแบบรันคลับอะไรอย่างงี้แบบเป็นนักวิ่งอยู่แล้วผมก็ไม่ค่อย
15: แข่งวิ่ง
16: วิ่งไม่ค่อยเก่งสักเท่าไหร่
6: แล้วตอนเราแข่งวิ่งเราต้องพูดประโยคนั้นมั้ยที่เรา
16: ไม่มี
6: ในมือใช่ป่ะ
16: ไม่ไหวครับ
6: ส่วนปักกี้มาพร้อมกีฬาฟันดาบ
15: ใช่ครับเป็นซิงกับน้องคริสอาราล่าครับผมจริงๆพวกเราก็ฟันดาบไม่เป็นกันทั้งคู
6: ่เอาหรอแต่ท่าคือดู
15: แต่น้องแบบว่าเคยรับบทเป็นเจ้าหญิงเอวาแล้วก็มีการแบบฟันดาบมีเรียนฟันดาบมาเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยครับผ
6: ม
15: ก็เลยน้องก็มาสอน10นาทีเข้าฉากเลย
6: เออแต่ว่าดูท่าแล้วดูแบบธรรมะทะแมงปราดเปรียวมาก
15: yes ครับ
6: ครับ
15: ครับ
6: พี่เนยครับ
13: ของผมเป็นแข่งไฮล็อกครับกับพี่
15: เซน
13: เบลเวอร์เพนครับ
6: ใ
13: ช่
6: ซึ่งเคยเจอพี่เขามาก่อนไหม
13: ไม่เคยเจอเลยครับผมแต่ว่าพี่เซนคือเท่าที่รู้มาคือเขาแข่งลงแข่งไฮล็อกด้วยก็เลยแบบโอ้แล้วช่วงนี้กำลังแบบทุกคนกำลังสนใจไฮล็อกก็เลยเอ้ยลองดูแล้วกัน
6: แต่ทุกคนก็ดูมีแบบจังหวะแข่งจริงจังเหมือนกันเนาะแล้วก็สลับมาต้องมาเต้นมากเป็นโลที่ไหนครับอันนี
12: ้ธรรมศาสตร
9: ์มอธรรมศาสตร
15: ์ใช่ครับ
9: สนามกีฬา
16: สนาม
13: กีฬาของธรรมศาสตร์
6: แล้วมันต้องร้อนไหม
15: มา
16: ใช้ได้เลยครับ
6: และชุดเราเป็นชุดแบบ
9: ที่ส
16: ุ
9: ด
6: ดูอบอุ่นอะ
16: กำลังกาย
13: สุดๆเลยครับ
6: ถ่ายก็คือทุกอย่างทั้งหมดทั้งมวลพอมันภาพมันออกมาแล้วอะไรเงี้ยแฟนๆหรือว่าพิเศษที่เขาได้ดูเขาว่ายังไงบ้าง
15: เขาดูชอบนะเขาดูแบบว่าเหมือนสนุกไปกับ MV พวกเราอะไรเงี้ยครับผมแล้วก็คือชาเลนจ์เนี่ยมันจะมีพวกเราแอบปล่อยท่อนฮุกกับแบบเบรกแดนซ์ออกมาไว้ก่อนตั้งแต่จะปล่อยเพลงแล้วก็เห็นคนแบบเต้นกันเลยใช่แล้วแอบไปแกะท่ามาเต้นกันเลยถึงแม้ว่ามันจะยากมากๆพอมาเต้นกันใช่ครับ
6: เนี่ยมีคนบอกว่าเพลงเหมาะการทำคอนเทนต์ชาเลนจ์เล่นเกมนี้มากค่ะจริงๆก็หลากหลายคอมมีคอมเมนต์นึงบอกว่าเขาคิดถึงแบบกลิ่นอายของตอนแบบ My
16: Time
13: เพลงนี้จะมีความ
9: เหมือนสีสีใกล้ๆกันสีสี
13: กลับไปแบบช่วงแรกๆที่เราทำ
6: ครับถามหน่อยดีกว่าพอมันเป็นธีมของเรื่องของการแข่งขันในเรื่องของความรักใดๆอย่างเงี้ยถ้าเป็น process เองเป็นเรื่องของความรักเราเป็นสายแข่งขันเรื่องความรักกันไหม
9: No
6: อากิตินไม่เลย
9: ไม
6: ่หมายถึงว่าถ้าแบบต้องมีคู่แข่งของเราคือเราก็ยอมแพ้ไปเลยหรอ
9: บายเลยผมเหนื่อยพอใช่ครับผมไม่ชอบแข่งผมเกลียดการแข่งขันนะไม่งั้นเราจะกดดันตัวเองมากเกินไปแล้วเราก็จะแบบ
6: แปลว่ากิตินอ่ะจะต้องชอบคนที่เขาชอบเราอยู่แล้วเลย
9: ใช่ต องแบบต้องมีการแบบรับส่งกัน
6: เออ
9: เราจะไม่รับส่งฝ่ายเดียวไม่ได้เออไม่ได้เราจะแบบมันจะมากเกินไป
12: โยนตบกัน
9: ใช่ตบ
12: ตบ
9: yes yes yes give and take yeah
6: เออพี่จังล่ะ
12: ผมเหรอครับผมก็เป็นคนไม่ค่อยสู้เหมือนกันนะแต่ว่าแบบว่าพอรู้สึกว่าสู้ไปก็แพ้
9: เฮ้ยบ้าพี่สั่ง
16: หน้าตาหล่อก็ดี
6: เออหล่อเหล่าขนาดนี้อึดถึกทนหรือเปล่า
12: ตอนที่ยังเป็นเซลล์ร่างหนึ่งสมัยมัธยมอะไร
13: พี่เพิ่งส่งรูปมาจริงๆ
12: ตอนที่ยังไม่ได้ผ่านการกรูมมิ่งโดยดีอะไรอย่างเงี้ยผมก็เราก็ไม่มีความมั่นใจมากอะไร
6: กรูมมิ่งอยากเห็นเลยอ่ะ
9: อยากเห็นเ
6: งี้ย
9: มันยิ่งกุ๋ยอ่ะพี่
15: แต่ว่าให้พี่แนนดูเฉยๆนะมันอาจจะออก
6: โอเคโอเคโอเคโอเค
12: เขาเรียกว่าเหมือนเป็นหนอนบุ้งที่ยังไม่ไหวยังไม่เจอแ
9: ผลอ้าวไม่ตอนนี้เป็นผีเสื้อแล้วนะ
12: นี่มุ้งเป็นผีเสื้อได้ด้วย
9: เลิศมุ้งเป็นผีเสื้อ
12: แล้วผมก็เรียกได้ว่าเราก็
6: เฮ้ยก็ดีอ่ะ
12: เราก็สู้เต็มที
9: ่พลังบวกมาก
12: แล้วพี่แนนแบบเฮ้ยก็ดีอ่ะเราก็เป็นคนสู้แหละแต่ว่าเราสู้เต็มที่แล้วเราก็รู้สึกว่าอะไรที่ไม่ใช่ของเรามันก็จะไม่ใช่ของเราอะไรอย่างครับ
6: ไปน้องต้นปาล์มว่าไงครับ
16: ครับผมของผมเหรอผมต้องดูทรงก่อนแล้วกันว่าแบบเขาแบบมีใจให้เราหรือเปล่าถ้าเขามีใจให้เราก็จะแบบเออ
6: พร้อมสู้ใช่ป่ะ
16: พร้อมสู้อยู่แล้ว
6: เออ
16: แต่ถ้าแบบไม่มีใจก็อาจจะแบบถอยออกมาทรงๆกันครับ
6: ค่ะปากี้อ่ะครับ
15: ผมเหรอ
16: สู้สุดใจ
15: หรอผมไม่
9: ผมปากี้เนี่ยต้องเป็นฟิลิปผมปากี้เนี่ยถ้าเขามีปฏิกิริยากลับมาปุ้งโอเคจะโอเคแต่ว่า
6: หมายถึงฝั่งนู้นหรอ
9: ไม่ชีจะเป็นฟีลแบบว่าชอบแบบว่าแบบชอบคนน่ารักด้วยใช่ไหมล่ะหน้าตาดีอะไรเงี้ยคือมีมองที่หน้าตาอยู่แล้วคือรูปลักษณ์ภายนอกเลิศแต่ว่าถ้าเกิดนิสัยดีก็โอเคแต่ว่าถ้าเกิดเขา
15: ที่เกี่ยวกับนอกประเด็น
9: ไม่เอาดีกว่าไม่เอาไม่พูดดีกว่า
15: คำถามอะไรนะพี่แนนขออีกที
6: สมมติว่าต้องแข่งขันเรื่องความรักเราเป็นคนที่สู้ไหม
15: เราสู้ไหมเหรอเราจะสู้ไม่เราเหมือนแบบไม่ได้ตั้งใจสู้ขนาดนั้นเราจะสู้แบบเงียบสู้แบบไม่ให้เขารู้ว่าแบบเรามีแผนอยู่นะ
6: แต่ก็สู้อยู
15: ่แต่สู้แต่คือเราเล็งเลยว่าเราจะต้องไม่เป็นตัวเลือกถ้าสมมติว่าเราเข้าไปแล้วเขาแบบเขาดูจะมีหลายคนอ่ะเราจะคิดไปเลยว่าถ้าสมมติเรามองแล้วเนี่ยถ้าเราเข้าไปแล้วเราไม่ได้ที่หนึ่งอ่ะเราจะรอให้เขาเคลียร์ที่สองสามสี่ออกก่อนแล้วเราเข้าไปแล้วเราต้องเป็นที่หนึ่งเท่านั้น
9: ก็คือสู้แล้วนี่คือแข่งบ้า
16: สู้เลย
9: มาถึงชีแล้วถอยออกมาให้ชีดูเป็นควีนเป็นนางพญาดูแพงที่สุด
6: เป็นแบบมีกลยุทธ
15: ์มีกลยุทธ์
6: ฉลาดนะ
9: มาฉันไม่ทำอะไรเธอฉันไม่เอาเธอหรอกอะไรเงี้ยแต่ว่าจริงๆแล้วคือรอทั้งหมด
12: เป็นของเบ้งเลย
9: ใช่
6: รอค
9: ิ
6: วทีเด
15: ีย
6: ว
15: ก็ไม่ได้สู้หรือสู้วะ
9: สู้เขาเรียกว่าสุขคำเย็น
6: สู้แบบมี strategy
9: ใช่สู
6: ้พี่เนล่ะ
13: ผมก็อาจจะเรียกว่าแล้วแต่ละกันแล้วแต่เวรแต่กรรม
12: ถ้าทำบุญด้วยกันมาชาติที่แล้ว
13: ก็เออชอบเราด้วยเราชอบเขาด้วยก็อ่าโอเคแฮปปี้แต่ถ้าเกิดเราชอบเขาไม่ชอบเราก็ไปปีนผาดีกว่า
6: เนี่ยมีคนถามพอดีเลยว่าทำไมพี่เนไม่ปีนผาคะใน MV
13: เฮ้ยเดี๋ยวเราจะชนะทุกคนนะดิเฮ้ย
9: อู
16: ้โ
13: หเราเลยครับเราเลย
6: เพราะว่าธีมมันคือว่าคุณจะต้องแบบแพ้ทุกเรื่องแต่ชนะอย่างเดียวคือเรื่องความรัก
16: แต่รู้ไหมถ้าพี่เนปีนผาเนี่ยปีนกับใคร
6: ป
16: ี
6: นกับใครอ่ะ
16: ลิงโอ้ยไม่ตลกไม่เป็นไร
9: ไม่
16: อ
9: ัน
16: นี้ตลกอันนี้ตลก
9: ทำไม
12: นี่คืออะไร
9: ทำไมถึงพูดออกมา
6: ปาล์มปีนกับใครนะปาล์มต้องปาล์มบอกนะชัดอีกทีดิ
16: ไม่ปีนกับลิงไง
15: ทงเงียบมาก
6: มากแล้วใครจะชนะ
16: ก็ลิงชนะ
12: ไม
16: ่มีอะไรพี่
12: ตัดข้อเบรกไปเลย
16: ครับโดนตัดออก
6: เลยอ๋อเพราะว่าเนเขาบอกว่าถ้าเขาปีนเนี่ยเขากลัวว่าจะไม่มีใครชนะเขา
16: ใช่
6: พี่ต้นปามก็เลยว่าให้เราไปปีนกับลิง
16: ใช่
6: เพราะว่าลิงปีนเก่ง
9: อืมลิงเขาว้าวอ่ะว้าวอ่ะไม่รู้เลยอ่ะ
13: ประสบการณ์ที่ฝั่งปีนแม่ไหนปีนเซ่นนะครับ
6: ว้าว
12: ดูมิ่งปามดี
9: เลยปามทามิ่งเหมือนเดิมเป๊ะ
16: เมื่อกี้เงียบเลยเงียบเลย
12: จริงพยายาม
6: แต่ก็ชนะ
9: ไม่ไหวครับ
6: มีแนวเพลงไหนไหมหรือมีโปรดิวเซอร์คนไหนไหมที่เราอยากจะแบบทำงานร่วมกับเขาอีก
9: นางแก้วกี้
15: จริงผมอยากร่วมงานกับคุณแก้วชนีมาก
9: yes นางแก้ว
15: รู้สึกว่าเขาแบบ energy มันน่าจะแมชกันได้ดี
6: แต่ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องกลับไปไม่ล็อกท่านะก็จะต้องกลับไปเรื่อยๆ
15: ยินดีที่จะกลับไปแบบนั้นมาก
9: ชอบมากเลยล่ะ
6: ยินดีเนาะ โอเคอ่ะสุดท้ายแล้วค่ะเดี๋ยวฝากเพลงไม่แพ้ใครแล้วก็สปอยให้เล็กๆได้ไหมว่าครึ่งปีหลังต่อจากนี้จะมีอะไรที่แบบพิเศษจะได้เซอร์ไพรส์กับเซสบ้างอ่ะฝากเพลงก่อนก็ได้ครับ
13: ครับผมก็ฝากซิงเกิลใหม่ของเพอร์เซสด้วยนะครับผมไม่แพ้ใคร Holiday Dan Your X ครับผมฝากไปดู MV ไปเล่นชาเลนจ์ทุกอย่างได้เลยนะครับผมฝากด้วยครับ
6: ครับ
15: ครับผมแล้วก็ในวันที่3ตุลาคมนี้นะครับ Perseus ก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตครั้งที่2นะครับ
13: ชื่อว่าอะไรนะ
12: Uncensored
15: ใช่ครับ Uncensored Concert กดบัตรวันที
12: ่8สิงหาคมคม
15: ที
12: ่ Bytec Live
9: นะครับผมทางเว็บ Ticketeer 10โมงตรงนะครับผมวอร์มนิ้วรอไว้เลยตั้งแต่วันนี
15: ้ใช่
6: ใกล้แล้วเน
15: า
6: ะ
15: ใกล้แล้วกลับมาอย่างประหลาดใจ
9: กลับมาอย่างตัวสีแดงนะครับผม
6: คืออะไรตัวสีแดง
15: มันเป็นแบบตัว
16: เพ้นตัว
9: กระบอกต้องทาตัวไป
12: ดูนี
6: ่ยังไง
9: ไม่เป็นไรเพิ่งปล่อยไม่เป็นไรคือเราต้องทาตัวเป็นฟิลเหมือนอันเซนเซอร์อะพี
6: ่
9: แบบทาตัวเป็นแบบเหมือนแบบโยบานนิดนึงอะไรเงี้ยฟิลแบบโยบานเจ้าขามารับตัวเธอไม่ก็ไม่เพื่อให้ตลกไว้ให้นะเออเช้านี้จะได้คำใช
6: ่โอเคเดี๋ยวรอกดบัตรสำหรับใครที่รอคอนเสิร์ตเดี่ยวของเพอร์เซสอยู่นะคะเฮ้ยแต่ว่าเดี๋ยวจะวันเกิดคุณใช่ไหม
9: พรุ่งนี้ไง
6: ดิฉันเห็นแก้วอยู่ที่ร้านกาแฟใต้ตึกอ่ะ
9: อุ้ยมีแล้วหรอ
6: มีโปรเจกต์ใครทำกิตตินทำเองปะ
9: ใช่ใจทั้งหมดพ่อแม่ออฟเฟอร์เวอร์กลัวลูกน้อยหน้าเพื่อน
6: เออแซวเล่นแฮปปี้เบิร์ธเดย์ล่วงหน้านะ
9: คะขอบคุณครับ
6: เดี๋ยวขอฟังสักหนึ่งท่อนสดๆจากเพอร์เซสดีกว่าเป็นแบบว่าสตูดิโอเวอร์ชันนะคะไม่แพ้ใครค่ะ
9: ได้นะเป็นบัลลาดเวอร์ชันนะครับมาค
6: ่
9: ะ
6: มาโอเปร่า
15: เอาประมาณไหนดี
12: เอาแบบกันหนึ่งสองสาม
15: เ

0: know you want me to
1: เป็นความภาคภูมิใจของพิเซสนะคะแล้วก็เนี่ยเป็นพี่ป๋องด้วยสายตาเขาภูมิใจในตัวผู้คุณ
2: ยิ้มเวอร์
1: โดยเฉพาะใช่ภูมิใจกับปาล์มด้วยค่ะโอเคเรียกคุณโปรเซสนะคะ
3: ขอบคุณค่ะ
1: ลาไปด้วยงานนี้เลยนะคะไม่แพ้ใครค่ะ
2: ครับ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ Nan ค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: กินน้อง
5: อร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
6: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี่
7: แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Editionเซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
4: กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้องสปูนกินน้องสปูน
8: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
9: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
10: หออยอหอยกอปอกระป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
8: วันพุธ
9: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
10: แฉข่าวเช้า First Class
8: วันพฤหัสและวันศุกร์
9: พบกับชาวพุทธตุ๊ดตู
11: แฉข่าวเช้าชาวพุทธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis Plus X Herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้ Propolis
13: A-Time Showbizเตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Demos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทาง Thai Ticket Major
14: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
15: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
14: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM
16: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
17: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง15นาฬิกากับปวริษาวรศรีประภาค่ะสีหศักดิ์ชี้กัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงและเอกนิติสั่งกรต.เร่งสอบกรณีผู้ถือหุ้นปริศนาหลายบริษัทไม่มีที่มาชัดเจนหวั่นกระทบความเชื่อมั่นการลงทุนและการทำหน้าที่ของกรต.สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
18: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไป Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเด่นบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
1: ชอบมาก
2: ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขาร
3: ัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศชี้แจงกัมพูชากล่าวหาทหารไทยขว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงเชื่ออีกฝ่ายหยับระเบิดตัวเองแนะให้ตรวจสอบและพูดคุยก่อนนำเสนอเพราะสถานการณ์เปราะบางยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
4: นายศิรศักดิ์พวงเกตแก้วรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงกรณีที่กัมพูชากล่าวหาว่าทหารไทยได้คว้างระเบิดไปยังที่ตั้งของกัมพูชาเมื่อวันที่5กรกฎาคมพร้อมทั้งมีการเผยแพร่ภาพทหารกัมพูชาที่ได้รับบาดเจ็บในสื่อสังคมออนไลน์ว่าฝ่ายไทยได้ชี้แจงไปแล้วว่าไม่ได้เป็นไปตามนั้นซึ่งตนเองเข้าใจว่าเหตุการณ์เกิดขึ้นจากการเหยียบระเบิดของฝ่ายกัมพูชาเองเพราะที่ผ่านมาไทยยึดแนวปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงในถ้อยแถลง Joint Statement มาโดยตลอดขณะเดียวกันไทยก็ได้มีการชี้แจงเพิ่มเติมว่าการนำเสนอฝ่ายเดียวควรที่จะมีการตรวจสอบและพูดคุยกันก่อนไม่ควรนำเสนออะไรที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงหรืออะไรที่ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเพราะช่วงนี้การหยุดยิงยังเปราะบางอยู่เราจะต้องมีความระมัดระวังเพื่อไม่ให้เกิดความเข้าใจผิดหรือเกิดเหตุการณ์กระทบกระทั่งระหว่างกันยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: นายเอกนิติธันประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าได้กำชับเลขาธิการสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์หรือกลต.ให้เร่งตรวจสอบกรณีการแจ้งการถือหุ้นของนางสาวสุภาพรพิมพ์พงษ์แล้วด้วยความโปร่งใสเพราะเป็นเรื่องที่กระทบต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนและกระทบต่อการทำหน้าที่ของกลต.สืบเนื่องจากก่อนหน้านี้เกิดการตั้งคำถามต่อการแจ้งการถือหุ้นต่อกลต.ของนางสาวสุภาพรในการถือหุ้นทรูในสัดส่วนกว่า 7% และยังมีการถือหุ้นในบริษัทอื่นๆอีก5บริษัทโดยยังไม่มีความชัดเจนถึงที่มาของหุ้นและประวัติความเป็นมาของนักลงทุนรายนี้ตำรวจทลายโกดังสิงห์บุรีบุกรวบเครือข่ายยานรกยึดยาบ้าล็อตมหึมา8ล้านเม็ดซุกใส่ในม้วนกระดาษตบตาคุณโสภิดาเผือกพันธ์รายงานค่ะ
5: ตำรวจภูธรภาค1ร่วมกับจังหวัดสิงห์บุรีแถลงผลงานบุกทลายโกดังพักยาเสพติดล็อตมหึมาริมถนนสายเอเชียยึดยาบ้าได้กว่า8ล้านเม็ดมูลค่ากว่า240ล้านบาทโดยปฏิบัติการครั้งนี้สืบเนื่องมาจากการขยายผลจับกุมเครือข่ายยาเสพติดเมื่อช่วงปลายเดือนเมษายนจนเจ้าหน้าที่พบเบาะแสว่ามีกลุ่มคนร้ายลักลอบเช่าอาคารพาณิชย์ในตำบลบางมันอำเภอเมืองสิงห์บุรีเป็นจุดพักยาเพื่อเตรียมกระจายเข้าสู่กรุงเทพมหานครและพื้นที่ภาคกลางเจ้าหน้าที่จึงนำกำลังบุกเข้าตรวจค้นขณะกลุ่มคนร้ายกำลังลำเลียงสิ่งของพบยาบ้าจำนวน8ล้านเม็ดซุกซ่อนอย่างแนบเนียนอยู่ภายในไส้กลางของม้วนกระดาษขนาดใหญ่เพื่อตบตาเจ้าหน้าที่ในที่เกิดเหตุสามารถรวบผู้ต้องหาได้2รายส่วนอีก1รายได้อาศัยความมืดวิ่งหลบหนีไปได้ซึ่งเจ้าหน้าที่กำลังเร่งติดตามตัวเบื้องต้นผู้ต้องหารับสารภาพว่าได้รับค่าจ้าง 20,000 ถึง 30,000 บาทลำเลียงยาล็อตนี้มาจากภาคเหนือซึ่งคาดว่าเป็นของกลุ่มว้าทางด้านเจ้าหน้าที่เตรียมบังคับใช้มาตรการทางกฎหมายอย่างเด็ดขาดทั้งการดำเนินคดีข้อหาสมคบสนับสนุนช่วยเหลือฟอกเงินและเร่งขยายผลยึดทรัพย์สินของเครือข่ายนี้ต่อไปและดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไปโสภิดาเผือกพันธ์รายงาน
6: ไก่ทอดกล้วยทอดแสนโอชาส้มตำปูปลาก็น่ากินขนมกรุบกริบอร่อยลิ้นแต่ทั้งโซเดียมทั้งไขมันชำเลยรณรงค์คนไทยลดโซเดียมลดไขมันเพื่อสุขภาพที่ดีด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา16นาฬิกาปวาริสาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถา
1: านีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
11: อุปสรรคทำให้เราเดินช้าลงแต่ไม่ใช่เหตุผลที่ทำให้เราหยุดเดิน
12: E-spiration
9: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
13: ้ EFM DJ Playlist by
14: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะสวัสดีคุณผู้ฟังนะคะสวัสดีวันนี้มันวันกลางสัปดาห์แล้วนี่นะวันนี้วันพุธนะคะแน่นอนค่ะพอเป็นวันพุธแล้วเข้าสู่ช่วงบ่ายแล้วก็มันคือครึ่งหลังของอาทิตย์นี้แล้วคุณผู้ฟังของจริงของแท้เราเตรียมตัวได้หยุดแล้วเนาะเห็นไหมทำงานไปครึ่งสัปดาห์การที่เราคิดว่าเตรียมตัวหยุดไม่ได้แปลว่าเราไม่ขยันป่ะเรากำลังมอบกำลังใจให้กับตัวเราเองค่ะคุณผู้ฟังว่าอีกปิดนึงเดี๋ยวจะได้หยุดแล้วเพราะฉะนั้นครึ่งวันนี้เราก็เลยเสิร์ฟเพลงนี้กันไปเริ่มจากหนังทุนต่ำของน้องส้มวันนั้นมาคุยกับเราเนาะ
2: ใช่ครับ
1: ก็ทุนสูงมากนะเพราะพระเอกคือมาริโอ
2: จริ ง
1: ชื่อเพลงหนังทุนต่ำแต่เล่นซะทุนสูงเชียวนะคะต่อกันที่พรุ่งนี้อาจไม่มีฉันเพราะว่าพรุ่งนี้ฉันไม่ว่างเท่านั้นเองถ้าฉันว่างพรุ่งนี้ก็มีฉันถ้าพี่กบว่าไง
2: ก็
1: ใช
2: ่ก็ใช่
1: แล้วทำไมจะไม่มีอ่ะถูกไหมนอกจากฉันไม่ว่างก
2: ็
1: กับเธอไม่ชวนแค่นั้นมันก็มีอยู่สองอย่างนะคนอบอุ่นไม่ได้ฟังนั้นแล้วนะ
2: คร
1: ับ ลบานูนกับพี่โอ๊ตประโมทนะคะต่อที่ชีวิตยังคงสวยงามอันนี้ก็แล้วแต่คนแล้วแต่ช่วงเวลาบางช่วงอาจจะรู้สึกว่าสวยน้อยหน่อยบางช่วงก็สวยมากบางช่วงก็เฉยๆก็แล้วแต่คุณผู้ฟังนะคะต่อกันที่รถคันเก่าและปิดท้ายที่บลูมนะครับเฟลโลกับไอโฟอีฟค่ะคุณผู้ฟังบ่ายสามโมงกับอีก34 นาทีคุณอยู่กับอ้อมกับวันนี้วันที่ตามข่าวแล้วก็มีหลายเรื่องน่าสนใจไหมพี่กวง
2: ครับ
1: มันมีอะไรบ้างอ่ะคนจะป่วยมันก็มีเยอะเน
2: า
1: ะมันก็มีความเคลื่อนไหวทางสังคมที่หลากหลายเรื่องคือถ้าจะนับตัวข่าวเนี่ยมันก็บางคนก็แล้วแต่บางคนไปตามข่าววันนี้ทั้งตามข่าวทั้งเติมรถน้ำมัน
2: อ
1: ่ะอุ้ยตามข่าวน้ำมันอ่ะน้ำมันลง2 บาทกว่าค่อยชื่นใจหน่อยเวลาขึ้น6 บาทตอนนั้นนี่จำแม่นไม่ลืมป่ะ
2: แล้วบรรดารถที่เขาขึ้นราคาไปเขาจะลงให้เราไหม
1: โอ้ยเรือลง
2: ใช่ไหม
1: เรือลงค่ะเรือข้ามฟากลงเรือข้ามฟากลงอย่างอื่นก็เครื่องบินทยอยลงถ้าไม่ลงพี่ก็ดูโดดเด่นอ่ะ
2: จริง
1: อ่ะนะถูกไหมล่ะอันนั้น
2: มอเตอร์ไซค์บ้านผมยังไม่ลงเลย
1: ขึ้นแล้วติดล
2: ม
1: มอเตอร์ไซค์ไม่ลงฮะก็ถือโอกาสขึ้นกันยาวๆนะคะก็ดูแลกันหน่อยเถอะตอนนี้มันก็บางทีมันก็จะไม่ไหวหลายสิ่งหลายอันแล้วพอมันไม่ไหวหลายสิ่งหลายอันบางคนก็รู้สึกว่าเราเจอบางคนนะเหงาแล้วคุยกับแชทพี่หวังว่าเยอะไหม
2: โอ้โห
1: คุณผู้ฟังเป็นคนที่เหงาแล้วคุยกับแชทไหมหรือคุณคุยกับแชทเพราะจริงๆแล้วบางเรื่องคุณก็ต้องเซิร์ช Google อยู่แล้วเพื่อสอบถามแต่ไม่ได้ถามแล้วเชื่อเขาเป็นสารณะหรือคุณเชื่อเขาเป็นสารณะ
2: ไม่เราเพราะว่าเขาขึ้นคำตอบที่หลากหลายไงเราก็จะไล่ดู
1: เมื่อก่อนน่ะมาตอนยังไม่มีพวกแชท GPT ระบบมันก็คือรวบรวมเอาสารพัดหน้าแล้วก็อยู่ที่เราจะไปต่อทางไหนแล้วเราเอาข้อมูลมาทำอะไรใช่ไหม
2: ใช
1: ่แต่ตอนนี้มันเหมือนจะรวมมาให้แล้วก็แบบ
2: สรุปให้
1: สรุปอย่างดีจากที่เราคิดสรุปไม่ค่อยเก่งเราจับใจความอาจจะไม่ค่อยได้แชทมันทำมาให้มันก็เลยง่ายมากถูกไหมฮะง่ายจนกระทั่งทุกวันนี้เมื่อก่อนเนี่ยยังไม่มีแชทคนบางคนก่อนจะไปพบแพทย์อ่ะก็เซิร์ช Google ก่อนว่าข้อมูลของที่ฉันเป็นอาการโดยรวมประมาณนี
2: ้
1: มันอาจจะตรงกับสิ่งนี้หรือเปล่าคาดการว่าเป็นประมาณไหนคาดการเนาะ
2: ใช
1: ่แล้วก็หรือจะไปคุยกับเพื่อนแล้วเพื่อนบอกว่าเพื่อนเคยเป็นอันนี้ว่ะเธอต้องเป็นอันนี้แน่เลยถูกไห
2: ม
1: หรือในออนไลน์ทั้งหลายบอกว่าถ้าเป็นงี้เท่ากับอันนี
2: ้
1: เพราะว่าตอนนี้มันหนักตรงที่มันมีโอกาสที่เราจะแชทกับแชทกับไอ้พวกปัญญาประดิษฐ์ AI ทั้งหลายแล้วก็เชื่อแต่อ้อมยังเชื่อนะว่าบางอันมันก็ถูกจริงถูกได้มากกว่าบางคนบางกรณีแต่มันก็ขึ้นอยู่กับเราใส่รายละเอียดอะไรลงไปด้วยถูกไหมฮะแล้วก็ในขณะที่บางคนบางกรณีที่ผิดอาจจะเป็นเพราะประสบการณ์ก็ว่าได
2: ้
1: คือแชทไม่ได้ถูกทุกครั้ง
2: ใช่ครับ
1: แล้วคนก็ไม่ได้ผิดทุกครั้งแล้วคนส่วนใหญ่ยังถูกอยู่เพราะเขามีประสบการณ์จริงแล้วเขามีอาการสังเกตนู่นนี่นั่นแต่มันก็มีได้บ้างว่ามันพลาดได้บ้างอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: หมอที่เก่งสำหรับเราบางทีไปเจอเพื่อนเราหมอยังไม่เจอว่าเพื่อนเราเป็นอะไรเลยใช่ป่ะพี่กวง
2: ใช่
1: เพราะฉะนั้นคำถามมันเลยมีอยู่ว่าคุณเป็นคนแบบยังไงเดียเมื่อแพทย์วินิจฉัยแล้วสมมติคุณไม่สบายคุณมีอาการ1 2 3 และ 4นะแพทย์วินิจฉัยแล้วคุณเชื่อเลยเพราะว่ายังไงเขาก็คือแพทย
2: ์
1: หรือไม่เชื
2: ่อ
1: ถ้ามันไม่ตรงใจกับที่หาคำตอบเอาไว
2: ้
1: คุณว่าคุณเป็นคนแบบไหน
2: เราเป็นคนรุ่นเก่า
1: คือ
2: หมอว่าไงก็ว่างั้น
1: พี่กวงคือเชื่อหมอเลยใช่ป่ะ
2: ใช่ครับ
1: แล้วคุณผู้ฟังล่ะคะถ้าหมอพูดอะไรออกมาวินิจฉัยและออกมาไม่ตรงใจกับคุณผู้ฟังที่ฉันคุยกับแชทฉันคุยกับเจมินายฉันคุยกับคนแถวบ้านเขาบอกว่าฉันเป็นอย่างนี้ คุณคิดว่าคุณเป็นคนแบบไหนกันแน่ใช่ป่ะก็คือคุณเชื่อหมอเลยกับถ้าไม่เชื่อไม่ตรงใจฉันจะไฟกับหม
2: อ
1: เออเพราะเดี๋ยวนี้ใครก่อนไปหาหมอคนจำนวนไม่น้อยชัดไปก่อนป่ะพี่กวง
2: ใช่ถาม AI ไปก่อนแล้วก็แล้วบางคนเนี่ยเอาฝังว่าพอ AI บอกว่าเป็นโรคนี้ก็ไปบอกหมอเลยอ๋อเป็นโรคนี้ค่ะ
1: นั่นแหละดิเพราะฉะนั้นคุณเป็นคนแบบไหน
3: สวัสดีวันพุธอย่ามัวแต่ตามหาความสำเร็จที่ไกลตัวจนลืมมองความสุขใกล้ตัวนะเพราะความสุขเกิดขึ้นได้ทุกที
4: ่ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
5: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่าJobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนกโก Holistic and Grain Free
5: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
6: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
8: นี่ๆแมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนกโกทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนกโก
5: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: comedy. Yeah.
1: I'm falling for you.
2: แม่พอมีคำถามนี้มีคุณผู้ฟังส่งข้อความมาผู้ฟังใจเย็นอ้อมไม่ได้เป็นคนทำแบบนี้ผู้ฟังเดี๋ยวนะพี่ขวงนี่เขาพิมพ์ดอเด็กหรือต่อเต่า
3: ดอเด็กครับ
2: คุณผู้ฟังใจเย็น
3: ประสบการณ์ตรงประสบการณ์ตรง
2: ถ้าถาม AI ว่าตัวเองเป็นโรคนั้นโรคนี้แล้วก็ช่วยหายากินเองได้นะอย่าไปลำบากหมอเลยถ้ามาหาหมอแล้วยังจะเถียงหมอจากใจคนทำงานในโรงพยาบาลทุกวันนี้แค่รับมือคนไข้ก็แย่พอแล้วยังต้องรับมือกับคนไข้อีกประสาทจะวีนใส่ก็ไม่ได้หมอพยาบาลรับเต็มๆโดนทำร้ายยังไม่มีสิทธิ์เอาคืนอีกเฮ้อแต่ตอนนี้คนอ่านคือข้าพเจ้าเอาแค่ประสาทจะแตกก่อนก็แล้วกันแต่เข้าใจนะ
3: เข้าใจได้
2: เข้าใจได้เข้าใจได้นะครับซึ่งคุณผู้ฟังบางคนก็บอกว่าจำนวนหนึ่งก็คงมีประสบการณ์ที่แตกต่างแหละบางคนอาจจะเชื่อบ้างไม่เชื่อบ้างกับคุณหมอเพราะรู้สึกว่าบางครั้งหมอพูดไม่ตรงไม่ตรงใจหรือไม่ตรงกับ
3: ที่เราทำบ
2: ้
3: านมา
2: ก็คือไม่ตรงใจกับที่ทำบ้านหรือไม่ตรงกับโรคที่เราเป็น
3: ใช่ๆ
2: หรือคุณผู้ฟังก็จะบอกว่าจะลองถามคุณหมออีกทีในข้อมูลที่หามาก่อนว่าเหมือนกับเช็คกับคุณหมออีกทีนึงแบบเชิงคุยปรึกษากับหมอซะมากกว่านะคะถ้าก็เอาว่ามันจริงๆเราจะบอกว่าเขาไม่มีสิทธิ์สงสัยและไม่มีสิทธิ์ทำการบ้านก่อนเอาว่าไม่ใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะรู้เยอะจนหมอพูดอะไรก็ไม่ฟังอันนั้นมันก็ยากถูกป่ะ
3: ใช่ครับ
2: อันนั้นมันก็ยากอยู่ว่าสุดท้ายถ้าไม่เชื่อหมอมันก็ต้องซื้อยากินเองป่ะพี่กวงเพราะแนวทางมันก็ต้องไปด้วยกันแต่ก็ต้องยอมรับนะคะอ้อมไม่เข้าใจท่านเจ้าหน้าที่นี้นะแต่ก็ลองต้องบอกว่ามันบังแล้วแต่ว่าเราไปแจ็คพอตเจอหมอแบบไหนด้วยถูกไห
3: ม
2: บางทีเจอหมอที่พร้อมเข้าใจแต่เราอ่ะต้องเข้าใจหมอด้วยว่าบางทีเราตอบเขาไม่ครบป่ะพี่กวง
3: ใช่
2: เราให้ข้อมูลได้ไม่ครบไม่ละเอียดบางทีเขาก็วิเคราะห์ได้ยากหมอไม่ใช่ว่าพลาดไม่เป็นแต่ AI ไม่ใช่ว่าพลาดไม่ได้คุณผู้ฟัง
3: คือ
2: เอาจริงๆเข้าใจความกังวลเวลาคนเจ็บป่วยเราต้องการมี second opinion แต่ใดๆเราสามารถพูดคุยและถามกันแบบถ้อยทีถ้อยอาศัยแล้วแบบปรึกษาแบบไม่เชิงเข้าไปหาเรื่องกับเขาได้
3: ใช่คร
2: ับ อ้อมลองถาม AI ดูนะคะคุณผู้ฟังว่ามีเคสที่ไม่สบายแล้วไม่ไปหาหมอมั้ยเพราะเชื่อ AI มั้ยจิมมี่นายตอบว่าการเชื่อ AI หรือแชทอะไรทั้งหลายเนี่ยวินิจฉัยแทนแพทย์โดยตรงจนไม่ยอมไปโรงพยาบาลเนี่ยอาจทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนถึงแก่ชีวิตนางยังกล่าวเอาไว้เองแปลว่าอย่าเชื่อผมเยอะถูกป่ะ
3: ถูกครับ
2: แปลว่าอย่าเชื่อผมเยอะมันมีเคสจริงๆอ่ะนะคะเขาบอกลงในวารสารของทางแพทย์เลยว่าผู้ชายอายุ60เป็นนั่นเป็นนู่นเป็นนี่นะมีเหตุการณ์ต่างๆแต่แชทน่ะแนะนำว่าให้กินสารเคมีชนิดหนึ่งปรากฏว่าก็ไปกินนะหลงเชื่อแล้วก็กินพังแล้วก็เดี่ยงสุดอ่ะสุดอาการประหมับทางประสาทสับสนหวาดระแวงเห็นภาพหลอน
3: อ
2: ่ะสุดท้ายต้องไปฉุกเฉิน
3: อ
2: ่ะคือเอาเข้าจริงใดๆเหล่านี้มันมีไว้อำนวยความสะดวกถ้าคุณผู้ฟังไม่สะดวกไปพบแพทย์แล้วเราใช้คำว่าเราก็เลยแชทกับแชทอ่ะคุณผู้ฟังใช้เทเลเมดได้นะ
3: ใช่มีหลายที่นะที่เขารับแบบปรึกษาเบื้องต้น
2: เทเลเมดิซินอะไรอย่างเงี้ยคือเอาจริงๆบางครั้งอ่ะเราไปบอกว่าหมอต้องทำอย่างนี้หมอต้องทำอย่างนั้นนี่ฟังห่างๆยังบอกว่าไปเป็นหมอเองไห
3: ม
2: คือแต่ว่าไม่ใช่ว่าเจอหมอวินิจฉัยนี่ครบทุกข้อนะบางทีก็มีแต่เพราะฉะนั้นหนึ่งเราบอกละเอียดพอไห
3: ม
2: สองเราได้ปรึกษาหมอกันด้วยอารมณ
3: ์
2: หรือด้วยเหตุผลเพราะถ้าเราปักธงแล้วว่าเราจะเป็นโรคเนี้ย
3: ใช่ใช่มีในใจมาแล้วว่าฉันเป็นโรคนี้เท่านั้นเพราะนั้นหมออย่าแตกต่าง
2: อย่าเกินจากโรคที่ฉันเป็น
3: อ
2: ่ะผู้ฟังอันนั้นก็ไม่ควรพบแพทย
3: ์ใช
2: ่ไปพบแพทย์ทางอื่นเป็นแพทย์ทางเลือกเลือกไปทางไหนสักทางอ้าวถูกไหม
3: ถูก
2: แล้วว่านะไม่ใช่ว่าบอกว่าหูหมอเป็นสารณะร้
3: อ
2: ยอันนั้นก็ไปหา second opinion
3: ใช่ครับ
2: ว่าอ่ะไม่แน่ใจอะค่ะผลตรวจจากคุณหมอท่านนี
3: ้
2: แนะนำว่าอย่างนี้คุณหมอได้ที่ฉันมีอาการแบบนี้มันน่าจะเป็นแบบไหนรู้ว่ามันเสียเวลาแต่คุณผู้ฟังบางทีการไปตีกับหมอก็ไม่ได้มีประโยชน์อะไรมากขึ้นป่ะ
3: ใช่
2: แล้วบางทีรักษาไปผิดอีกอ่ะ
3: ถูก
2: แล้วเดี๋ยวนี้ฟ้องอ่ะคือไม่ใช่ฟ้องไม่ได้นะ
3: เอ
2: าว่าถ้าหมอผิดจริงเจรจากันไม่ได้มันก็ต้องคุยป่ะพี่กวง
3: ใช่ครับ
2: ทุกอย่างมันต้องมีเหตุและผลแต่ถ้าพี่ปักธงไปก่อนไม่ใช่เฉพาะกับเรื่องหมอค่ะในทุกเรื่องถ้าคุณปักธงไปแล้วว่าคุณต้องเท่านี้ ต่อให้อีกคน10คนพูดเลย
3: ใช่เหตุผลอะไรก็ไม่ฟังทั้งนั้น
2: เพราะฉะนั้นนะคะก็เพื่อผลประโยชน์ของตัวคุณเองบางทีเปิดใจกว้างๆแล้วก็วางอคติไปก่อนและอยากได้อะไรค่อยๆถามกันเพราะทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ได้มีใครได้ประโยชน์นอกจากตัวคุณเองนะคะด้วยความปรารถนาดีเพราะหลายเคสที่อ่านมาก็สุดท้ายก็เสียลมแล้วกลับไปหาหมอที่น่าเสียดายที่เขาเก่งไม่ได้เพียงเพราะทำกันบ้านมาดี
4: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Devo's Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ Bytech Live ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
2: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
1: สุดยอด
2: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
3: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
4: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
3: อ
4: ่
3: านถูกแล้ว
4: ตาพี่อ่านจริงๆรักแจนจริงๆนะ
3: ว้าว
5: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2 ทุ่มครึ่งถึง 4 ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินด้อยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Dry รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
7: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
8: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
9: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 16:00 น.กับปวริษาวรศรีประภาค่ะปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2568เป็นคดีพิเศษและสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งในอำเภอเดิมบางนางบวชสุพรรณบุรีเร่งอพยพคนพื้นที่ล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
10: เทพไทยหรอปากสะอาด
11: แม่เทพไทยปากสะอาด
12: เทพไทยปากสะอาด
13: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
11: เทพไทยปากสะอาดจริง
14: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
11: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
15: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
16: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
17: ์พระกรุณาที่คุณการุณราษฎร์ไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
18: สนับสนุนโดยสบู่เบเนททุกสูตรให้ผิวดูสว่างใสขึ้นอย่างเห็นได้ชัดสวยใสได้ทุกเจนภูมิคอนเฟิร์มนะคะ
9: คณะกรรมการปปช.มีมติไต่สวนคดีทุจริตสอบท้องถิ่นปี2518ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษหลังพบหลักฐานเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
19: นายสุรพงษ์อินทรถาวรเลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปช.ในฐานะโฆษกสำนักงานปปช.แถลงความคืบหน้าการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่นปี2568ว่าเจ้าหน้าที่ได้รวบรวมข้อมูลพยานหลักฐานพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกับพวกดำเนินโครงการจัดสอบดังกล่าวโดยแก้ไขคะแนนสอบและเรียกรับเงินจากผู้สมัครสอบเพื่อช่วยเหลือให้สอบผ่านซึ่งจากพยานหลักฐานเพียงพอที่จะดำเนินคดีกับผู้เกี่ยวข้องอีกทั้งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญระดับประเทศอยู่ในความสนใจของประชาชนส่งผลอย่างกว้างขวางเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษจึงเสนอคณะกรรมการปปช.พิจารณาและคณะกรรมการปปช.มีมติให้ดำเนินการไต่สวนข้อเท็จจริงกรณีนี้ไว้ไต่สวนเป็นคดีพิเศษโดยตั้งคณะกรรมการไต่สวนเพื่อไต่สวนกลุ่มบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องดังนี้ผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบก ลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐได้แก่กลุ่มบุคคลที่แก้ไขคะแนนของผู้เข้าสอบกลุ่มในหน้าเรียกรับเงินจากผู้เข้าสอบและกลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขคะแนนในกระดาษคำตอบและบุคคลอื่นที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดโดยจะมีการประสานไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติกรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอพนักงานเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานดังกล่าวมาช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานครับ
9: ที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีประกาศแจ้งเตือนประชาชนเนื่องจากเกิดเหตุสารแอมโมเนียรั่วไหลภายในโรงงานน้ำแข็งบุญวันตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าควบคุมสถานการณ์และติดตามการแพร่กระจายของสารอย่างใกล้ชิดขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่และบริเวณใกล้เคียงหลีกเลี่ยงการเข้าใกล้บริเวณจุดเกิดเหตุและปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดหากอยู่ในพื้นที่เสี่ยงให้ปิดประตูหน้าต่างและช่องระบายอากาศเพื่อลดการรับสัมผัสสารแอมโมเนียหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระคายเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากหรือเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังบริเวณที่อากาศถ่ายเทสะดวกและรีบพบแพทย์หรือแจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีโปรดติดตามข้อมูลข่าวสารจากหน่วยงานราชการและหลีกเลี่ยงการส่งต่อข้อมูลที่ยังไม่ได้รับการยืนยันและล่าสุดที่ว่าการอำเภอเดิมบางนางบวชรายงานว่าขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ควบคุมการแพร่กระจายของสารแอมโมเนียได้เรียบร้อยแล้วตำรวจทางหลวงอยุธยาร่วมกับตำรวจตรวจคนเข้าเมืองกองปราบปรามการกระทำผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและกองปราบปรามจับกลุ่มคนขับแท็กซี่ไทยพร้อมชาวจีน3รายบนถนนสายเอเชียจังหวัดพระนครศรีอยุธยาทั้ง3รายไม่มีหนังสือเดินทางคนขับแท็กซี่รับสารภาพว่ารับจ้างพาชาวจีนจากที่พักในกรุงเทพมหานครมาส่งที่พระนครศรีอยุธยาได้ค่าจ้างคนละ 1,000 บาททั้งที่รู้ว่าเป็นผู้ลักลอบเข้าเมืองและเคยรับงานลักษณะนี้มาแล้วกว่า10ครั้งรวมถึงเป็นผู้จัดหาที่พักและอาหารให้ด้วยด้านชาวจีนทั้ง3รายให้การว่าลักลอบเข้าไทยทางช่องทางธรรมชาติจากกัมพูชามีนายหน้าดูแลค่าใช้จ่ายเตรียมเดินทางต่อไปเมียนมาเจ้าหน้าที่แจ้งข้อกล่าวหาตามกฎหมายก่อนควบคุมตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดี
0: ลดทิฐิเสียสละช่วยเหลือแบ่งปันร่วมสร้างสรรค์สิ่งดีงามคืนสู่สังคมไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบก
9: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 17:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
20: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
21: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
22: EFM News
23: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
24: ไม่ว่าจะมาจากไหนรวยหรือจนความฝันของทุกคนสำคัญเท่ากัน
25: Inspiration
23: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
26: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
27: EFM Playlist of the Week
28: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
29: Number 1

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขอบคุณสำหรับใครที่นึกอยากฟังนักร้องในดวงใจของอ้อมสล็อตแมชชีนพี่กวาง ขอมาก็เปิดคุณฟังจะบอกอ้าวแล้วคนอื่นขอไม่เปิดหรอกคุณฟังบางทีอ่ะมาแล้วแต่จังหวัดใช่ป่ะ บางเพลงช่วงนั้นก็ได้ยินแล้วช่วงนี้ก็ได้ยินแล้วเราก็เลยต้องคละกันบ้างไม่งั้นบางเพลงก็จะหายไปเลยถูกป่ะ
2: ครับ
1: ต่อกันที่นะคะเราเริ่มต้นชั่วโมงนี้กับใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแล้วเราจะรู้ไหมพี่กวางว่าม
2: ันก็ต้องคุยกันน่ะ
1: แต่เดาดูว่าน่าจะตรงเพราะขึ้นดับหนึ่ง
2: ใช่มันดูออกนะ
1: เปล่าเพราะมันขึ้นดับหนึ่งใจน่าจะตรง
2: แปลว่าตรงหลายคนตรงหลายคนอยู
1: ่เวอร์ชันนี้เข้ามายาวอ่ะพี่แบงค์อ่ะ
2: จริง
1: พี่แบงค์เข้ามาตึงๆเลยแล้วนอนนี่เนี่ยถ้าเราไม่ได้คิดอะไรก็เป็นเพลงฝรั่งของคนชื่อนอนนี
2: ่นอนนี
1: ่นอนนี่ป่ะนอนนี่ป่ะเนี่ยจริงๆเปล่าก็ชื่อนอนนี
2: ่
1: แต่ไปเรียกไปชวนเขานอนนี่นอนนี่ไม่ใช่แล้วต่อกันที่หลุมอากาศของพี่มี่นะคะแล้วปิดท้ายกันที่จันเจ้า4โมงเย็นกับอีก24นาทีเมื่อชั่วโมงที่แล้วเราตั้งคำถามกันไว้ค่ะคุณผู้ฟังว่าคุณเป็นคนที่เมื่อแพทย์วินิจฉัยอาการที่คุณไปหาแล้วคุณเชื่อเลยไหมหรือไว้ไม่ตรงกับใจที่ค้นมาหาไปที่คุยกับแชทที่คุยกับคนที่คุยกับทุกคนไปมันไม่ตรงก็เลยไม่เชื่อดีกว่าซึ่งมันก็มีความหลากหลายที่ส่งคำตอบเข้ามาทั้งตัวแทนบุคลากรทางการแพทย์ที่อยากจะให้เข้าใจเขาด้วยซึ่งเราพร้อมเข้าใจเต็มที่เลยพี่กวงเพราะเราคือคนที่พบแพทย์ตั้งแต่เด็กและเราก็ค้นข้อมูลบ้างเหมือนกันถูกไหมฮะในขณะเดียวกันเราก็ต้องสังเกตตัวเองซึ่งมันมีหลากหลายวิธีและเมื่อไปถึงหมอพูดอะไรเราอาจจะเอ๊ะซึ่งอ้อมเชื่อว่าเรามีสิทธิ์ถามหมอเขาก็ใจดีพอที่จะตอบอ้อมเชื่อแต่ว่าไม่ใช่ถามแล้วปักธงไว้ว่าต้องเป็นโรคนี้หรือเปล่าทำไมหมอไม่ตอบอันนี้สักที
2: อ
1: ันเนี้ยก็อาจจะต้องเอาใหม่เปลี่ยนหมอจนกว่าจะได้เจอหมอที่ตอบว่ามันใช่อ่ะไม่งั้นเพราะว่าก็ลองถามดูเพราะว่าอ้อมยังเชื่ออยู่ว่าสงสัยแล้วไปต่อได้ second opinion ก็ถึงต้องมีเพราะมันก็มีกรณีคนไข้เหมือนกันที่ไปเจอคุณหมอที่วินิจฉัยและพยายามรักษาอย่างสุดใจแต่บางครั้งในกระบวนการมันอาจจะมีผิดบ้างตรงบ้างผิดไม่ใช่ผิดซะทั้งหมดแต่มันอาจจะเป็นผลกระทบที่คุณผู้ฟังแชร์มาว่าใช่ไหมที่คุณผู้ฟังแชร์มาว่าคุณหมอตั้งใจหาทางออกให้อย่างดีมันอาจจะต้องมีการใช้ยาตัวนั้นใช้ยาตัวนี้แล้วมี side effect ใดๆก็แล้วแต่ถามว่าบางคนก็เจอหมอที่อาจจะข้ามความรู้สึกเราไปก็
2: ม
1: ีไม่ใช่ไม่มีทุกอาชีพอะคุณผู้ฟังมันมีทั้งเจอกับใครด้วยป่ะ
2: เหตุผลต่างๆมันเยอะไปหมด
1: แล้วเราก็จะเห็นใจนะเพราะบางทีคนไข้อ่ะ
2: เยอะมาก
1: หนักแล้วไม่แล้วคนไข้อ่ะหนักพอคนไข้เป็นหนักแล้วพอเขาต้องไปเจออะไรที่ยังไปไม่จบเมื่อไหร่จะจบเขาต้องลางานเขาใช้ชีวิตลำบากอันนั้นก็เข้าใจถูกป่ะแล้วถ้าผิดพลาดอีกไปตัดไปเติดไปทำอะไรของเขาผิดไปอ่ะทั้งหมดอ้อมว่าการสื่อสารเป็นเรื่องสำคัญเหมือนกันว่าเรากำลังจะทำอะไรอยู่บางทีคุณหมออาจจะลืมสื่อสารหรือบางทีคุณหมอสื่อสารแล้วแต่วันนั้นเราหูดับบอกไม่ได้เลยป่ะ
2: ใช่
1: พูดยากมากนะเป็นกำลังใจให้กับทุกฝ่ายแต่ในขณะที่คุณผู้ฟังมีอยู่คนหนึ่งส่งมาตั้งคำถามอ้อมนะแล้วถ้าบุคลากรทางการแพทย์จากที่อื่นนะที่ไม่ได้ทำการรักษาให้เราด้วยมาคุกคามต่อว่าด่าทอถึงการศึกษาและการเติบโตเลี้ยงดูทาง Messenger เพียงเพราะเราโพสต์ถามใน Facebook ของเราถึงอาการป่วยของสามีและพฤติกรรมที่ไม่ชัดเจนของเจ้าหน้าที
2: ่
1: ที่ปฏิบัติกับคนไข้แต่เราใช้ถ้อยคำสุภาพและไม่ได้เอ่ยชื่อหรือกล่าวโทษใครเลยเราสามารถทำอย่างไรได้บ้าง
2: อ
1: ันนี้อ่านซื่อๆเลยนะคะถ้ามันปีตามนี้ถูกไหม
2: ใช่ครับ
1: ข้อที่1การต่อว่าด่าทอมันไม่ใช่สิ่งถูกต้องที่ใครพึงทำกับใครอยู่แล้วป่ะ
2: ครับถูกต้อง
1: ถ้ามันเป็นการหมิ่นเกียรติหลู่เกียรติอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับอาชีพไม่ได้เกี่ยวกับเส้นทางอะไรเลยมันมีสิทธิ์ฟ้องร้องได้ไหมพี่กวง
2: คือเขาบอกว่าอันนี้จากคุณทนายนิติพลนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นแชทฟ้องไม่ได้เพราะว่าถือว่าไม่ได้มันเป็นการดูถูกซึ่งหน้าแต่ว่าไม่ใช่การโฆษณาเรารู้กันแค่สองคนไม่ได้ปากประกาศต่อสาธารณะก็ไม่ผิดเนื้อหา PDPA ว่าง่ายนะครับแต่จะไปผิดอีกเนื้อหาอื่นซึ่งจะเป็นเข้าข่ายคุกคามสร้างความรำคาญตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา397
1: มันก็จะมีเส้นทางอื่น
2: ใช่ไ
1: หมและไอ้คำสิ่งอันนึงที่มันอาจจะทำให้มันไม่เคลียร์อันนึงนะคะ
2: ค
1: ือการคำว่าการด่าทอด่าเขาก็ด่าเราไม่เท่ากัน
2: ใช่ใช่
1: มันคือนำมาทำมากเลยนะคะ
2: จริงครับ
1: ด่าเขาก็ด่าเราไม่เท่ากันบางคนด่าเจ็บนะคะแต่ไม่หยาบเลย
2: ใช่
1: บางคนด่าหยาบแต่ไม่เจ็บมีแต่ตัวอะไรก็ไม่รู้เต็มไปหมดแต่บางทีไม่ได้อะไร
2: มีแต่น้ำไม่
1: มีแต่น้ำใช่แต่บางคนอ่ะ ด่าเนื้อเน้นๆเลยแต่สุภาพสุภาพแต่เจ็บไปถึงเส้นหลังเลยอ่ะ
2: ใช่ครับ
1: นึกว่ากระดูกสันหลังคดเลยตอนนั้น
2: อ
1: ่ะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยคือถ้ามันทำให้คุณรู้สึกเสื่อมเสียถูกได้ค่า
2: อัน
1: เนี้ยก็แคปไว้เป็นหลักฐานแล้วลองปรึกษากับทางเจ้าหน้าที่ดูว่าเป็นอย่างไรเพราะบางคนพอเป็นเรื่องอย่างเงี้ยเขาก็ฟ้องร้องไปที่โรงพยาบาลที่คนนี้สังกัดแต่ทีเนี้ยมันจะต้องกลับไปที่ว่าเหตุต้นเหตุคืออะไรเราพร้อมจะไปตรงนั้นหรือเปล่าถูกไหมคะมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายการสงสัยอ้อมยังเชื่อว่าสงสัยได้นะโดยเฉพาะเรื่องของการรักษาสงสัยได้แต่ท่าทีและคนที่อธิบายก็เหมือนกันว่าเราไปเจอกับใครถูกป่ะนะคะก็ขอให้เหตุการณ์นี้ของคุณผู้ฟังผ่านพ้นไปได้ด้วยดีลองหาทางออกที่มันจะทำให้คุณรู้สึกทุกข์น้อยลงในหลายๆด้านนะคะเพราะอันนี้ไม่ใช่ทางใจอย่างเดียวแล้วพฤติกรรมอาจจะต้องเจอกับอะไรต้องทำ1 2 3 4อาจจะไม่ใช่เรื่องง่ายค่อยๆผ่านไปให้ได้นะคะว่ามีอะไรก็ส่งมาระบายแต่ก็อ้อมไม่ใช่คนที่ส่งไปด่าเพราะฉะนั้นเมตตาอ้อมด้วยนะคะส่งคำเบา
3: ๆอังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
1: คืนวันอังคารหน้าเจอกันต้อนรับอีกหนึ่งพิธีกรรายการผีที่ห่างหายกันไปนานกลับมาแล้วคุณต้นกล้าคืนวันพุธแม่มุดป้าห่มอังคารหน้าเจอกันกับเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
3: อังคารคลุมโปง
4: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีดเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
5: สวัสดีวันพุธหายใจเข้าออกลึกๆช่วยลดความเครียดได้นะคะ
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตๆ
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ใต้โต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB
1: ถ้าเราเจองานที่มันใช่แล้วเรื่องมันก็จะจบแต่ถ้ามันยังไม่ใช่คุณผู้ฟังเข้าไปที่ JobsDB นะคะแล้วลองเข้ามาที่พวกเราทุกคืนวันจันทร์ค่ะฟังกันสดๆ2ทุ่มถึง4ทุ่มดูซิว่าโปรแต่ละอาชีพเขาแนะนำอะไรปัญหาแต่ละอาชีพไม่ใช่ว่าปรับใช้กับเราไม่ได้และถ้าคุณเป็นคนมีกำลังที่จะต้องมีความฝันในการทำงานและเอ๊จะไปทางไหนไปทางไหนดีพี่มาตูมมานั่งคุยกับเราไม่ใช่มาตูมดีเจนะคะอันนี้เป็นซีเนียร์มาร์เก็ตติ้งเมเนเจอร์จาก JobsDB by Seek จะมานั่งคุยกับเราเดือนละ1ครั้งกับ Jobs Gen C ติดตามได้เลยนะคะกับเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB เราอยู่กับคุณนะคะ2ทุ่มถึง4ทุ่มทุกคืนวันจันทร
0: ์ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปรสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: แมทช์คนที่ใช่บายพี่งานดี
1: พี่งานดีครับผมเป็นบริษัท SME กำลังหาพนักงานใหม่แต่ยังไม่เจอคนที่ตรงใจเลยผมพลาดตรงไหนครับเนี่ย
0: ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยครับทั้งตำแหน่งที่หาจุดเด่นองค์กรคู่แข่งหรือช่องทางประกาศรับสมัครแต่ถ้า Job Description ชัดเจนดึงดูดใจผู้สมัครได้มากขึ้นลองเข้าไปที่ Jobs DB by Seek เรามี AI at Writing ช่วยให้เขียนประกาศงานง่ายขึ้นหาคนทำงานที่ตรงใจได้แน่นอนครับ
1: น่าสนใจมากเลยครับ
0: อย่าลืมว่าแมทช์คนที่ใช่ด้วย AI จาก Jobs DB by Seek

0: 外迷แมวฟินต้องกินนมนะ
1: EFM DJ Playlist by
2: DJ อ้อมค่ะ
1: EFM New Release
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
2: เพลงนี้ติดค้างเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานนะคะสำหรับ New Release กับคิวปิดคิวปิดน้องมังนะคะกับขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนค่ะอ่ะว่ากันไปวันละเพลงในช่วงของอ้อมกับ New Release ค่ะ

0: EFM New Release
1: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: ตัวเองเย็นนี้เปิดเตากินปิ้งย่างกันดีไหม
4: เขาว่าเปิดดีกินชาบูดีกว่า
3: เขาจะกินปิ้งย่าง
4: แต่เขาจะกินชาบู
3: ปิ้งย่าง
4: ชาบู
3: พอเฮ้จะเปิดเตาเปิดตีไม่ต้องตีกันทันทายตามใจทุกคนไม่ว่าจะสายปิ้งย่างหรือสุกี้ชาบูก็อร่อยแบบอู้หูกันได้กับน้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์รับรองถูกใจเพราะกินคู่กับเมนูอะไรก็ฟิน
4: น้ำจิ้มปิ้งย่างสุกี้ชาบูตราผันท้ายนรสิงห์เข้มข้นครบรสอร่อยจบครบทุกเมนูผันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้น
5: พุทธอพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
1: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
1: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
7: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีอ่ะเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอ่ะ
8: พุทธทอล์คพุทธโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
10: และกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ

0: ซึ่ง31กรกฎาคมนี้สอบถามโทร1153
1: เติมที่เพื่อรถ300เพื่อคุณ
2: เสียวฟันน่ะ
3: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: จริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: รวยรวยรวย
3: ได้ทั้งออมได้ทั้งลุ้นออมสินฉลอง113ปีแจกจริงแจกแล้วแจกอีกลุ้นครั้งสุดท้ายแบบบึ้มๆ7รางวัลรางวัลละ10ล้านบาทแจกรวม70ล้านบาทอย่าช้าซื้อสลากออมสินพิเศษ1ปีและ2ปีทั้งแบบใบสลากและดิจิทัลซื้อเลยที่แอปไมโมหรือธนาคารออมสินทุกสาขาวันนี้ถึง15กรกฎาคม69ย้ำครั้งสุดท้าย70ล้านบาทอย่าพลาดโอกาสเป็นเศรษฐีเงื่อนไขเป็นไปตามที่ธนาคารกำหนด
4: ธนาคารออมสินธนาคารเพื่อสังคมเพื่อทุกชีวิต
5: นายกรัฐมนตรีเปิดงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศชูจุดแข็งไทยมีที่ตั้งเชิงยุทธศาสตร์ความสัมพันธ์ที่ดีกับหลายประเทศมั่นใจไทยมีศักยภาพเป็นฐานการผลิตเทคโนโลยีด้านการป้องกันประเทศยืนยันไม่ยุบกรมน.เพราะเป็นสถาบันหลักที่ดูแลประชาชนและความมั่นคงของประเทศเตรียมคุยวันน.ปรับความเข้าใจด้านประกรณ์นินประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีชี้ยุบสำนักงานขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศยุทธ

0: อินเข้าออสเตรเลียยังไม่แล้วเสร็จย้ำเป็นการกระทำส่วนบุคคลหากทำผิดต้องรับโทษของบริษัทยันไม่กระทบความเชื่อมั่นผู้โดยสารส่วนเส้นทางการบินไปออสเตรเลียยังมีบินตามปกติโฆษกตร.แจ้งคดีตำรวจหญิงขนกระป๋องลูกเดือยไปจีนซุกกัญชาต้นสังกัดอยู่ระหว่างสอบสวนเตือนอย่ารับหิ้วของไปต่างประเทศชี้ขบวนการยาปรับแผนใช้โซเชียลลวงเหยื่อเสี่ยงติดคุกต่างแดนสีหสากแจงกรณีกัมพูชากล่าวหาทหารไทยคว้างระเบิดเข้าพื้นที่ไม่เป็นความจริงยืนยันไทยปฏิบัติตามข้อตกลงหยุดยิงอย่างเคร่งครัดย้ำขอให้ตรวจสอบก่อนนำเสนอข่าวสารแอมโมเนียรั่วไหลในโรงน้ำแข็งพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเร่งอพยพนักเรียนและครูใกล้เคียงออกนอกพื้นที่หลังหลายคนสูดดมจนเกิดอาการข้างเคียงล่าสุดควบคุมสถานการณ์ได้แล้วโซเชียลแชร์คลิป2นักท่องเที่ยวชาวลาวขับรถเข้ากรุงเทพมหานครครั้งแรกแต่ถูกตำรวจเรียกปรับที่แยกมารยาทดี 4,000 บาทก่อนลดเหลือ500แถมไม่ออกใบสั่งชาวลาวยืนยันดู GPS เลี้ยวซ้ายตามคันหน้าปกติขณะตำรวจอ้างทางนี้เป็นทางด่วนตรงได้อย่างเดียวแต่เลี้ยวไม่ได้ล่าสุดสน.มักกะสันสั่งเด้งตำรวจจราจรเข้ากรุเต้นปมรีดไถหนุ่มลาว500บาทไร้ใบสั่งพร้อมตั้งกรรมการสอบด่วนขีดเส้น7วันการสู้รบในฝั่งประเทศเมียนมาตรงข้ามชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากทวีความรุนแรงชาวบ้านในหมู่บ้านชายแดนไทยเริ่มย้ายไปอาศัยอยู่ในพื้นที่ปลอดภัยขณะที่หน่วยเฉพาะกิจราชมนูเสริมกำลังรักษาอธิปไตยอย่างเข้มงวดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตของประชาชนกระทรวงการต่างประเทศแจ้งข่าวดีญี่ปุ่นขยายเวลาฟรีวีซ่า15วันให้นักท่องเที่ยวชาวไทยอีก1ปีตั้งแต่1กรกฎาคม2569ถึง30มิถุนายน2570วัตถุประสงค์เพื่อการท่องเที่ยวเยี่ยมญาติหรือพำนักระยะสั้นเท่านั้นห้ามใช้ลักลอบทำงานหรือประกอบอาชีพใดๆในญี่ปุ่นเด็ดขาดปิดท้ายกันที่สหรัฐอเมริกาเปิดฉากโจมตีอิหร่านอีกระลอกตอบโต้ที่อิหร่านยิงอาวุธเข้าใส่เรือพาณิชย์3ลำจนเสียหายบริเวณช่องแคบฮอร์มุซขณะอิหร่านยังไม่ออกแสดงความรับผิดชอบต่อการโจมตีเรือบรรทุกน้ำมันเหล่านั้นขณะกาตาร์ซาอุร่วมประณามหลังเรือน้ำมันของตนถูกโจมตีเช่นกัน
1: กตัญญูต่อพ่อแม่คือคุณสมบัติที่แท้จริงของคนไทยด้วยความปรารถนาดีจากศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะและพบกับเราได้ในข่าวต้นชั่วโมงทุกสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก
0: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 21:00 น.ปวริสาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
2: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
4: EFM News
5: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
6: ไม่มีทางลัดสู่ความสำเร็จมีแต่ทางตรงสำหรับคนไม่หยุดเดิน
7: E-spiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
8: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: EFM DJ Playlist by
10: DJ อ้อมค่ะ

ฉันไม่เคยเจอคนที่รักจริงเจ็บทุกครั้งเมื่อเป็นคนที่ถูกทิ้งและต้องผิดหวังทุกครั้งที่รักใครก่อนจนตอนนี้

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ อ้อมค่ะขึ้นอยู่กับอ้อมนะคะกับเพลงที่เรียกได้ว่าก็ช่วยกันเลือกกันไปนะคะสำหรับใครที่อ่ะบอกว่าตอนที่พี่อ้อมเปิดเดี๋ยวนะตอน New Release เปิดแล้วรู้สึกฟังแล้วก็ลุกขึ้นเต้นได้เลยแหมชีวิตมันกระจับกระเฉงวัยรุ่นเนาะเราก็ลุกขึ้นเต้นได้เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าอยากฟังคนรุ่นใหม่แบบเป็นแพ็คนะคะคุณผู้ฟังแนะนำให้ไป Rookie Divos Concert นะคะเราจะเจอกันวันเสาร์ที่26กันยาแนะนำให้ไปตรงนั้นได้บัตรเนี่ยยังพอมีคุณจะได้เจอกับใครต้าอู๋เก่งฮาริสแจ็คกี้นะคะวอลนะคะนูนิวมาคริสแล้วก็คอปเปอร์วงบัสนะคะคุณผู้ฟังอันนี้ถ้าเกิดคุณรู้สึกว่าอยากกระฉับกระเฉงแบบอุ้ยวัยรุ่นอย่างนี้รอบตัวลายล้อมหรือถ้าอยากกระฉับกระเฉงแบบปีลึกนะคะสำหรับเพลงรักกระฉับกระเฉงได้ไหมได้สิสาวๆนี่เต้นพลิ้วมากเลยนะพี่เบิร์ดพี่ฮาร์ดนี่ก็ไหวอยู่นะคะไปต่อที่พี่ดีพี่แต่งพี่เจี๊ยบเฉลียงเฉพาะกิจพี่ตุ๊กวิยดานี่ก็สายยับอยู่เหมือนกันนะคะพี่ปั่นไพบูลย์เกียรติเขียวแก้วพี่ก้อยสรัญญาและพี่กบทรงสิทธิ์ทุกคนยังมูฟมีสเต็ปกันได้อย่างปกติซึ่งรายชื่อเหล่านี้นะคะคุณผู้ฟังจะมีคอนเสิร์ต Remaster Concert เกิดขึ้นในวันเสาร์ที่10ตุลาคมนี้และจะจัดแค่รอบเดียวเท่านั้นถ้าคุณต้องการมากกว่านั้นต้องพิจารณากันอีกทีด้วยซ้ำเพราะฉะนั้นนะคะรอบเดียวที่จะจัดคุณผู้ฟังมีบัตรราคาตั้งแต่ 2,000 ไปจนถึง 4,500 ไล่ตามมาตามจึ๊ดๆๆเอาที่คุณสบายใจนะคะศุกร์ที่24นี้กดบัตรด้วยกัน 10 โมงเช้าเป็นต้นไปวอร์มนิ้ววอร์มมือของคุณให้พร้อมและเมื่อพูดคำว่าวอร์มนิ้ววอร์มมือของคุณให้พร้อมถามว่าบางคนออกกำลังกายเยอะๆเยอะๆเยอะๆคุณเคยวอร์มเท้ากันบ้างหรือเปล่านี่เพิ่งอ่านเจออ้อมตามคนนี้อยู่บ้างนะคะกายภาพตัวอ้วนเขาบอกเดินเยอะวิ่งเยอะแต่ไม่เคยบริหารกล้ามเนื้อเท้ามัดลึกๆ ลองทำตามในคลิปกันดูนะคะแบ่งเวลามาทำ 3-5 นาทีคุณผู้ฟังก็ถ้าตอนนี้นั่งที่ออฟฟิศอยู่แอบทำถอดรองเท้าที่ออฟฟิศไปอ่านถอดอ้อมถอดนะวางเท้าแนบลงกับพื้นแล้วก็แยกให้นิ้วโป้งมันออกมาจาก4นิ้วอ่ะคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยไม่อ่ะแล้วก็ยังไงก็คือกดนิ้วโป้งลงแล้วยก4นิ้วที่เหลือขึ้นเราบางทีก็คอนโทรลยากเหมือนกันนะเอานิ้วโป้งแนบไว้กับพื้นและ4นิ้วที่เหลือยกออกกำลังออกเกร็งให้แบบดันมันขึ้นมันยกจากพื้นน่ะแต่นิ้วโป้งยังติดอยู่กับพื้นนะเราก็เอาลงอย่างเงี้ยแล้วอีกรอบนึงก็เอา4นิ้วที่เหลือติดไว้กับพื้นแล้วยกนิ้วโป้งการยกนิ้วโป้งอาจจะง่ายกว่ายก4นิ้วที่เหลือพร้อมกันกับคุณผู้ฟังอ่ะพอมันยก4นิ้วพร้อมกันแล้วนิ้วโป้งยังกดอยู่กับพื้นเนี่ยเหมือนเท้ามันจะลอยแบบมันเกรงไม่ค่อยได้ดีอ่ะเนี่ยอันนี้เป็นคร่าวๆก่อนลองเล่นๆเอาสเต็ปเท่านี้ก่อนเดี๋ยวจะไปศึกษาเพิ่มนะคะเห็นป่ะเนี่ยการดูแลร่างกายมีหลากหลายมิติยันเท้าอ่ะมัดเท้าลึกขนาดเนี้ยคุณผู้ฟังอาจจะคิดว่าเฮ้ยเรื่องง่ายๆนิ้วโป้งอ่ะยกไม่ยากแต่อีสี่นิ้วที่เหลือยกแล้วทุกอย่างลอยไปหมด
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
1: พุทธที่แล้วนะคะสำหรับชาวพุทธเรียนสิ่งที่เขาชอบฟังมากที่สุดเวลามีคุณโทรมาคือดราม่าความรักโอ้โตมากับไฟเดย์เนาะลองลงมาคือเรื่องตลกเบาสมอง42แล้วมา 35% ในแนวแบบนี้เราก็ยังไม่ทิ้งถูกไหมคะส่วนเรื่องของออฟฟิศก็ฟังอยู่ไม่น้อยปัญหาครอบครัวก็ยังฟังอยู่ค่ะก็มันขึ้นอยู่กับว่าช่วงนั้นเรื่องของเราคือเรื่องอะไรแต่ไม่ว่าเรื่องของคุณจะเป็นเรื่องไหนเราเจอกันได้ทุกวันพุธ3-5 ทุ่มนะคะกับอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณคืนนี้เหมือนเดิมเจอกันฟูลทีมค่ะ
2: พุทธโธพุทธโธอย่าลืมโทรนะ
4: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกอล์ฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
3: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
5: สว วัสดีวันพุธงานที่หนักยังไม่แย่เท่าสุขภาพจิตที่พังอย่าลืมดูแลหัวใจตัวเองกันเยอะๆนะคะ
4: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
6: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้อ้อนทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรดเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free

0: แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
1: คชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอรังแจกปังๆลุ้นรวย2ต่อแจกทองคำรวมมูลค่า2ล้านบาทลุ้นรวยต่อที่1แจกสร้อยคอทองคำมูลค่า 50,000 บาทลุ้นรวยต่อที่2แจกรางวัลใหญ่ทองคำแท่งมูลค่า100,000บาทง่ายๆเพียงแค่หมูแกะส่งหมูด้วยน้ำผลไม้ดีโดหรือดีโดโยเกิร์ตขนาดใดก็ได้แกะฉลากเขียนชื่อที่อยู่เบอร์โทรศัพท์ส่งมาที่ตู้ปน22ปนฟดอนเมือง10211หมูลุ้นทองได้แล้ววันนี้ถึง15มกราคม2570ยิ่งส่งเยอะยิ่งมีสิทธิ์รวย
2: ดอกไม้ไม่ได้บานเพราะรีบแต่บานเพราะถึงเวลา

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ

0: พลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
1: สวัสดีครับผมกันนภัทรครับและนี่คือกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่า
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: เรียกได้ว่าเตรียมตัวกลับบ้านกันนะคะคุณผู้ฟังบางคนบอกว่าทำตามที่พี่อ้อมบอกแล้วนะคะซึ่งพี่อ้อมคะพยกนิ้วเท้าแล้วนิ้วมือมันยกด้วยลุ้นแหละคุณผู้ฟังบางทีเราก็ระบบประสาทระบบสัมผัสของเรามันก็ไปด้วยกันนะคะแต่ร่างกายบางทีพอเราไม่ได้ออกกำลังมันบางทีก็ไม่น่าเชื่อเนาะหลายๆครั้งเราเข้าใจว่าเราไปวิ่งแล้วเราก็คงจะแข็งแรงแต่บางคนก็อาจจะไม่ได้ยืดก็มีในขณะที่บางคนที่เขาวิ่งเป็นประจำแล้วเขายืดเป็นประจำอันนั้นอะเอาว่าเขาก็ได้ครบทุกกระบวนท่าแต่หลายๆครั้งมันอาจจะพลาดตรงเรื่องของการยืดแหละบางคนตื่นมาตอนเช้าก็ใช้วิธียืดเลยก็มีบางคนบอกตัวเองไม่ได้ออกกำลังกายอะไรเยอะหรอกเดินไปทำงานนั่งรถนู่นนี่นั่นเดินทางเสร็จกลับบ้านมีเวลาก็ยืดสักนิดหนึ่งแล้วแต่ท่าและความถนัดของแต่ละคนทฤษฎีเราแม่นกันทุกคนค่ะหรือปฏิบัติใครจะลงมือทำเท่านั้นเองเอาใจช่วยทุกคนนะคะรวมกระทั่งตัวเองด้วยว่าขอให้เรามากกว่าทฤษฎีก็คือลงมือปฏิบัติกันเพราะเราทุกคนรู้ข้อมูลสมัยนี้กันดีอยู่แล้วนะคะเจอกันวันพรุ่งนี้ส่งคุณกลับบ้านขอให้เจอคนที่ไม่ใจร้ายกับคุณตลอดการเดินทางใครที่นึกถึงเพลงรถของเล่นอ่ะเดี๋ยวจัดไป
4: EFM DJ Playlist by
3: DJ อ้อมค่ะ

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
3: EFM News EFM

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: EFM News EFM EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
3: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาธิคุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
4: เราจะรู้รสชาติของความสุขก็ต่อเมื่อเราผ่านความทุกข์มาก่อน
5: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
6: EFM 94ทอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
8: Number 19

0: ็นซิงเกิลที่บอกว่าหลายคนชอบมากนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่ผ่านมากลายมาเป็น1งาน New Entry นะครับเพลงเข้าใหม่ประจำสัปดาห์อันดับที่19เลยซิงเกิลนี้ชื่อว่าคำนั้นนะครับเป็นซิงเกิลส่งท้ายอัลบั้มที่ชื่อว่าโมโนสเปกตรัมของคุณชายนนทนนท์นั่นเองซึ่งเป็นครั้งแรกด้วยที่นนทนนท์เนี่ยเขาเขียนเพลงเองนะครับแล้วก็เขียนขึ้นตอนที่แบบว่ากำลังอยู่บนเครื่องบินเลยใช้เวลา1ชั่วโมงเท่านั้นนะฮะกลายมาเป็นซิงเกิลนี้ที่ชื่อว่าคำนั้นนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นสัปดาห์หน้ามีโอกาสลุ้นมากๆเลยคุณผู้ฟังครับเลือกฝากกันได้ทุกชั่วโมงและเดี๋ยวมาลุ้นกันทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงกับ EFM Playlist of the Week จ้ะ
1: EFM Playlist of the Week สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
2: ์ EFM DJ Playlist by
3: DJ Dao ค่ะ

ไม่น่าเชื่อนะเมื่อวานนี้เพิ่งแนะนำกันไปนะฮะวันนี้มีคนเลือกมาฝากกันด้วยนะสำหรับซิงเกิลของวง Asia 7นะครับนี่คืองานที่ชื่อว่าไม่แบ่งใครเป็นซิงเกิลล่าสุดเลยที่แบบว่ามาในแนวหวานๆแต่ก็ยังมีความผสมผสานดนตรีไทยไปกับดนตรีร่วมสมัยด้วยนะครับก่อนหน้านี้ก็จะเป็นหนึ่งงานเพลงเศร้าด้วยซิงเกิลจากพิพิธพิระนะครับที่เลือกมาเป็นความรักดีๆอยู่ที่ไหนนะจ๊ะ6โมงกับอีก19นาทีครับสวัสดีวันพุธกันด้วยนะครับ DJ Paris แน่นอนวันนี้พี่ดาวลา1วันนะครับช่วงของ6โมงถึง3ทุ่มอยู่กับ DJ Joseph แทนวันนี้ดูแลกัน3ชั่วโมงเลยคุณฟังในบรรยากาศที่ร้อนมากร้อนทั้งวันเลยวันนี้แอบอยากให้แบบคลึมๆซะหน่อยนึงวันนี้ไม่มีเลยนะแดดยาวๆจนถึงช่วงแบบ5โมงเย็นเลยคุณฟังครับอยากฟังเพลงไหนระหว่างเดินทางกลับบ้านก็เลือกมาฝากกันได้นะที่แอปพลิเคชัน8 Time ฟังฟินนะครับเดี๋ยวช่วงต้นชั่วโมงแบบนี้ผมอัปบีทให้หน่อยแล้วกันสำหรับงานใหม่ของน้องนัดด่านด้วยเทสดี

ไปกันแบบชิวๆกูฟังครับซิงเกิลจากพี่อะตอมชนะกันนะครับกับเพลงอ้าวแล้วก็ก่อนอันนี้ก็จะมีโจอี้โพสิตเอ็กซ์กับพี่พันธ์ด้วยนะหม้อหุงข้าวนะครับช่วงเย็นตรงนี้ทักทายกูฟังกันหน่อยเห็นส่งข้อความมาเยอะเลยนะแต่ละเพลงที่ส่งมารีเควสต์มาเนี่ยผมอ่านตามตลอดนะเดี๋ยวเราจะค่อยๆเลือกกันไปกูฟังครับได้หมดเลยทั้งเพลงแบบสนุกหรือว่าเพลงอกหักก็ได้นะฮะกูฟังครับแล้วก็ช่วงเย็นตรงนี้กูฟังครับเอาเรื่องราวเกี่ยวกับทาสแมวมาฝากกันหน่อยนะฮะโดยเฉพาะบ้านไหนที่รู้สึกว่ามีปัญหาเวลาเราจะป้อนขนมแมวเลียให้กับน้องแมวของเราแล้วรู้สึกว่ามันเอ้ยเปื้อนมือเราจังเลยนะฮะเลียทีไรให้แมวเลียทีไรเนี่ยคือมันเยิ้มเลอะซองเลอะมือนะฮะหรือแม้บางทีเนี่ยติดขนน้องแมวไปด้วยแล้วบางทีสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือเรื่องของความสะอาดและความปลอดภัยเพราะบางทีน้องแมวเขาก็ไม่ทราบใช่ไหมเขาก็เคี้ยวไปทั้งอลูมิเนียมอย่างนั้นแหละจนขาดออกไปเลยซึ่งอาจจะทำให้น้องแมวเนี่ยสุขภาพไม่ดีหรือความสะอาดเนี่ยลดลงไปทันทีนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางกินนกสปูนนะครับเขาเข้าใจปัญหานี้โดยเฉพาะเลยจึงได้พัฒนานวัตกรรมนะครับขนมแมวเลียรูปแบบใหม่เลยที่ออกแบบมาในรูปแบบของทรงช้อนเลยนะฮะแตกต่างจากแมวเลียแบบซองทั่วไปจุดเด่นก็คือกินโนสปูนเนี่ยคือป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับเพียงเปิดซองก็ป้อนจากช้อนได้ทันทีดีไซน์เขาจะโค้งรับกับรูปทรงลิ้นของน้องแมวเนี่ยโดยเฉพาะเลยทำให้แมวเนี่ยกินง่ายช่วยป้องกันการกัดซองความสะอาดความปลอดภัยแล้วก็อร่อยฟินกับรสชาติอูมามิแท้ๆนะครับจากเนื้อปลาทูน่าพรีเมียมสไตล์ญี่ปุ่นที่มีให้เลือกหลากหลายเลยทั้งสูตรปกติสูตรโอมากาเสะแล้วก็สูตรดูแลสุขภาพด้วยนะครับเพื่อให้น้องแมวเนี่ยอร่อยฟินเติมเต็มความสุขทุกความผูกพันให้กับคุณแล้วก็เจ้าเหมียวได้ใกล้ชิดกันมากขึ้นด้วยนะฮะกินโอสปูนขนมแมวเลียรูปแบบช้อนเนี่ยป้อนง่ายไม่เลอะมือนะครับอร่อยอูมามิหาซื้อได้แล้ววันนี้ที่ 7-Eleven นะครับซูเปอร์มาร์เก็ตPet Shopแล้วก็ช่องทางออนไลน์เพียงเสิร์ชคำว่ากินโนสปูน GINNOSPOON นะครับตรงตัวได้เลยฝากไว้ด้วยสำหรับกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิจ้ะ

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คลิกโฉมธุรกิจคุณให้ปังกว่าเดิมในงาน Mega Show Bangkok 2026พบซัพพลายเออร์และผู้ผลิตชั้นนำจากทั่วเอเชียกว่า 1,200 บูธอัปเดตเทรนด์สินค้ามาแรงก่อนใครอาทิของขวัญของแต่งบ้านสินค้าไลฟ์สไตล์อาร์ททอยเครื่องใช้ไฟฟ้าฮาร์ดแวร์สินค้ากิจกรรมกลางแจ้งปักหมุดรอเลย 15-17 กรกฎาคมนี้ที่ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โอกาสทองทางธุรกิจรอคุณอยู่ลงทะเบียนฟรีวันนี้ที่ megashowbangkok.com
3: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
4: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโ
6: อ A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concertพบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว่อวรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร
7: ์กินน้องสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้องสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน
9: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
8: กินโนสปูน

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้า
2: สวัสดีวันพุธเดินทางมาถึงกลางสัปดาห์แล้วถ้ามีงานที่ค้างอยู่ค่อยๆเคลียร์ไปทีละนิดใช้ชีวิตให้เอนจอยนะครับ
0: EFM DJ Playlist by
3: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

FM New Release สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินน้อสปูนอร่อยปอนง่ายไม่เลอะมือ

0: หวานๆเลยซิงเกิลนี้นะครับผมเป็นงานใหม่ล่าสุดเลยจากคุณ What If นะครับหรือว่าคุณอีฟพรปวีนั่นเองหลายคนอาจจะคุ้นเสียงเธอจากซิงเกิลก่อนหน้านะฮะที่เคยไปร่วมฟีเจอริ่งมากับวงชูมันดาว2เพลงเลยก็จะมีเพลงซิงเกิลเพลงรักใช่ไหมแล้วก็เหตุผลก่อนหน้านี้นะครับตอนนี้เธอมาอยู่กับบ้านหลังใหม่ที่ชื่อว่า Kicks Record ด้วยนี่คือซิงเกิลแรกในสังกัดนะฮะที่ชื่อว่าเมื่อวานฉันจะรักเธอน้อยกว่าวันนี้นะครับมาในฟีลแบบหวานๆที่พูดถึงความรักว่ายิ่งอยู่ด้วยกันเนี่ยก็คือเราจะยิ่งรักเธอมากขึ้นเพิ่มขึ้นทุกวันเลยพรุ่งนี้ฉันก็จะรักเธอมากกว่าเมื่อวานอีกอะไรแบบนี้นะฮะที่หยิบมาฝากกันชั่วโมงนี้กับ EFM New Release นะครับขอบคุณด้วยสำหรับขนมแมวเลียกินโนสปูนนะครับป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนครับอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูนจ้ะ
1: EFM New Releaseสนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ออกจากบ้านก็มีค่านั่นค่าโน่นค่านี
1: ่แต่ออกรถใหม่กับ Mazda ค่าน้ำมันฟรีกับ Mazda Mid-Year Surprise ข้อเสนอใหญ่ขับฟรีมีเซอร์ไพรส์เซอร์ไพรส์ที่1ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่2ส่วนลดสูงสุด 240,000 บาทเซอร์ไพรส์ที่3ฟรีกระเป๋าเดินทาง Mazda Limited Edition เซอร์ไพรส์ได้อีกครอบครัว Mazda รับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20,000 บาท Mazda Mid-Year Surprise ถึง31กรกฎาคมนี้สอบถามรายละเอียดได้ที่โชว์รูม Mazda
2: กินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมวอาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
4: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
6: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
7: หออยอหอยกอปอกระป๋อง
8: หอยกระป๋องหอยกระป๋อง
5: วันพุธ
6: แฉข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
9: แฉข่าวเช้า First Class
5: วันพฤหัสและวันศุกร์
6: พบกับชาวพุธตุ๊ดตู
10: แฉข่าวเช้า
11: ชาวพุธกับตุ๊ดตู
12: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
13: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
14: โลกใบนี้มันมีไว้เหยียบไม่ได้มีไว้แบก
15: Inspiration
16: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
17: ้ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
18: EFM Playlist of the Week
19: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำ
20: Number 11

0: EFM Playlist of the Week
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลฟ์

0: ชื่อเหมือนจะเป็นชื่อด้อมแต่ว่าไม่ใช่เป็นชื่อที่แฟนๆเรียกกันก็คือเฮฮะนะฮะคือเฮเนี่ยมาจากแจนเฮบวกกับจิงฮะซึ่งฮะเนี่ยเป็นประโยคที่แฟนๆน่ะชอบแซวคุณจริงๆว่าเหมือนเป็นฟิลที่ไม่ค่อยได้ยินน่ะเวลาเรียกจริงๆแล้วก็จะหันมาบอกว่าฮะอะไรนะเหมือนเป็นคนไม่ได้ยินตอนแรกผมก็นึกว่าเออแกล้งหรือเปล่าไปประมาณคุยในรายการโอ้จริงเนาะเหมือนจะไม่ค่อยได้ยินจริงๆก็เลยเป็นที่มาของฉายาเฮฮะนะครับส่วนความน่ารักไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเกมหรือว่าบทสัมภาษณ์เนี่ยอยากให้ไปฟังย้อนหลังมากๆเลยที่ YouTube A Time Online Channel นะครับส่วนสัปดาห์นี้ก็คือพรุ่งนี้นี่แหละพฤหัสบดีที่9กรกฎาคมนะครับเดี๋ยวมาต้อนรับ2หนุ่มกันบ้างนะฮะคุณอัพแล้วก็คุณภูมินะฮะจากซีรีส์ Love of สีลมรักแห่งสีลมนะครับพรุ่งนี้3ทุ่มเดี๋ยวมาฟินด้วยกันกับ EFM Fandom Live นะครับขอบคุณด้วยสำหรับอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ทเลย
1: EFM Fandom Live
2: ร่วมส่งความฟินด้วยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
3: EFM DJ Playlist by
4: DJ ดาวค่ะ

ตามรีเควสเลยซิงเกิลนี้จากวงเมินนะครับกับกี่เหตุผลกูฟังเข้าสู่ชั่วโมงที่2กันดีเจเพลิสอยู่กับโซเซฟนะครับชั่วโมงนี้เนี่ยมาป้ายยาซีรีส์ให้กับกูฟังกันดีกว่านะครับได้ดูกันหรือเปล่าสำหรับซิทคอมที่เอาใจใช้คำว่าเอาใจมนุษย์เงินเดือนแบบเราๆมากๆเลยนะซิทคอมใต้โต๊ะทำงานตอนนี้เดินทางมาสู่ EP ที่4แล้วนะครับชื่อตอนว่าแม่บ้านสายลับนะฮะซึ่งเป็นตอนที่ต้องบอกว่าโอ้โหมีทั้งข้อคิดมีทั้งความสนุกอยู่ในตัวของซีรีส์เลยนะฮะล่าสุดเนี่ยที่ผมดูเนี่ยคือแบบด้วยความที่3ตอนแรกเนี่ยเหมือนเป็นการปูตัวละครของพี่เผือกพี่อาร์ตแล้วก็พี่โบด้วยคือตอนที่4เนี่ยก็จะมีลักษณะซีรีส์ก็คือเป็นเพื่อนมนุษย์เงินเดือนวัย40นะฮะ3คนที่มีปัญหาเรื่องการเงินแล้วก็ถูกกดดันจากทั้งรอบด้านเพื่อนๆบ้างครอบครัวบ้างอะไรเงี้ยก็เลยจัดตั้งบริษัทขึ้นมาแล้วปรากฏว่า EP 4เนี่ยก็มีแม่บ้านคนใหม่ที่มาทำงานที่บริษัทแห่งนี้แล้วก็เปลี่ยนแปลงหลายๆอย่างไปเลยในเรื่องของความคิด3คนนี้ว่าบางทีมองหน้าแล้วเนี่ยเราก็อาจจะแบบไปขอโทษนะอาจจะบูจี้เขาว่าเอ๊ะเป็นคนไม่ดีหรือเปล่าแต่ความเป็นจริงคนบางคนก็เรามองหน้าเราก็ไม่รู้จิตใจเขาเป็นยังไงสุดท้ายเนี่ย3คนนี้ก็พยายามจะจับผิดแม่บ้านคนนี้แล้วก็ทำให้รู้ว่าเออบางทีคนที่เราไม่ชอบหน้าอาจจะเป็นคนดีก็ได้นะฮะก็ลองเข้าไปรับชมกันได้สำหรับ EP 4ที่สะท้อนเรื่องราวของวัยทำงานการเริ่มต้นชีวิตการเปิดใจให้โอกาสกับคนรอบตัวด้วยรวมไปถึงความสนุกของความเป็นซิทคอมนะฮะสามารถรับชมซิทคอมใต้โต๊ะทำงานตั้งแต่EP 1ถึง EP 4นะครับย้อนหลังได้แล้วตั้งวันนี้ผ่านแอปวันดีนะครับแล้วก็สามารถเข้าไปดูย้อนหลังได้เต็มที่เลยที่แอปวันดีที่เดียวเลยนะครับส่วนตรงนี้เดี๋ยวเราส่งท้ายชั่วโมงเรดิโอไปด้วยกันคุณผู้ฟังมี2เพลงปิดท้ายนะครับงานจาก EDC แล้วก็ Youboy TJ ด้วยส่วนเพลงไหนที่รีเควสต์มาเนี่ยเดี๋ยวเราไปต่อกันทางออนไลน์แทนนะคุณผู้ฟัง2ช่องทางสะดวกทางไหนมาได้เลยแอปพลิเคชัน Atime ฟังฟินแล้วก็เว็บไซต์ atime.live/efm จ้ะ

ที่อยากได้ยินอะไรที่จะมาถามว่าคิดอย่างไรเมื่อเธอจะมาลาจาก

0: EFM DJ Playlist by
1: ดีเจดาวค่ะ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
0: EFM NewsEFM News EFM News
3: ต่อจากนี้ไปเป็นรายการเคาะข่าวค่ำ
4: ร่วมข่าวเด่น
5: เป็นข่าวดัง
6: สารพันเรื่องราว
4: ในเคาะข่าวค่ำ
7: สวัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ฟังและท่านผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการเคาะข่าวค่ำทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกวันนี้อยู่กับเฟิร์นสุชาดาค่ะเราเจอกันพุธที่8กรกฎาคม2569นะคะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมสามารถติดตามรายการเคาะข่าวค่ำได้ทุกวันไม่มีวันหยุดตั้งแต่ทุ่มครึ่งถึง2ทุ่มโดยประมาณค่ะรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุในเครือกองทัพบกและผ่านทางไลฟ์เฟซบุ๊กนะคะสถานีสนามเป้าอีก1ช่องทางค่ะวันนี้มีข่าวใหญ่ที่ต้องติดตามหลายข่าวเลยนะคะนายกย้ำชัดเจนแล้วว่าไม่ยุบกอรมน.บอกว่าเป็นกลไกรัฐที่ประสานกองทัพดูแลความมั่นคงทุกสุขของประชาชนขณะที่ปปช.รับคดีทุจริตสอบโกงท้องถิ่นปี68เป็นคดีพิเศษแล้วหลังพบพฤติกรรมหลักฐานอธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกไปแก้ไขคะแนนเรียกรับเงินรองนายกฝ่ายกฎหมายยืนยันนะคะเดินหน้าแนวคิด Early Retire ข้าราชการวัย40บวกถ้าหากเกษียณช้าไปอาจจะปรับตัวสู้ AI ไม่ได้ส่วนเรื่องของหิ้วกัญชานะคะโฆษกตำรวจออกมาบอกว่าวันนี้ต้องสอบวินัยไม่มีข้อยกเว้นนะคะเพราะว่าผู้ที่ถูกกล่าวหาเนี่ยก็เป็นตำรวจด้วยรวมถึงแผนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้เดี๋ยวพักกันครู่นึงแล้วกลับมาฟังข่าวค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิตเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
9: ถ้าบริษัทเราอยากได้ใบรับรองพลังงานหมุนเวียนเพื่อต่อยอดทางธุรกิจเราต้องทำยังไงดีนะ
10: Do it now ก็ขอเร็กใบรับรองการใช้พลังงานหมุนเวียนที่ PEA จัดหาให้สิพ่อเพื่อช่วยให้บริษัทสามารถอ้างสิทธิการผลิตและการใช้ไฟฟ้าจากพลังงานหมุนเวียนเพื่อเสริมความน่าเชื่อถือภายใต้มาตรฐานระดับโลกเสริมภาพลักษณ์แบรนด์ด้านความยั่งยืนและเพิ่มโอกาสการต่อยอดกับคู่ค้าทางธุรกิจ
11: แบรนด์โตภายใต้มาตรฐานอย่างยั่งยืน Do it now Green Power by PEA
12: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
13: ผมแห้งผมเสียผมแตกปลายผมพังกลับมาปังได้ด้วย Green Bio Super Treatment Cream กล้าท้าให้ลองด้วยยอดขายกว่า300ล้านซองหาซื้อได้ที่ร้านค้าชั้นนำทั่วประเทศ
14: เทพไทยเหรอปากสะอาด
15: แม่เทพไทยปากสะอาด
16: เทพไทยปากสะอาด
17: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
15: เทพไทยปากสะอาดจริง
18: ๆสิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
19: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: Green Bio มีให้เลือกถึง5สี5สูตรทั้งทรีทเมนต์สูตรทรงสีน้ำเงินสีเขียวสีส้มทองสีชมพูและแชมพูสระผมทรงสีแดงโปรดระวังสินค้าลอกเลียนแบบของแท้ต้อง Green Bio เท่านั้น
7: กลับมาข้อข่าวค่ำนะคะวันนี้เราเริ่มกันด้วยประเด็นร้อนๆเลยเรื่องของกอรมน.ค่ะก็สืบเนื่องจากที่อาจารย์วันนอนะคะคุณวันมูฮัมหมัดนอมาทาเมื่อวานมีการประชุมกรรมาธิการวิสามัญงบปี70ค่ะปรากฏว่า มีข้อเสนอจากอาจารย์วรรณเสนอแนะว่าให้ยุบหน่วยงานที่มีความซ้ำซ้อนนะคะหนึ่งในนั้นก็คือกอรมน.หรือว่าชื่อเต็มๆก็คือกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรนั่นเองนะคะคืออาจารย์วรรณซัดแรงมากนะบอกว่าเนี่ยกอรมน.เป็นหน่วยงานที่ภารกิจซ้ำซ้อนและผมก็เห็นแต่มีเรื่องยิงส.ส.เนี่ยอู้เดือดมากนะเมื่อวานปรากฏว่าวันนี้นักข่าวไปถามความเห็นจากคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีนะคะจริงๆเมื่อวานนายกก็ตอบแล้วยืนยันชัดเจนว่าไม่ยุบกอรมน.แน่นอนวันนี้ก็ย้ำอีกครั้งนึงว่ายุบไม่ได้กอรมน.เป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นหน่วยงานที่เป็นกลไกในการประสานกับประชาชนประสานกับกองทัพได้คือวันนี้นักข่าวก็ได้ไปสอบถามความเห็นท่านนายกเรื่องนี้นะคะคือท่านไปงานนิทรรศการอุตสาหกรรมป้องกันประเทศ2569ค่ะที่จังหวัดนนทบุรีนะคะนายกบอกว่าก็จริงๆความเห็นส่วนตัวเนี่ยพูดไปแล้วนะไม่ได้มีความกังวลอะไรเลยบอกไปแล้วว่าไม่ยุบดังนั้นไม่ต้องกังวลอะไรในเรื่องนี้ไม่มีทางที่จะยุบได้เพราะว่าเป็นอีกกลไกหนึ่งที่ทำให้รัฐบาลสามารถขับเคลื่อนงานได้โดยเฉพาะนโยบายด้านความมั่นคงอย่างคล่องตัวนายกบอกว่าส่วนตัวทราบดีว่าอาจารย์วรรณท่านก็คงจะแสดงความรู้สึกนะคะเพราะว่าท่านก็อยู่ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ได้รับความกดดันต่างนานคือบางทีท่านนายกใช้คำว่าก็ต้องให้ท่านได้บ่นได้ระบายบ้างแหละแต่ว่าความเป็นจริงแล้วกอรมน.เนี่ยเปรียบเสมือนเป็นหน่วยงานราชการค่ะเป็นสถาบันความมั่นคงแห่งหนึ่งที่เป็นหลักในการดำเนินงานด้านความมั่นคงของประเทศมาเป็นเวลายาวนานแล้วเดี๋ยวผมอันนี้ท่านนายกบอกนะบอกว่าเดี๋ยวผมเนี่ยนะจะไปปรับความเข้าใจกับอาจารย์วรรณอีกครั้งนะคะอีกท่านหนึ่งที่วันนี้นักข่าวก็ไปถามความเห็นนะคะว่าถ้าเกิดในอนาคตเนี่ยมีความจำเป็นจะต้องยุบกอรมน.จริงๆคือยุบได้ไหมวันนี้ไปถามรองนายกประกรณ์นินประพันธ์นะคะซึ่งท่านก็กำกับดูแลงานด้านกฎหมายคุณประกรณ์บอกว่าถ้าถามความเห็นส่วนตัวนะผมว่าควรจะไปถามคนที่เสนอแนวคิดดังกล่าวก่อนแล้วก็ตั้งข้อสังเกตว่าการยุบหน่วยงานของรัฐต้องดำเนินการตามกฎหมายไม่ใช่อยู่ๆจะมาประกาศว่ายุบก็ทำได้ทันทีคือตามหลักกฎหมายเนี่ยถามว่ายุบได้ไหมยุบได้ค่ะสามารถยุบหน่วยงานได้แต่การจะไปยุบหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งมันต้องมีเหตุผลที่รองรับได้ชัดเจนว่าหน่วยงานนั้นมีปัญหาหรือมีข้อบกพร่องอย่างไรก็ต้องมาพิจารณาอีกว่าถ้ายุบแล้วจะมีหน่วยงานไหนที่เข้ามารับภารกิจแทนเพราะว่าการยุบหน่วยงานไม่ใช่เรื่องง่ายเลยต้องไปแก้ไขกฎหมายด้วยนะมันก็จะมีกฎหมายที่เกี่ยวข้องนะคะดังนั้นการจะมายุบหน่วยงานเนี่ยคือรองนายกประกรณ์บอกว่าคือท่านเปรียบเทียบอะไม่ใช่เหมือนกับนึกจะเลิกก็เลิกนะคะคือท่านเปรียบเปยเหมือนกับสมมติว่าเราเป็นแฟนกับใครสักคนนึงเนี่ยแล้วเราจะบอกเลิกเขาอะเราต้องคิดก่อนไหมนี่ท่านก็เปรียบเทียบแบบนี้เลยค่ะบอกว่าทุกอย่างก็ต้องทำตามขั้นตอนแล้วก็เป็นไปตามกระบวนการตามกฎหมายอย่างรอบคอบด้วยยืนยันว่าไม่ยุบแน่นอนนะคะอีกหนึ่งปมร้อนที่โอ้โหก็เรียกว่าเป็นข่าวใหญ่ที่เป็นมหากาพย์เลยโกงสอบท้องถิ่นนะคะคือตอนนี้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมต้องแยกก่อนนะเพราะว่าการตรวจสอบเนี่ยจะมีคณะกรรมการหลายชุดก็จะมีในส่วนของปปช.มีส่วนของกระทรวงมหาดไทยที่เป็นอำนาจของปลัดมหาดไทยใช่ไหมคะมีการตั้งกรรมการสอบวินัยร้ายแรงข้าราชการที่เกี่ยวข้องแล้วแล้วก็จะมีคณะกรรมการชุดที่นายกสั่งตั้งขึ้นมาค่ะจะทำงานคล้ายๆกับคณะกรรมการชุดของอาจารย์วิชามหาคุณที่เคยทำคดีขับรถชนคนตายอ่ะท่านผู้ฟังท่านผู้ชมน่าจะจำได้นะคะคือวันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าคณะกรรมการชุดนี้ที่มีรองนายกประกรณ์เป็นประธานค่ะได้ประชุมกันนัดแรกแล้วนะคะใช้เวลาหารือกันประมาณ30นาทีบอกว่ากรอบเวลาของคณะทำงานชุดนี้มีระยะเวลา30วันซึ่งในเดือนกรกฎาคมนี้มีวันหยุดหลายวันก็เลยประชุมกันเร็วหน่อยมีการกำหนดวันเร่งดำเนินการซึ่งรายงานชุดแรกจะออกมาก่อนวันที่15กรกฎาคมนี้จากนั้นจะนำเสนอนายกรัฐมนตรีในวันที่15เลยส่วนรายงานชุดที่2ค่ะจะเสร็จสิ้นประมาณ27กรกฎาคมนะคะส่วนกระบวนการทำงานก็จะมีการตั้งคณะทำงานขึ้นมาเพราะว่าส่วนที่เกี่ยวข้องไม่ว่าจะเป็นกองบัญชาการตำรวจสอบสวนกลางมีปปท.นะคะมีกพ.มีปปง.มีปปท.ด้วยนะคะมีสำนักเลขาธิการนายกก็แต่ละส่วนก็จะดำเนินการตามหน้าที่ของตัวเองรองนายกประกรณ์บอกว่า ส่วนที่ใช้เวลาในการประชุมครั้งแรกน้อยคือก็ไม่ได้เยอะเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่าต้องทำอะไรบ้างไม่จำเป็นจะต้องคุยกันนานจะได้ไม่เสียเวลาประชุมนะคะตอนนี้ทีมงานก็ทำงานกันได้เลยย้ำว่าการปกครองท้องถิ่นเป็นเรื่องสำคัญในระบอบการปกครองประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขโครงสร้างพื้นฐานส่วนหนึ่งของการกระจายอำนาจที่เราเรียกร้องกันอยู่เนี่ยแต่ว่าการกระจายอำนาจก็ต้องมีความโปร่งใสชัดเจนใครที่ทำไม่ดีก็ต้องพ้นจากระบบไปส่วนการดำเนินคดีอาญาค่ะคณะกรรมการปปช.ก็ดำเนินการอยู่แล้วเรื่องวินัยก็จะเป็นส่วนของกระทรวงมหาดไทยแต่สิ่งที่คณะกรรมการชุดนี้จะรับผิดชอบก็คือจะไปดูว่ากระบวนการมีช่องโหว่ตรงไหนต้องไปปิดตรงไหนจะดูเรื่องการประพฤติผิดจริยธรรมของข้าราชการท้องถิ่นที่เกี่ยวข้องด้วยอันนี้แหละเป็นเรื่องที่มีความสำคัญซึ่งคุณประกรณ์บอกว่าเราต้องกำจัดคนที่ขาดจริยธรรมให้ออกจากระบบป้องกันไม่ให้เข้าสู่ระบบมากที่สุดเราต้องมุ่งมั่นทำในเรื่องนี้นะคะส่วนที่กรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นไปตรวจคะแนนจากกระดาษคำตอบแล้วก็ไปพบว่ามีคนคะแนนไม่ตรงกันมากกว่า 5,000 คนนะคะก็ถามต่อว่าเอ๊ะคนเหล่านี้จะต้องออกจากราชการเลยไหมท่านก็บอกว่าคือเรื่องนี้ต้องรอข้อมูลจากกระทรวงมหาดไทยมอบหมายให้เลขากพ.ทำหนังสือขอข้อมูลในนามของคณะกรรมการไปแล้วก็นำเข้ามาประกอบการพิจารณาเพราะว่าเราไม่ได้มีอำนาจในเรื่องนี้เป็นอำนาจของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่นหรือที่เรียกว่ากสท.นะคะก็ต้องไปดูว่าพอเกิดเหตุแบบนี้จะต้องทำอย่างไรได้บ้างค่ะส่วนปปช.นะคะก็วันนี้มีความคืบหน้าเพราะว่าด้านหนึ่งเนี่ยก็สนธิกำลังกับทางตำรวจบุกเข้าไปค้นคอนโดของรองผู้ว่าราชการจังหวัดคนหนึ่งที่อยู่ในพื้นที่ภาคอีสานแต่ว่าอีกด้านนึงเนี่ยวันนี้ปปช.ก็ประชุมกันชุดใหญ่เลยนะคะมีมติให้รับคดีทุจริตเป็นคดีพิเศษแล้วสำหรับการขยายผลเรื่องนี้นะคะก็คือไปเจอพฤติกรรมไปเจอหลักฐานสำคัญค่ะที่อธิบดีกรมส่งเสริมปกครองท้องถิ่นกับพวกไปแก้ไขคะแนนแล้วก็เรียกรับเงินแล้วเรื่องนี้ยังเป็นเรื่องที่มีการกล่าวหาที่มีความสำคัญระดับประเทศที่ประชาชนสนใจมีผลกระทบวงกว้างเข้าลักษณะเป็นคดีพิเศษดังนั้นเตรียมจะเอาผิดบุคคล4กลุ่มด้วยกันก็คือผู้บริหารระดับสูงของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นกลุ่มบุคคลที่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐที่มีหน้าที่เกี่ยวกับการจัดสอบและประกาศผลสอบกลุ่มบุคคลที่ไม่เป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐก็คือกลุ่มบุคคลที่ไปแก้ไขคะแนนของคนสอบพวกนายหน้าที่ไปเรียกรับเงินแล้วก็กลุ่มบุคคลที่ได้รับการแก้ไขในกระดาษคำตอบรวมไปถึงคนอื่นที่เกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดด้วยการไต่สวนเรื่องนี้นะคะทางปปช.บอกว่าจะประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานตำรวจแห่งชาติแล้วก็กรมสอบสวนคดีพิเศษเพื่อขอให้เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานนี้เข้ามาเป็นผู้ช่วยเหลือคณะกรรมการไต่สวนต่อไปไม่ได้หมายความว่าให้ DSI รับเป็นคดีพิเศษนะอันนี้คือขอเจ้าหน้าที่จาก DSI เพื่อเข้ามาช่วยปปช.ทำงานด้วยนะคะแล้วก็ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังเดี๋ยวอัปเดตเพราะว่ามีรายงานล่าสุดนะคะว่าคุณแมนรัฐรัตนสุคนหนึ่งในกรรมการปปช.ประกาศขอถอนตัวจากการพิจารณาสำนวนคดีนี้แล้วค่ะเพราะว่าคือก่อนหน้านี้ในโซเชียลเขามีการเปิดชื่อคนที่เกี่ยวข้องออกมาเยอะมากประมาณ55คนน่ะแล้วหนึ่งในนั้นก็พบว่าภรรยามีชื่อเป็นหนึ่งในผู้ถูกกล่าวหาคดีนี้ด้วยนะคะซึ่งตามรายงานข่าวตอนนี้มีผู้ถูกกล่าวหาทั้งหมด 6,014 รายครอบคลุมไปถึงเจ้าหน้าที่รัฐนายหน้าคนที่แก้ไขคำตอบและผู้ที่เข้าสอบด้วยเดี๋ยวเราพักกันครู่นึงก่อนช่วงหน้าใครรอเรื่องของ Early Retire เดี๋ยวกลับมาติดตามกันค่ะ
8: เมื่อเกิดอาการกรดไหลย้อนเบลสิบเกิร์ดนะครับจากไบโอฟาร์ม
1: 5 6 7 8 up and up and up มีแต่ up แบบนี้ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์โปรได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดคุณโปรได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้ขอกู้กับคาฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาฟอร์แคชที่แอปโกลบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
5: เสียวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า

0: เซฟได้คร
1: ับ เห็นฉุกเฉินบนท้องถนนซ้ำอีกที
0: แต่กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ก็ยังเซฟ
1: กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์เซฟให้หมดประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยผ่อนสบายรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินเซฟได้แบบกว้างขวาง
2: กรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์ในนามของบมจ.อยุธยาแคปิตอลออโต้ลีสเป็นเพียงในหน้าผู้ชี้ช่องให้ทำประกันภัยเท่านั้นเงื่อนไขเป็นไปตามที่บริษัทกำหนดผู้ซื้อควรทำความเข้าใจในรายละเอียดและเงื่อนไขก่อนตัดสินใจทำประกันภัยทุกครั้ง
1: ซื้อประกันรถเบี้ยเซฟเซฟหลักร้อยได้ที่หมายเลขกรุงศรีออโต้บล็อกเกอร์หรือสาขากรุงศรีออโต้ใกล้บ้าน
3: เก็บไปธนาคาถามหานิยมผิวผ่องพิรมดุดอัญญมณีแดง
4: ทั้งใจแบ่งให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบ่งเฟิร์มใสแลดูอ่อนเยาว์
5: เมื่อกรดไหลย้อนเริ่มสิทธิ์เกิดยาบรรเทาอาการแสบร้อนกลางอกอาหารไม่ย่อยเนื่องจากกรดไหลย้อนและลดกรดในกระเพาะอาหารชนิดน้ำเบลสิทธิ์เกิดเบลสิทธิ์เกิดเป็นยาสามัญประจำบ้านโปรดอ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยากรดไหลย้อนเบลสิทธิ์เกิด
6: ไบโอฟาร์มเพื่อนคู่สุขภาพ
7: กลับมาข้อข่าวค่ำกันอีกช่วงนะคะเดี๋ยวก่อนที่เราจะไปเรื่องอื่นเนี่ยมีรายงานเข้ามาว่าเมื่อ15นาฬิกาที่ผ่านมาคุณพงษ์สวัสดิ์นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมค่ะได้ยื่นหนังสือลาออกแล้วนะคะหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยคือจะเรียกว่าโดนเด้งไหมไปเป็นที่ปรึกษาของนายกรัฐมนตรีนะคะแต่ว่าใบลาออกยังไม่มีผลอนุมัตินะคะคาดว่าท่านอาจจะไม่พอใจที่ถูกโอนย้ายมาเป็นที่ปรึกษาของนายกเพราะว่ายังเหลืออายุราชการอีก1ปีก็เดี๋ยวรออัปเดตเรื่องนี้ว่าตกลงแล้วเนี่ยสาเหตุที่แท้จริงเกิดจากอะไรมันมีเรื่องการเมืองเข้ามาเกี่ยวข้องหรือเปล่าส่วนเรื่องของการทุจริตสอบค่ะอย่างที่อัปเดตให้ท่านผู้ฟังท่านผู้ชมฟังไปแล้วนะทีนี้เราย้อนกลับไปช่วงเช้านิดนึงเพราะว่าทางปปช.เนี่ยเขาก็สนธิกำลังกับตำรวจกองกำกับการ2กองบังคับการปราบปรามนำหมายสารเข้าตรวจค้นห้องพักคอนโดหรูแห่งหนึ่งย่านพระราม8เป็นห้องพักของรองผู้ว่าราชการจังหวัดแห่งหนึ่งในพื้นที่ภาคอีสานค่ะมีตำแหน่งเป็นอดีตรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นซึ่งมีการโยงข้อมูลในเรื่องนี้ว่าอาจจะไปเกี่ยวโยงกับเรื่องการเขียน TOR ล็อกเอาไว้นะคะก็ต้องมีการไปหาพยานหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อไปค่ะจากการตรวจค้นห้องพักนี้ตามรายงานข่าวเบื้องต้นไม่พบสิ่งผิดกฎหมายหรือพยานหลักฐานใดๆเพราะว่าห้องนี้ไม่ได้มีคนอยู่มานานแล้วนิติของคอนโดก็ให้ข้อมูลยืนยันกับทางเจ้าหน้าที่นะคะว่าเจ้าของห้องเนี่ยเขาย้ายไปอยู่ที่อื่นแล้วก็ไม่ได้กลับมาที่ห้องนี้เลยเกินครึ่งปีแล้วค่ะรายงานข่าวยังบอกด้วยว่ารองผู้ว่าคนนี้ก่อนหน้านี้เคยเป็นผู้ตรวจราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและเป็นผู้ทำหน้าที่ร่าง TOR สำหรับการสอบท้องถิ่นขึ้นมาวันนี้พอหลังจากที่ปปช.ไปค้นเสร็จใช่ไหมคะนักข่าวก็ไปถามนายกนายกก็บอกว่ารับทราบเรื่องนี้แล้วก็ตอบแค่สั้นๆนะคะแต่ว่าตอนนี้ใครที่เป็นผู้เสียหายถูกเรียกรับเงินจากการสอบท้องถิ่นนะคะรัฐบาลเขามีช่องทางให้ร้องเรียนได้สามารถแจ้งไปที่สายด่วน1111นะคะหรือว่าศูนย์ดำรงธรรมกระทรวงมหาดไทยทั่วประเทศได้เลยหรือว่าจะเข้าไปที่เว็บไซต์ก็ได้สายด่วนศูนย์ดำรงธรรมนะคะหมายเลข1567ค่ะต่อกันอีกปมร้อนนะคะอันนี้ก็ถูกจับตาแล้วก็มีเสียงวิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางเลยใครเป็นข้าราชการบ้างที่มีอายุงานเยอะๆหน่อยนะคะหรืออาจจะอายุประมาณสัก40อยากเออร์ลี่รีไทร์กันไหมคะวันนี้คุณประกรณ์นินทประพันธ์รองนายกรัฐมนตรีนะคะให้สัมภาษณ์ถึงแนวคิดเรื่องการเออร์ลี่รีไทร์บอกว่าไม่ได้หมายความว่าช่วงอายุเนี่ยจะต้องเป็นคนที่อายุ40ปีอย่างเดียวนะแต่ว่าเลนจ์ของช่วงอายุอะค่ะจะอยู่ที่ประมาณ40ถึง45ปีเพราะว่าไปเกี่ยวข้องกับเรื่องของเงินบำเหน็จบำนาญด้วยคุณประกรณ์บอกว่าถ้าให้คนที่อายุ50ปีขึ้นไปแล้วเปิดเออรี่นะคือเขาอายุเยอะแล้วก็ไม่รู้ว่าออกไปแล้วเขาจะไปทำมาหากินอะไรล่ะการจะไปเขาเรียกว่ารีสกิลเปลี่ยนทักษะการทำงานเป็นเรื่องยากเพราะว่าทักษะในปัจจุบันเราก็อยู่ในยุคของ AI หลายคนยังตกงานอยู่เลยคนอายุน้อยๆยังตกงานอยู่เลยปัญหานี้ไม่ได้เกิดขึ้นแค่เฉพาะในไทยนะคะเรียนจบแล้วเจอเทคโนโลยี AI คนเหล่านั้นเขาก็ออกมาเป็นผู้ประกอบการได้หมายถึงว่าในช่วงเลนจ์ของอายุที่เปิดให้เออรี่อย่างเช่นไปเปิดร้านอาหารใช้ AI เข้ามาช่วยทำงานกับโซเชียลมีเดียดังนั้นถ้าจะให้คนที่เขาอายุมากๆให้เปลี่ยนอาชีพเนี่ยมันจะยิ่งลำบากค่ะแล้วก็เขามีครอบครัวที่ต้องดูแลขณะเดียวกันการตัดสินใจจะเออรี่นะคะคุณประกรณ์บอกว่าคนที่เขาเลือกจะสมัครใจเออรี่เนี่ยนั่นแสดงว่าเขาต้องมีความพร้อมระดับหนึ่งอยู่แล้วก็เลยยึดมาตรการ Early Retire แบบสมัครใจถ้าลาออกแล้วว่าเห็นว่ามีหนทางไปได้ดีกว่า ก็สมัครใจ Early Retire ได้นะคะก็จะวางอายุไว้ที่40ปีขึ้นไปค่ะเบื้องต้นก็ถามว่าจะกี่คนใช่ไหมรองนายกประกรณ์บอกว่าตัวเลขก็หลักหมื่นคนขึ้นแหละแต่ว่าตอนนี้ตัวเลขมันยังไม่นิ่งนะคะส่วนเรื่องการขยายผลเครือข่ายค้ายาเสพติดนะคะก็จะมีกรณีของน้องแอร์มินาแอร์สาวที่ขนเฮโรอีนเข้าไปที่ออสเตรเลียแล้วก็อีกคดีนึงเนี่ยที่เพิ่งจะเกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยนะร้อยตำรวจเอกหญิงคนหนึ่งไปรับจ้างหิ้วกระป๋องลูกเดือย30กระป๋องใช่ไหมคะแล้วก็ซุกกัญชาไว้ในกระป๋องด้วยต่อมาจีนเขาก็มีคำสั่งไม่ฟ้องเนื่องจากมีหลักฐานยืนยันว่าร้อยตำรวจเอกหญิงคนนี้ตกเป็นเหยื่อของขบวนการรับจ้างหิ้วสินค้าคือตัวเธอเนี่ยก็ไม่ทราบว่าข้างในกระป๋องลูกเดือยอ่ะมันเป็นยาเสพติดใช่ไหมปรากฏว่าเรื่องนี้พลตำรวจโทไตรรงค์ผิวพันธุ์โฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาตินะคะก็พูดถึงความคืบหน้าทางคดีล่าสุดบอกว่าทางกองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติดและหน่วยงานต้นสังกัดของตำรวจหญิงให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องก็พบข้อมูลเบื้องต้นว่าผู้เสียหายเขาก็รับหิ้วสินค้าระหว่างเดินทางไปที่จีนค่ะแล้วก็ไปถูกจับนี่คล้ายๆกับน้องแอร์มินาเลยนะไปเจอกัญชาซุกซ่อนอยู่คดีลักษณะนี้สะท้อนให้เห็นว่าขบวนการค้ายาเสพติดข้ามชาติเปลี่ยนรูปแบบการก่อเหตุคือใช้โซเชียลเป็นช่องทางติดต่อว่าจ้างเพจที่รับหิ้วสินค้าหรือว่าบุคคลที่ไม่รู้จักแล้วหลอกให้หิ้วสินค้าผิดกฎหมายก็เลยฝากเตือนประชาชนนะคะว่าอย่าไปรับฝากหรือว่าไปรับจ้างขนของให้กับผู้อื่นไปต่างประเทศถึงแม้ว่าจะได้รับค่าตอบแทนเล็กๆน้อยๆเนี่ยเพราะว่าอาจจะตกเป็นเครื่องมือของเครือข่ายอาชญากรรมได้นะคะก็ต้องรับโทษตามกฎหมายของประเทศปลายทางด้วยส่วนความคืบหน้าคดีของน้องแอร์มินาที่ถูกจับที่ออสเตรเลียวันนี้ทางบริษัทนะคะก็คือการบินไทยตั้งคณะกรรมการสอบวินัยร้ายแรงน้องแอร์มินาแล้วตั้งแต่วันที่29มิถุนายนที่ผ่านมาเพราะว่าน้องแอร์เนี่ยคือในเรื่องทางคดีเนี่ยก็ต้องรอศาลตัดสินใช่ไหมแต่ว่ากฎของบริษัทผิดกฎชัดเจนบริษัทเขาห้ามรับหิ้วสินค้าตอนนี้กระบวนการสอบวินัยยังไม่เสร็จนะคะคุณชายเอี่ยมสลีประธานเจ้าหน้าที่บริหารของการบินไทยค่ะบอกว่าการตรวจสอบอาจจะต้องใช้ระยะเวลามากกว่าปกติเนื่องจากบริษัทไม่สามารถจะเรียกตัวพนักงานที่กระทำผิดมาสอบถามได้โดยตรงคณะกรรมการตรวจสอบซึ่งเป็นบุคคลภายในของการบินไทยก็จะต้องเรียกสอบผู้ที่เกี่ยวข้องในเที่ยวบินนั้นทั้งหมดแทนก็จะมีลูกเรือมีกัปตันมีพนักงานภาคพื้นดินหัวหน้างานตามลำดับชั้นที่เกี่ยวข้องแล้วก็ข้อมูลจากฝั่งตำรวจนะคะมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาก็ต้องพิจารณาอย่างระมัดระวังและรอบด้านด้วยทางบริษัทยืนยันว่าไม่ได้เข้าไปก้าวก่ายการสืบสวนทางคดีของตำรวจไม่ได้มีการประสานงานไปที่สถานทูตไทยด้วยทางผู้บริหารย้ำชัดนะคะว่าแม้จะยังอยู่ในขั้นตอนของคดีความแต่ว่าในเรื่องของระเบียบบริษัทการกระทำนี้ผิดเงื่อนไขชัดเจนก็คือลักลอบถือของหรือว่ารับหิ้วของเพื่อพาณิชย์เป็นการกระทำผิดวินัยร้ายแรงของบริษัทอย่างแน่นอนถ้าพบว่าทำผิดจริงนะคะก็จะถูกลงโทษตามกระบวนการแล้วก็ตามขั้นตอนของบริษัทเด็ดขาดต่อไปเราไปกันที่สุพรรณบุรีบ้างค่ะสุพรรณบุรีนี่วันนี้ก็มีเหตุการณ์น่าตกใจเกิดขึ้นนะสารแอมโมเนียรั่วไหลออกมาจากโรงงานน้ำแข็งเบญวันนะคะที่ตำบลเขาพระในพื้นที่อำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะขณะเกิดเหตุทำให้มีคุณครูมีนักเรียนได้รับผลกระทบ8รายต้องถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลขณะที่ว่าการอำเภอนะคะตอนนี้ได้ประกาศแจ้งเตือนประชาชนที่อยู่ในพื้นที่โดยรอบบอกว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถควบคุมการแพร่กระจายของแอมโมเนียได้แล้วก็ต้องขอความร่วมมือประชาชนในพื้นที่รวมถึงคนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียงให้หลีกเลี่ยงการเข้าถึงจุดเกิดเหตุปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัดถ้าใครอยู่ในพื้นที่เสี่ยงก็ให้ปิดประตูหน้าต่างช่องระบายอากาศเพื่อลดการสัมผัสกับสารแอมโมเนียค่ะหากมีอาการแสบตาแสบจมูกระเคืองทางเดินหายใจหายใจลำบากเวียนศีรษะให้รีบออกจากพื้นที่ไปยังที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวกแล้วก็ให้รีบไปพบแพทย์ทันทีนะคะส่วนเรื่องของแผนการรับมืออุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ช่วงนี้ใต้ก็เดี๋ยวจะฝนตกหนักกันแล้วใช่ไหมคะคุณอนุทินนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยค่ะวันนี้มีการประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐ ภาคเอกชนเพื่อแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจนะคะบอกว่าที่ประชุมได้หารือร่วมกับทุกหน่วยที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมรับมือกับอุทกภัยโดยเฉพาะที่สงขลาก่อนหน้านี้ก็ที่หาดใหญ่จำได้ใช่ไหมรวมไปถึงพื้นที่ภาคใต้ด้วยนะคะตอนนี้ทางภาครัฐและเอกชนมีความพร้อมในการบูรณาการทำงานร่วมกันป้องกันลดผลกระทบให้ได้มากที่สุดค่ะรัฐบาลได้เตรียมแผนรองรับเอาไว้อย่างครบถ้วนทั้งแผนเผชิญเหตุการจัดตั้งศูนย์พักพิงการสำรองอาหารสิ่งของจำเป็นรวมไปถึงมาตรการสนับสนุนด้านสินเชื่อเพื่อช่วยเหลือภาคธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแต่ก็ยอมรับว่าภัยธรรมชาติเป็นสิ่งที่เราไม่สามารถเอาชนะได้ก็ต้องเน้นการเตรียมความพร้อมปรับปรุงระบบระบายน้ำซ่อมแซมโครงสร้างพื้นฐานที่ชำรุดรัฐบาลจะเร่งอนุมัติงบประมาณให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการโดยเร็วค่ะส่วนก็ถามนายกนะว่าเรื่องความเชื่อมั่นน้ำจะท่วมอีกไหมจะรุนแรงเหมือนกับปีที่ผ่านมาหรือเปล่านายกบอกว่ารัฐบาลก็เตรียมความพร้อมทุกมิติอยู่แล้วแต่ว่าสถานการณ์ก็ขึ้นอยู่กับปัจจัยทางธรรมชาตินะคะต้องติดตามและบริหารจัดการกันอย่างใกล้ชิดด้วยมีคำเตือนต่อเนื่องกันไปเลยเรื่องสภาพอากาศตอนนี้ต้องจับตาพายุไต้ฝุ่นบ่าวีที่กำลังจะเคลื่อนผ่านทางไต้หวันนะคะจะขึ้นฝั่งที่ประเทศจีนในวันที่11ถึง12กรกฎาคมนี้แต่จะไม่เคลื่อนเข้ามาที่ประเทศไทยนะคะอันนี้เราก็สบายใจได้ทางการไต้หวันเร่งเตรียมความพร้อมรับมือกับอิทธิพลของพายุไต้ฝุ่นลูกนี้คาดว่าจะพัดขึ้นฝั่งในช่วงปลายสัปดาห์นี้ค่ะนักท่องเที่ยวและการเกษตรต่างๆนะคะต้องเร่งดำเนินมาตรการเพื่อลดผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นหรือว่าใครที่มีแผนการเดินทางไปพักผ่อนบนเกาะกรีนไอแลนด์เป็นหนึ่งในเกาะท่องเที่ยวทางตะวันออกของไต้หวันค่ะตอนนี้ตามรายงานข่าวบอกว่าทยอยกลับเข้าที่แผ่นดินใหญ่ก่อนกำหนดแล้วนะคะขณะเดียวกันเกษตรกรที่ปลูกข้าวในเมืองเหมียวหลี่ทางตอนเหนือของไต้หวันค่ะก็ต้องเร่งเก็บเกี่ยวผลผลิตก่อนกำหนดเพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นคาดว่าน่าจะมาพร้อมกับพายุโดยกรมอุตุนิยมวิทยาของไต้หวันคาดการว่าพายุไต้ฝุ่นบาวีจะส่งผลกระทบในพื้นที่ของไต้หวันในช่วงดึกของวันศุกร์นี้หลายพื้นที่ก็เตรียมมาตรการเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดย้ำเตือนใครที่จะเดินทางไปในพื้นที่ช่วงนี้ก็ขอให้ตรวจสอบสภาพอากาศก่อนจะเดินทางกันด้วยนะคะเราปิดท้ายกันที่เหตุระทึกกลางย่านแมนฮัตตันนครนิวยอร์กของสหรัฐค่ะช่วงเวลา 8 นาฬิกาตามเวลาท้องถิ่นนะคะอาคารสูงที่อยู่ระหว่างการปรับปรุงเพื่อดัดแปลงเป็นอพาร์ตเมนต์หรูเกิดความผิดปกติของโครงสร้างค่ะเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบว่าเสาและคานบางส่วนมันโก่งตัวขึ้นมาพื้นอาคารก็แอ่นลงทำให้ต้องเร่งอพยพคนงานและคนที่อยู่ในอาคารใกล้เคียงรวมถึงโรงเรียนแห่งหนึ่งที่อยู่แถวๆสถานกงสุลอิสราเอลนะคะซึ่งอยู่ฝั่งตรงข้ามด้วยแล้วก็มีการปิดถนนหลายสายเพื่อความปลอดภัยข้อมูลจากกรมอาคารนครนิวยอร์กบอกว่าโครงการก่อสร้างแห่งนี้เคยถูกสั่งปรับจากการละเมิดมาตรการรักษาความปลอดภัยหลายครั้งเพราะว่าเคยมีเหตุการณ์ที่คือมันเหมือนกับเป็นเศษโลหะแล้วก็กระจกนะคะตกลงมาจากอาคารค่ะรวมถึงมีอุบัติเหตุที่คนงานตกมาจากบันไดระหว่างปฏิบัติงานด้วยก็ทำให้เหตุการณ์ล่าสุดเนี่ยยิ่งไปสร้างความกังวลเกี่ยวกับเรื่องความปลอดภัยของโครงสร้างแห่งนี้ด้วยนะคะอ่ะนี่ก็เป็นเหตุการณ์ที่เอามาอัปเดตให้ทุกคนได้ติดตามกันเดี๋ยวฝนดูนิดนึงนะเพราะว่ามันมีเรื่องของเตือนภัยแก๊งโรแมนต์สแกมค่ะวันนี้ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองเนี่ยจับกลุ่มผู้ต้องหาเป็นชาวรัสเซียเป็นสมาชิกขบวนการหลอกลวงออนไลน์แบบโรแมนต์สแกมได้มีปลายทางมีหมายจับออกมาแล้วนะคะคือศาลจังหวัดสมุทรปราการในคดีร่วมกันฉ้อโกงประชาชนและนำเข้าข้อมูลอันเป็นเท็จเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ทำโปรไฟล์อ้างว่าเป็นนักบินหลอกเหยื่อที่เป็นคนไทยสูญไปกว่า4ล้านบาทเจ้าหน้าที่เขาก็ไปสืบหาจนรู้ตัวว่าผู้ต้องหาเนี่ยไปหลบซ่อนตัวอยู่ที่คอนโดแห่งหนึ่งที่อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรีก็เลยตรวจสอบและนำกำลังเข้าจับกลุ่มได้ดังนั้นถ้าเกิดใครที่ไปพบเห็นหรือว่ามีข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลต่างชาติที่มีพฤติการต้องสงสัยหรือว่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายนะคะสามารถแจ้งข้อมูลได้ที่สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองสายด่วนสตม.ได้เลยหมายเลข1178ค่ะก็หมดเวลาพอดีกับข้อข่าวค่ำวันนี้นะคะลาท่านผู้ชมท่านผู้ฟังไปก่อนสวัสดีค่ะ
8: กข่าวทั้งวันให้คุณรู้ข่าวไม่ตกประเด็นช่วงเคาะข่าวค่ำกับพิธีกรคนข่าวพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์ไม่ควรพลาดเพราะคุณจะไม่ตกข่าวที่คิดแล้วเคาะทุกวันส่งตรงถึงคุณตั้งแต่เวลา 19:30 นถึง 20:00 นโดยประมาณทางสถานีวิทยุในเครือกองทัพบก

วัสดีค่ะช่วงนี้รับชมข่าวในพระราชสำนักกับดิฉันเขมิกากุลไทยค่ะสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเรือใบ THA 48และพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีวันนี้เวลา10:12 น.สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569ณเขื่อนรัชประภาอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีโดยมีนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานนายประเสริฐสินสุขประเสริฐปลัดกระทรวงพลังงานพลเรือเอกไพโรจน์เฟื่องจันทร์ผู้บัญชาการทหารเรือนายกสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นายนรินทร์เผ่าวณิชผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จจากนั้นประทับเรือยนต์พระที่นั่งจากท่าเรือไปยังจุดปล่อยตัวบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยเขื่อนรัชประภาในการนี้ทรงกดแตรลมปล่อยตัวนักกีฬาเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน68ลำโดยแบ่งเป็น3ประเภทได้แก่ประเภทที่1 Optimistเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวอายุไม่เกิน15ปีประเภทที่2อิ่ว9โฟและอิ่ว9ซิกเรือใบขนาดเล็กเล่นคนเดียวสำหรับวัยรุ่นและผู้ใหญ่และประเภทที่3ฟาอีสต์28เรือใบประเภททีมโอกาสนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีส่งเรือใบประเภททีม Far East 28หมายเลขใบเรือ THA 48ในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติร่วมกับนักแล่นใบอีก46คนซึ่งในจำนวนนี้มีนักกีฬาเรือใบทีมชาติไทยร่วมด้วยโดยทรงทำหน้าที่สกิปเปอร์หรือผู้บังคับเรือทรงบังคับหางเสือเรือใบด้วยพระองค์เองซึ่งหางเสือเรือมีความสำคัญอย่างยิ่งในการนำทางและควบคุมการเคลื่อนที่ของเรือทรงนำทักษะด้านการคำนวณทิศทางลมและน้ำมาปรับใช้เพื่อบังคับหางเสือเรือให้ไปในทิศทางที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วสกิปเปอร์เป็นตำแหน่งที่มีหน้าที่ควบคุมทิศทางและความเร็วของเรือรักษาสมดุลของเรือให้เหมาะกับสภาพลมและคลื่นต้องใช้ทักษะในการวางแผนและตัดสินใจสามารถวิเคราะห์ทิศทางและความแรงของลมเพื่อเลือกมุมแล่นใบที่มีประสิทธิภาพสูงสุดมีทักษะในการประเมินสภาพอากาศและความเสี่ยงในการแล่นใบซึ่งต้องใช้ทักษะในการแก้ไขปัญหาและสถานการณ์เฉพาะหน้าได้ดีและยังเป็นผู้ประสานการทำงานของลูกเรือทุกคนให้ทำงานได้เต็มประสิทธิภาพโดยเริ่มส่งเรือใบบริเวณหน้าทางเข้าประตูกุ้ยหลินเมืองไทยซึ่งเป็นจุดสตาร์ทไปยังบริเวณหน้าเขื่อนรัชประภาซึ่งเป็นจุดฟินิชระยะทาง4ไมล์การแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้เป็นกิจกรรมส่วนหนึ่งที่กระทรวงพลังงานร่วมกับการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยกฟผ.กองทัพเรือและสมาคมกีฬาแข่งเรือใบแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา4รอบ3มิถุนายน2569นอกจากนี้ได้จัดการแข่งขันเรือใบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีชิงถ้วยพระราชทานพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวระหว่างวันที่6ถึง7กรกฎาคม2569และการฝึกอบรมโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นระหว่างวันที่4ถึง7กรกฎาคม2569เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนในพื้นที่เขื่อนรัชประภาและ
และบริเวณใกล้เคียงพื้นที่3อำเภอได้แก่อำเภอบ้านตาขุนอำเภอพนมและอำเภอคีรีรัตนิคมรวม240คนเข้าร่วมโครงการเพื่อเรียนรู้และฝึกฝนกีฬาเรือใบควบคู่กับการพัฒนาทักษะชีวิตทั้งด้านระเบียบวินัยความรับผิดชอบการทำงานเป็นทีมการตัดสินใจและการแก้ไขปัญหาพร้อมต่อยอดสู่การพัฒนาเป็นนักกีฬาเรือใบระดับชาติและนานาชาติในอนาคตซึ่งนักกีฬาเรือใบเยาวชนจากโครงการเยาวชนไทยแล่นใบเป็นใช้ชีวิตเป็นได้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติในวันนี้ด้วยโอกาสนี้ขบวนเรือใบทั้ง68ลำจัดขบวนเรือเป็นเส้นตรงที่ด้านหน้าแนวสันเขื่อนและแปรขบวนเรือเป็นสัญลักษณ์อินฟินิตี้มีความหมายขอให้ทรงพระเจริญยิ่งยืนนานซึ่งมีประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและจังหวัดใกล้เคียงเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จอย่างเนืองแน่นสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงสืบสานพระราชปณิธานในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในการส่งเสริมและพัฒนากีฬาเรือใบของไทยนอกจากนี้พระปรีชาสามารถยังเป็นที่ประจักษ์หลังทรงนำทัพนักกีฬาไทยคว้าเหรียญทองการแข่งขันกีฬา4เกมครั้งที่33ได้สำเร็จจึงทรงเป็นแรงบันดาลใจแก่เด็กและเยาวชนให้หันมาเล่นกีฬาเรือใบมากขึ้นทั้งนี้เขื่อนราชประภาเป็นเขื่อนหินถมแกนดินเหนียวมีความจุอ่างเก็บน้ำประมาณ 5,639 ล้านลูกบาศก์เมตรสันเขื่อนมีความกว้าง12เมตรยาว761เมตรและมีความสูงจากฐานราก94เมตรกักเก็บน้ำเพื่อการชลประทานสนับสนุนการเพาะปลูกพืชหน้าแล้งบรรเทาปัญหาน้ำเค็มรุกล้ำและเป็นแหล่งประมงน้ำจืดที่สำคัญอีกทั้งยังมีทัศนียภาพงดงามจนได้รับการขนานนามว่ากุ้ยหลินเมืองไทยเวลา 16:13 นาทีสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปทอดพระเนตรกิจกรรมภายในโรงไฟฟ้าพลังน้ำเขื่อนราชประภาในการนี้เสด็จเข้าห้องควบคุมการเดินเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าชั้น4ทอดพระเนตรอุปกรณ์ระบบควบคุมและเครื่องผลิตกระแสไฟฟ้าโดยโรงไฟฟ้าแห่งนี้ติดตั้งเครื่องกำเนิดไฟฟ้าขนาด80เมกะวัตต์จำนวน3เครื่องมีกำลังผลิตติดตั้งรวม240เมกะวัตต์ผลิตพลังงานไฟฟ้าเฉลี่ยปีละ554ล้านหน่วยเริ่มเดินเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเครื่องแรกเมื่อเดือนตุลาคมปี2530การส่งจ่ายพลังงานไฟฟ้าผ่านระบบสายส่งแรงดัน230กิโลโวลต์2วงจรจากสถานีลานไกไฟฟ้าเขื่อนราชประภาไปยังสถานีลานไกไฟฟ้าสุราษฎร์ธานีและส่งต่อไปยังสถานีไฟฟ้าแรงสูงต่างๆเพื่อเชื่อมต่อกับโครงข่ายไฟฟ้าของภาคใต้รวมถึงยังมีการส่งจ่ายแรงดัน115กิโลโวลต์ให้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคในเขตอำเภอบ้านตาขุนทำให้ราษฎรภายในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงได้มีไฟฟ้าใช้เพื่อการดำรงชีวิตและประกอบอาชีพได้อย่างผาสุกจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังอาคารพระพลาเขื่อนราชประภาทอดพระเนตรนิทรรศการชุด48พรรษาพระราชกรณียกิจเพื่อปวงชนชาวไทยแรงบันดาลใจแห่งชาติที่ร้อยเรียงเรื่องราวพระราชประวัติของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีพระคู่บารมีองค์ราชันพระราชกรณียกิจนานัปปการที่ทรงปฏิบัติเคียงข้างพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในทุกภูมิภาคของประเทศอย่างต่อเนื่องและพระปรีชาสามารถด้านการกีฬาด้วยพระวิริยะอุตสาหะทรงเป็นแบบอย่างและแรงบันดาลใจให้ประชาชนและเยาวชนไทยหันมาออกกำลังกายและใส่ใจดูแลสุขภาพแล้วทอดพระเนตรนิทรรศการเขื่อนราชประภาแสงสว่างแห่งราชอาณาจักรของกฟผ.ที่นำเสนอประวัติ
ความเป็นมาของเขื่อนราชประภาซึ่งเดิมชื่อเขื่อนเชี่ยวหลานเป็นเขื่อนอเนกประสงค์แห่งที่2ของภาคใต้สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา5รอบ5ธันวาคม2530และพระราชพิธีราชมังคลาภิเษกพุทธศักราช2531เพื่ออำนวยประโยชน์ด้านชลประทานและการผลิตไฟฟ้าแก่ราษฎรเริ่มก่อสร้างเมื่อปี2525แล้วเสร็จในเดือนกันยายนปี2525

ประกอบด้วยประเภทออฟติมิสชายออฟติมิสหญิงออฟติมิสอายุต่ำกว่า12ปีอิวก้า4อิวก้า6และพระราชทานเหรียญที่ระลึกแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติจำนวน74รายพร้อมกันนี้ได้พระราชทานระบบผลิตไฟฟ้าจากพลังงานแสงอาทิตย์เบอร์5ขนาดกำลังผลิต50กิโลวัตต์และรถยนต์ไฟฟ้าจำนวน1คันแก่ผู้อำนวยการโรงพยาบาลบ้านตาขุนจังหวัดสุราษฎร์ธานีซึ่งกระทรวงพลังงานและกฟผ.น้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเพื่อส่งเสริมการใช้พลังงานสะอาดลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและสนับสนุนการดำเนินงานด้านสาธารณสุขของโรงพยาบาลพระราชทานชุดนักเรียนเบอร์5จำนวน 3,200 ชุดแก่ผู้อำนวยการโรงเรียนในพื้นที่รอบเขื่อนราชประภาจำนวน12แห่งและพระราชทานเข็มที่ระลึกงานเฉลิมพระเกียรติแก่ผู้สนับสนุนการจัดงานกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติจำนวน30รายจากนั้นทรงปลูกต้นเขี้ยมพันไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานีก่อนเสด็จพระราชดำเนินกลับโดยตลอดสองข้างทางมีราษฎรจำนวนมากจากในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีและพื้นที่ข้างเคียงรอเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทส่งเสด็จด้วยความปลื้มปิติและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณอย่างหาที่สุดไม่ได้ที่สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินมาทรงเรือใบและพระราชทานรางวัลการแข่งขันเรือใบในกิจกรรมการแสดงเรือใบเฉลิมพระเกียรติณเขื่อนราชประภาจังหวัดสุราษฎร์ธานีในครั้งนี้พระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จละไปในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเวลา 19:00 น.พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพมาจากวัดบวรนิเวศวิหารและวัดสักเกตรวม8รูปการได้ฟังพระอภิธรรมจะทำให้ผู้ฟังเกิดการเปรียบเทียบกับการจากไปของผู้วายชนทำให้เห็นถึงสัจธรรมของชีวิตที่เกิดขึ้นในเบื้องต้นตั้งอยู่ในท่ามกลางและดับไปในที่สุดเวลา 7:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเช้าแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดปยุรวงศาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและวัดอนงคารามประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนั้นขอให้ผู้ที่มีความประสงค์จะขอเป็นเจ้าภาพทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางได้แก่ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ด้วยตนเองที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังทางไปรษณีย์และทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์หรืออีเมลดูรายละเอียดได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.thเวลา 11:00 น.หม่อมเจ้านวพันธุ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการถวายพัตตาหารเพลแด่พระพิธีธรรมที่สวดพระอภิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ประจำเตียงสวดทิศตะวันออกจำนวน4รูปและพระพิธะและพระพิธรรม
จากวัดจักรวรรดิราชาวาสประจำเตียงสวดทิศตะวันตกจำนวน4รูปโดยสวดพระอภิธรรมระหว่างเวลา 7:00 น.ถึง 17:30 น.

0: ำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะขอเข้าถวายสักการะพระศพเป็นหมู่คณะทำหนังสือเรียนเลขาธิการพระราชวังตามแบบฟอร์มที่กำหนดและนำส่งสำนักพระราชวังได้3ช่องทางเช่นกันเวลา 17:00 น.พลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพในการพระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพเป็นพระพิธีธรรมจากวัดมหาธาตุยุวราชรังสิตและวัดจักรวรรดิราชาวาสรวม8รูปทั้งนี้พระพิธีธรรมจะสวดพระพิธรรมในบทต่างๆเช่นบทพระธรรมใหม่บทพระอภิธรรมมัตตสังคหะบทสวดสหัสนัยโดยบทสวดหลักได้แก่บทพระอภิธรรม7คัมภีร์เป็นคำสอนทางพระพุทธศาสนาที่กล่าวถึงปรมัตถธรรมได้แก่จิตเจตสิกรูปนิพพานเป็นธรรมอันละเอียดลุ่มลึกและประเสริฐกว่าธรรมทั้งหมดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาพระราชทานเงินจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection แก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุรชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากการจำหน่ายสินค้าโครงการ Princess Collection มอบแก่สถาบันมะเร็งแห่งชาติเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานช่วยเหลือผู้ป่วยมะเร็งเต้านมและสร้างความตระหนักรู้แก่ผู้หญิงไทยทั่วประเทศโครงการ Princess Collection คือกิจกรรมเพื่อสังคมตามพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวดีนารีรัตนราชกัญญาที่ทรงมีพระประสงค์ร่วมรณรงค์ต้านภัยโรคมะเร็งเต้านมซึ่งเป็นมะเร็งที่พบมากอันดับหนึ่งในผู้หญิงไทยโดยแบรนด์สิริวัณวดีร่วมกับวาโก้สร้างสรรค์คอลเลกชัน Limited Edition ตั้งแต่ปี2023จัดทำชุดชั้นในและ Loungewear Design ทันสมัยนำเสนอแนวคิดที่สร้างสรรค์พลังบวกใช้องค์ประกอบในงานดีไซน์เพื่อนำรายได้ส่วนหนึ่งมอบแก่องค์กรพันธมิตร3องค์กรได้แก่ศูนย์เศรษฐกิจบรมราชินีนาถเพื่อมะเร็งเต้านมโรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์สภากาชาดไทยมูลนิธิกาญจนบารมีและสถาบันมะเร็งแห่งชาติองคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์วันนี้ที่โรงแรมเฮลแลนด์รีสอร์ทแอนด์สปาพัทยาจังหวัดชลบุรีนายพรากรสุวรรณรัตน์องคมนตรีเป็นประธานเปิดโครงการประชุมเชิงวิชาการการเพิ่มประสิทธิผลโครงการพระราชดำริเพื่อการพัฒนาชุมชนในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-8 กรกฎาคม 2569 มีข้าราชการและเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพระราชดำริเข้าร่วมประชุม250คนโดยมีเป้าหมายในการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการบริหารจัดการโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริให้มีประสิทธิผลให้สอดคล้องกับนโยบายและบริบทของพื้นที่ยกระดับการวางแผนการกำหนดตัวชี้วัดและการติดตามประเมินผลให้เป็นระบบสามารถสะท้อนผลสัมฤทธิ์ได้อย่างเป็นรูปธรรมเรียนรู้กระบวนการส่งเสริมให้ชุมชนสามารถดำรงชีวิตอยู่ร่วมกับป่าได้อย่างเกื้อกูลตามแนวทางคนอยู่กับป่าอย่างยั่งยืนภายในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานการบูรณาการระหว่างพื้นที่ของโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริบ้านป่าคาจังหวัดกำแพงเพชรและการจัดแสดงผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์แปรรูปผักบุ้งทะเลจากโครงการศูนย์ศึกษาและพัฒนาป่าไม้อ่าวคุ้งกระเบนจังหวัดจันทบุรีสะท้อนผลการน้อมนำแนวพระราชดำริมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาพื้นที่และชุมชนรวมถึงการศึกษาดูงานในพื้นที่ต้นแบบประกอบด้วยศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาบเอื้องอำเภอบ้านบึงจังหวัดชลบุรี คูโบต้าฟาร์มจังหวัดชลบุรีและศูนย์การเรียนรู้เกษตรวิถีใหม่จังหวัดชลบุรีเพื่อสร้างเครือข่ายการทำงานยกระดับมาตรฐานการดำเนินงานโครงการพระราชดำริและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนควบคู่กับการอนุรักษ์ฟื้นฟูและบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ให้เกิดความสมดุลและยั่งยืนองคมนตรีติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานของมูลนิธิโครงการหลวงที่จังหวัดเชียงใหม่วันนี้ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรโครงการหลวงชนากาธิเบศรดำริจังหวัดเชียงใหม่พลเอกกัมปนาทรุติดองคมนตรีประธานกรรมการมูลนิธิโครงการหลวงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและขับเคลื่อนการปฏิบัติงานตามนโยบายครั้งที่10/2569ซึ่งที่ประชุมรับทราบความก้าวหน้าสถานีวิจัยการเกษตรและพัฒนาโครงการหลวงโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งเป็นพื้นที่ต้นแบบแห่งแรกในการขยายผลจากพื้นที่สูงสู่พื้นที่ราบสูงปัจจุบันได้พัฒนาแหล่งน้ำแก่ราษฎรกว่า710ครัวเรือนพร้อมส่งเสริมการปลูกพืชเศรษฐกิจและพืชทางเลือกใหม่เช่นมานูก้าฝรั่งและกาแฟทั้งนี้องคมนตรีได้เน้นย้ำให้ดำเนินงานตามแผนแม่บท3ปีและสร้างความร่วมมือกับสถาบันการศึกษาตามแนวทางโครงการหลวงโมเดลนอกจากนี้ได้ติดตามความพร้อมการจัดงานโครงการหลวง57ซึ่งจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 1-12 สิงหาคม2569ณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพมหานครภายใต้แนวคิดพันธุ์พืชพระราชทานสืบสานรักษาต่อยอดจากดอยสู่เมืองซึ่งงานนี้มุ่งเผยแพร่ผลสำเร็จการพัฒนาตามแนวพระราชดำริพร้อมจัดแสดงนิทรรศการและจำหน่ายผลผลิตของโครงการหลวงอย่างครบถ้วนและสมพระเกียรติช่วงบ่ายองคมนตรีเป็นประธานการประชุมติดตามงานมูลนิธิโครงการหลวงร่วมกับ6หน่วยงานที่ให้การสนับสนุนโดยที่ประชุมได้รายงานความคืบหน้าการบริหารจัดการน้ำช่วงฤดูฝนการส่งเสริมผลผลิตและการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนบนพื้นที่สูงโอกาสนี้องคมนตรีได้มอบแนวทางให้ทุกภาคส่วนร่วมกันทบทวนผลงาน3ไตรมาสที่ผ่านมาเพื่อปรับแผนรับมือกับสภาพภูมิอากาศที่เปลี่ยนแปลงโดยยึดหลักสืบสานรักษาและต่อยอดมุ่งเน้นการวิจัยนวัตกรรมและสร้างความร่วมมือกับชุมชนเพื่อประโยชน์ที่ยั่งยืนมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่กำลังพลที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของกำลังพลที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ชายแดนไทยกัมพูชาวันนี้ที่จังหวัดนครราชสีมาสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มูลนิธิชัยพัฒนาโดยนายดฤทธิ์ถนอมสิงห์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารยานภัทรโคตรสาขาณบ้านเลขที่60/252หมู่10ตำบลโพกลางอำเภอเมืองนครราชสีมาจังหวัดนครราชสีมาซึ่งเป็นกำลังพลในสังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่เสียชีวิตจากสะเก็ดระเบิดในพื้นที่ปราสาทโดนตวนอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษเพื่อบำรุงขวัญกำลังใจจากนั้นเชิญสิ่งของพระราชทานไปมอบให้แก่ครอบครัวพลทหารนรินทร์เงาพลายณบ้านเลขที่43หมู่11ตำบลในเมืองอำเภอพิมายจังหวัดนครราชสีมาซึ่งพลทหารนรินทร์สังกัดกองพันทหารราบที่2กรมทหารราบที่3ที่ได้รับบาดเจ็บและทุพพลภาพจากการเหยียบกับระเบิดในพื้นที่เขาสัตตโสมอำเภอกันทรรักษ์จังหวัดศรีสะเกษปัจจุบันรักษาตัวณโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าการได้รับพระราชทานพระมหากรุณาธิคุณในครั้งนี้ยังความซาบซึ้งแก่กำลังพลและครอบครัวเป็นล้นพ้นราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ออกหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วรัยรักษ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติ วันนี้ที่ศาลาประชาคมหมู่6ตำบลแม่กระบุงอำเภอศรีสวัสดิ์จังหวัดกาญจนบุรีราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์จัดหน่วยแพทย์พระราชทานโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ออกให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปพร้อมให้คำปรึกษาด้านสุขภาพเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติวันที่4กรกฎาคม2569โอกาสนี้นายวัชระฉัตรวิริยะรักษาการรองเลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์และนางสาววริฐาสงวนเสริมศรีผู้ว่าราชการจังหวัดกาญจนบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการจังหวัดกาญจนบุรีร่วมมอบกระเป๋ายาพระราชทานจำนวน500ชุดแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรีสำหรับการออกหน่วยแพทย์พระราชทานในวันนี้ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ได้จัดโครงการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคัดกรองตรวจโรคผู้สูงอายุห่างไกลโรคควบคู่กับให้บริการตรวจรักษาโรคทั่วไปโดยมีผู้เข้ารับบริการตรวจสุขภาพรวม494คนซึ่งกลุ่มโรคที่พบมากเป็น5อันดับแรกได้แก่ระบบจักษุรองลงมาคือระบบกล้ามเนื้อกระดูกและข้อระบบประสาทระบบทางเดินอาหารและขับถ่ายและระบบทางเดินหายใจนอกจากนี้มีผู้ป่วยส่งต่อไปรับการรักษาที่โรงพยาบาลประจำจังหวัดจำนวน17คนจากนั้นคณะได้ลงพื้นที่ไปเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุผู้พิการและผู้ป่วยติดบ้านติดเตียงในพื้นที่อำเภอศรีสวัสดิ์เพื่อสร้างโอกาสในการเข้าถึงการให้บริการด้านสุขภาพแก่ประชาชนผู้ด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลสนองพระปณิธานสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีด้วยทรงมีแนวพระนโยบายที่มุ่งเน้นการทำงานแบบบูรณาการตามหลักสุขภาพหนึ่งเดียววันเฮลขององค์การอนามัยโลกซึ่งจะช่วยสร้างสุขภาวะของประชาชนให้เข้มแข็งเป็นรากฐานสำคัญของระบบสาธารณสุขเกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนและประเทศชาติในทุกมิติหน่วยงานภาครัฐและเอกชนและคณะบุคคลได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทพระบรมมหาราชวังเวลา 10:00 น.จังหวัดนครนายกคณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชีจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบริษัทเนชั่นกรุ๊ปไทยแลนด์จำกัดมหาชนร้านอาหารบ่อทองบุรีและมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์10รูปจากวัดเทพลีลากรุงเทพมหานครวัดตาลล้อมวัดคลองมือไซจังหวัดชลบุรีวัดเสนาสนารามวัดอินกัลยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดดงชาพลูวัดวิจิตรารามวัดถ้ำชาละวันจังหวัดพิจิตรและวัดประชาสรรจังหวัดนครสวรรค์ที่สวดพระพุทธมนต์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.บริษัทไทยยูเนียนกรุ๊ปจำกัดมหาชนบริษัทเบอร์ลินฟาร์มาซูติคอลอินดัสทรีจำกัดครอบครัวเลิศชัยสุวรรณและสมาคมปริทันตวิทยาแห่งประเทศไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยมีพระสงฆ์10รูปจากวัดหงรัตนารามกรุงเทพมหานครวัดป่าสีภูทอกจังหวัดเลยวัดมหาชัยวัดสว่างดุสิตวัดกลางวาปีปทุมวัดบรบือสรารามวัดบ้านหนองคูใหญ่วัดสังทองวรารามจังหวัดมหาสารคามและวัดศรีสุทธารามจังหวัดอุดรธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา เวลา 17:00 นเครือข่ายสภาคณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏแห่งประเทศไทยนายกุลชาติพวงงามและคณะบริษัทสินแพทย์จำกัดและองค์การจัดการน้ำเสียได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระสงฆ์10รูปจากวัดสุทธิวรารามวัดบรมสถนวัดลุ่มเจริญศรัทธากรุงเทพมหานครวัดพระแก้ววัดเจดีหลวงวัดสีถ้อยวัดห้วยส้มและวัดดินดำจังหวัดเชียงรายสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19:00 นบริษัทชัยรัชการกรุงเทพจำกัดสมาคมรัฐศาสตร์แห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิอุทกภัทรในพระบรมราชูปถัมภ์สถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำองค์การมหาชนและวัดวชิราลงกรณ์วรารามวรวิหารได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงในการพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมหาธาตุจังหวัดเพชรบุรี4รูปสวดพระพิธรรมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังประชาชนทุกหมู่เหล่าไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ที่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีประสบนิกรและคณะบุคคลจากทั้งในกรุงเทพมหานครและจังหวัดต่างๆไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงด้วยความจงรักภักดีอย่างต่อเนื่องซึ่งมีตัวแทนจากหลายภาคส่วนอาทิเทศบาลตำบลศรีสุขจังหวัดอุบลราชธานีราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นโรงเรียนนิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง1เทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางคณะผู้บริหารครูและสามเณรนักเรียนโรงเรียนกิตยารามวิทยาจังหวัดอ่างทองศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดพระนครศรีอยุธยาโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสถานพินิจกระทรวงยุติธรรมและโรงเรียนบ้างและโรงเรียนปางแม่ไม้รัฐราชรังสฤษฎิ์จังหวัดสุพรรณบุรีด้วยต่างสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ตลอดระยะเวลาหลายทศวรรษทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะการส่งเสริมอาชีพเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรผ่านการชุบชีวิตภูมิปัญญาไทยและงานหัตถศิลป์ท้องถิ่นจนเกิดเป็นมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งไม่เพียงช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงในทุกภูมิภาคแต่ยังเป็นการอนุรักษ์และสืบทอดมรดกทางศิลปะวัฒนธรรมอันล้ำค่าของชาติให้คงอยู่คู่แผ่นดินไทยสืบไปและในวันเดียวกันณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะครูอาจารย์บุคลากรนักเรียนรวมถึงนักศึกษาตลอดจนหน่วยงานต่างๆและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังอา ิโรงเรียนพระตำหนักสวนกุหลาบราษฎรตำบลบ้านกลางจังหวัดกระบี่เทศบาลตำบลฉลุงจังหวัดสงขลาองค์การบริหารส่วนตำบลดงเมืองแอมจังหวัดขอนแก่นเทศบาลตำบลห้างฉัดจังหวัดลำปางโรงเรียนพระขนงพิทยาลัยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมและโรงเรียนวัดช่างทองบุญบำรุงราชจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและบริเวณประตูอนงครีลาประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพจะได้รับข้าวเหนียวไก่ทอดสู่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวรีกรมหมื่นสุทธานารีนาถซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนำรถประกอบอาหารของมูลนิธิไปจัดตั้งโรงครัวพระราชทานโดยจะมอบให้กับประชาชนตั้งแต่เวลา 11 นาฬิกาวันละ 2,500 ชุดจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคมนี้จบข่าวในพระราชสำนักประจำค่ำนี้แล้วนะคะดิฉันเขมิกากุลไทยพร้อมทีมงานขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมสวัสดีค่ะ
1: วิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: EFM News
2: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
3: อย่าอายที่คุณต้องดิ้นรนเพื่อให้ได้สิ่งที่คุณต้องการ
1: E-spiration
2: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
4: ้ EFM DJ Playlist by
5: ดีเจดาวค่ะ
6: ฝนตกแรงมากคุณผู้ฟังครับเมื่อกี้มองผ่านหน้าต่างไปเนี่ยโอ้โหน่าจะยาวๆเลยครับช่วงนี้ใครที่ขับรถอยู่นะครับชั่วโมงนี้ก็welcome back ด้วยทางวิทยุ FM 94นะครับก็ขับรถปลอดภัยคุณผู้ฟังครับมีเพลงไหนที่อยากฟังก็ส่งมาบอกกันได้ที่แอป8 Time ฟังฟินเลยนะครับผมเดี๋ยวผมไปกันแบบว่าบรรยากาศชิลๆไม่เศร้ามากแล้วก็ไม่แบบดีดามากเลยกัน

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: ซื้อน้ำจิ้มไก่พันท้ายวันนี
3: ้
2: แถมฟรีน้ำจิ้มลูกชิ้นทอดปลาทอดกุ้งเกี๊ยวหมึกหมูเทมปุระและสารพัดเมนูทอดในขวดเดียวเพราะน้ำจิ้มไก่พันท้ายจิ้มกับเมนูทอดไหนไหนให้รสเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยไม่เลี่ยนกินเมนูทอดเมื่อไหร่น้ำจิ้มไก่พันท้ายเลยอร่อยสุดทอดพันท้ายอร่อยคำไหนคำนั้นหืมรสอะ
4: อยากที่น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: ชินโตโต
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ไอโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
3: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
4: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
5: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94ฮอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
6: สวัสดีวันพุธลองลดแป้งแล้วหันมากินโปรตีนเยอะๆลดความหิวจุกจิกตลอดทั้งวันได้นะคะ
5: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท
7: ์ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: EFM DJ Playlist by
6: DJ ดาวค่ะ

ส่งท้ายเพลย์ลิสต์คืนนี้นะครับด้วยงานจากพี่สแตมอภิวัฒน์กูฟังฟีเจอริ่งกับคุณยองเคเดย์6นะครับกับเพลงใจอ้วนกูฟังครับวันนี้ไปเร็วนะกูฟังเพราะว่าเดี๋ยวเราจะส่งต่อไปที่พุทท็อกพุทโทเลยนะฮะ3 DJ ไลน์อัพวันนี้เป็นพี่เฟียสนะครับพี่เติ้ลแล้วก็พี่ต้นหอมนะครับซึ่งวันนี้พี่เผือกลา1วันเนาะเดี๋ยวอยู่คุยกันท็อปิกเนี่ยน่าสนใจมากเลยว่าท็อปิกที่จะคุยวันนี้นอกจากสายต่างๆที่จะโทรเข้ามาคุณซักผ้าปูที่นอนของคุณบ่อยแค่ไหนคือประมาณช่วง2ปีที่แล้วผมเคยนั่งทำแฉะโต๊ะ6แล้วก็มีการคุยว่าถ้าเราปล่อยไม่ว่าจะเป็นผ้าปูที่นอนหรือจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไรนะผ้าเช็ดตัวอะไรเงี้ยประมาณสักวีค2วีคเนี่ยมันจะมีเขาเรียกว่าเชื้อแบคทีเรียเนี่ยแบบหลายพันชนิดเริ่มอยู่แล้วเดี๋ยวลองมาคุยกันว่าแต่ละคนเขาซักผ้าปูที่นอนนานแค่ไหนแต่จริงๆผมเชื่อว่าครีเอทีฟเขาคิดไว้เพราะว่าได้เห็นไวรัลนะฮะคลิปไลฟ์เมื่อวานนี้สีชมพูจิ้มเลยนะฮะรวมไปถึงโดเรมอนที่หลายคนยังติดตาอยู่เดี๋ยวรอมาติดตามกันนะฮะสำหรับพูดท้อพูดโทแต่วันนี้หมดเวลาโซเซฟแล้วนะครับเดี๋ยวเราเจอกันอีกทีน่าจะสัปดาห์หน้าเลยจันทร์อังคารเหมือนเดิมช่วง 18:00 น. ถึง 20:00 น. นะครับวันนี้ไปก่อนแล้วกู๊ดไนท์ราตรีสวัสดิ์ล่วงหน้าเลย

0: EFM DJ Playlist by
1: DJ ดาวค่ะ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: มองหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า JobsDB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
1: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ JobsDB

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานดอนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
2: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB

0: ่ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมง 21 นาฬิกากับปวริสาวรสิริประภาค่ะสภาเห็นชอบร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขตามวุฒิสภาแก้ไขและกระทรวงยุติธรรมออกเอกสารแจ้งเหตุโยกย้ายปลัดกระทรวงขณะที่มีรายงานว่าปลัดกระทรวงยุติธรรมยื่นใบลาออกแล้วสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เทพไทยหรอปากสะอาด
6: แม่เทพไทยปากสะอาด
7: เทพไทยปากสะอาด
8: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ
6: ่
8: ะ
6: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
9: สิบปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
6: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
10: Honda City ใหม่นี่แหละ City Car ของเราจะไลฟ์สไตล์ไหนก็พร้อมออกไป Shake This Town สายสปอร์ตร้าวใจจัดไฟ Honda City ซีดานดีไซน์โฉบเฉี่ยวใครเห็นต้องมีสะดุดสายแบกสายขนต้อง Honda City Hatchback จัดเต็ม Full Function Love เลยล่ะ New Honda City Quick 'em up Suntuk Street All right, okay.

0: ั้งใจแบงค์ให้วูเน่วิตซีมณีแดงวอเตอร์ครีมผิวแบงค์เฟิร์มใสและดูอ่อนเยาว
1: ์ท้องเสียใช้มาสคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่เซเว่นอีเลฟเว่นทุกสาขา
2: สส306เสียงไฟเขียวร่างกฎหมายสร้างเสริมสันติสุขตามสวแก้ไขปิดช่องเยาวชนถูกฟ้องคดีมาตรา112ยื่นยุติคดีอภิสิทธิ์หนุนหลักการนิรโทษแต่หว่านล้างผิดคดีหัวสวคุณยุวธิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
3: วันนี้การประชุมสภาผู้แทนราษฎรที่มีนายเลิศศักดิ์พัฒนชัยกุลรองประธานสภาทำหน้าที่ประธานในการประชุมพิจารณาร่างพรบสร้างเสริมสังคมสันติสุขซึ่งวุฒิสภาแก้ไขเพิ่มเติมและส่งกลับมายังสภาผู้แทนราษฎรโดยมีสมาชิกอภิปรายกันอย่างกว้างขวางถึงสาระสำคัญของร่างกฎหมายซึ่งประเด็นสำคัญที่สว.แก้ไขคือมาตรา11โดยกำหนดว่าผู้กระทำผิดซึ่งมีอายุต่ำกว่า18ปีในขณะกระทำผิดนั้นที่ไม่อยู่ในบัญชีท้ายกฎหมายสามารถเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมในคดีได้แต่เพิ่มข้อยกเว้นว่าไม่ให้นำหลักเกณฑ์ดังกล่าวไปใช้กับความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งนายแพทย์วรงเดชกิจวิกรมส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรคไทยพักดีสนับสนุนร่างแก้ไขปัญหาดังกล่าวแต่กังวลต่อการนิรโทษกรรมความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา124และมาตรา184รวมไปถึงมาตรา190ซึ่งเกี่ยวข้องกับความลับทางราชการและการช่วยเหลือผู้กระทำความผิดรวมไปถึงการหลบหนีทางคดีนายพิสิทธิ์เวชชาชีวะส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์เห็นด้วยแต่เห็นว่าประเด็นที่ควรพิจารณาเพิ่มคือการแก้ไขมาตรา11ที่ตัดสิทธิเยาวชนในคดีมาตรา112ออกไปจากกระบวนการฟื้นฟูฝากฝังของพันตำรวจเอกทวีสอดส่องส.ส.บัญชีรายชื่อและหัวหน้าพรรคประชาชาติเห็นด้วยแต่กังวลว่าอาจจะถูกตีความให้ครอบคลุมไปถึงคดีหัวสว.เมื่อปี2567ที่อยู่ในระหว่างการไต่สวนของกกต.หากไม่ต้องการให้เกิดความกำกวมกฎหมายควรระบุให้ชัดเจนว่าความผิดมาตราใดที่ต้องยกเว้นจากการนิรโทษกรรมจากนั้นสมาชิกได้มีการลงมติเห็นชอบ306เสียงไม่เห็นด้วย141เสียงและได้รับความเห็นชอบจากสภาให้ดำเนินการในขั้นตอนประกาศใช้เป็นกฎหมายต่อไปอยู่วัฒิดาภูคำนวณรายงานค่ะ
2: กระทรวงยุติธรรมออกเอกสารชี้แจงการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมให้ไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำคุณธิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
4: โดยระบุว่าตามที่ได้มีการเสนอข่าวเกี่ยวกับการแต่งตั้งปลัดกระทรวงยุติธรรมภายหลังจากที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่7กรกฎาคมที่ผ่านมามีมติตามที่สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีเสนอให้รับโอนนางพงษ์สวัสดิ์ นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีฝ่ายข้าราชการประจำสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรีสำนักนายกรัฐมนตรีและแต่งตั้งนายปิยะสิริวัฒนวรางกูลเลขาธิการศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้มาดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมแทนนั้นกระทรวงยุติธรรมขอเรียนว่าการรับโอนเพื่อไปดำรงตำแหน่งที่ปรึกษานายกรัฐมนตรีเป็นการแต่งตั้งไปดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงในระดับเดียวกันโดยเป็นการดำเนินการตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนซึ่งกำหนดให้เมื่อผู้ดำรงตำแหน่งประเภทบริหารระดับสูงปฏิบัติหน้าที่ครบ4ปีผู้บังคับบัญชาซึ่งมีอำนาจสั่งบรรจุหรือรัฐมนตรีมีอำนาจพิจารณาดำเนินการสับเปลี่ยนหน้าที่ย้ายหรือโอนไปปฏิบัติหน้าที่อื่นตามความเหมาะสมถ้ามีการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวไม่กระทบต่อเงินเดือนเงินประจำตำแหน่งและสิทธิประโยชน์ที่พึงได้รับตามกฎหมายและการรับโอนและแต่งตั้งผู้ดำรงตำแหน่งปลัดกระทรวงยุติธรรมในครั้งนี้เป็นการดำเนินการไปตามบทบัญญัติของกฎหมายหลักเกณฑ์และระเบียบของทางราชการรวมถึงตามมติคณะรัฐมนตรีและอำนาจหน้าที่ของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้การบริหารราชการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อระบบราชการพิตารีสายสว่างรายงานค่ะ
2: ขณะที่มีรายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้งว่าเมื่อประมาณ 15:00 นวันนี้นางพงษ์สวัสดิ์ นีละโยธินปลัดกระทรวงยุติธรรมได้ยื่นใบลาออกจากราชการต่อผู้บังคับบัญชาแล้วแต่ขณะนี้ยังไม่มีการอนุมัติเนื่องจากต้องมีการตรวจสอบรายละเอียดก่อน
5: ร่วมดูแลเพื่อนร่วมทางสร้างความสุขให้ทุกครอบครัว
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 22:00 นปวริษาวรสิริประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
6: น้อมส่งเสด็จสู่สวรรคาลัยทะสถิตในดวงใจตราบนิรันดร์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
8: EFM News
9: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
10: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
11: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
12: สิ่งที่ยากที่สุดในการเดินทางสู่ความสำเร็จคือการตัดสินใจที่จะเริ่มต้น
13: Inspiration
9: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: ันนั่งอยู่ข้างๆเธอ
1: มันต้องปุ่มอะไรสักปุ่มเหมือนที่ที่แป๊บนึงนะ
2: โอเคไปแล้วไปแล้ว
3: ไปแล้วป
2: ่
3: ะ
2: ไม่กล้องละแต่ไม่มีเสียงเลย
3: ไม่เสียงเลย
1: อันนี้ยังได้ยินเสียงอยู่โอ้ยไม่ดีเลยแล้วนะ
3: ได้แล้ว
2: โอเคเหมือนเดิมละอ่ะ
1: แล้วพี่ต้นได้ยินยัง
2: ได้ละค่ะ
1: ได้ยินละ
2: โอเคไม่ดีเลยไม่กล้องแล้วนะคะ
3: ต่อไปฉันจะไม่ดื้อกับเธอก็คือเตือนเตือนแล้วว่าให้พี่เฟียสมานั่งตรงนี
1: ้ไม่ฉันไม่ชินเครื่องตรงนั้น
3: แล้วอ่ะพี่เฟียสจะเปิดเป็นหรออย่างเมื่อกี้ไม่เป็นหรอกเฟียสก็แค่เปิดเพลงออนไมค์เหมือนกันแหละ
1: ย่า
2: ตอนเราทุกคนเข้าสู่
3: พุทท็อก
1: พุทโธอ
2: ย่าลืมโทรนะวันนี้พี่เฟียสมาแทนพี่เผือกนะคะ
1: เซอร์ไพรส์มากตัวเองก็เซอร์ไพรส์เหมือนกัน
2: อุบัติเหตุมากๆเพราะว่าบอกได้แหละ
3: พี่เผือกภรรยาเข้าโรงพยาบาลด่วน
2: พี่เผือกต้องไปดูแลนะแล้วก
3: ็ไม่รู้ว่าเป็นอะไร
1: นะก็เป็นกำลังใจให้หายไวๆนะ
3: ทีนี้ในรายการของเราเนี่ยมันต้องรวมคน3เพศเนาะชายหญิงแล้วก็ LGBT ทีนี้ใครจะเป็นผู้หญิงใครเป็นผู้ชายมันต้องแบ่งเพศยังไงเดี๋ยว
2: ฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็นผู้ชายมั้ง
3: ฉันเป็นผู้หญิงฉันเป็น LGBT เหรอ
1: ฉันเป็นแบบไม่มีเพศจ้ะ
3: เป็น LGBT
1: เป็น asexual
3: asexual
1: ไป
2: เฮ้ยเหมือนนี่เคยจัดกับพี่เฟซมีครั้งนึงใช่ไหม
1: มีครั้งนึงเคยจัดกับ
2: พ
1: ี่
2: เติ้ล
3: เพราะว่าจริงๆมันจะไม่ชนกันหรอกสองคนนี
2: ้
3: ใ
1: ช่ไห
2: มล่ะ
1: วันนั้นใครหายไป
2: เออหนูก็ไม่แน่ใจ
1: จำไม่ได้หนอ
2: เดี๋ยวพี่หอมหายแล้วมาพี่เฟซมาแทนพี่หอม
3: มันต้องตัวแหละเพื่อนตัวนึง
1: สักตัวนึงล่ะ
2: เคยแทนพี่หอมใช
1: ่
2: นี่แหละวันนี้ต้อนรับพี่เฟียสด้วยนะคะ
1: ก
2: ็สบายๆเลยพี่เฟียสเดินข้ามมาจากกรีนเวย
1: ์ข้างบ้าน
2: จบ
3: แล้วก็โชคดีปกติพี่เฟียสจะเลิก4ทุ่มวันนี้เลิก3
1: วันนี้เลิก3พอดี
3: และถ้าสมมติมันอุบัติเหตุเนี้ยเราทำไงวะเตือนแกกับฉัน
2: ก็เขาก็ต้องหาจนได้ไม่ว่าไม่ว่าพี่เล็กเบิร์ดไง
3: นี่เธอเดินเข้ามาตึกเธอไม่เห็นพายุหรอ
2: ใช่
3: หายังไงก่อนก็คืออีเบิร์ดแหละโอ้โหอีเบิร์ดให้คำแนะนำ
2: พายุพาทิศมากแล้วฉันตากผ้าไว้ที่บ้านอ่ะน้ำตาไหลเป็นทางเลยอ่ะ
1: ทำไมต้อง
2: โอ้นี่ก็ว่ามันแดดแรงมาก
1: ใช่ทำไมฝนมันต้องตกคนที่เราซักผ้า
2: ใช่ว่าพายุอันที่มันจะเข้าที่ไต้หวันป่ะ
1: ใช่ไหมที่กำลัง
2: ที่จะไปจีนไต้หวันเลย
1: ใช่ใช่มันมีอยู่อันหนึ่งที่เข้าโซนนี้แหละ
3: ฉันมาตึกตอนประมาณ2ทุ่ม
2: อ่ะทำไมก่อน
3: ฉันมากับน้องรถเมย์
2: MU
3: Miss Ubon
2: มาโปรโมทเหรอมาโปรโมทเหรอ
3: คือไปถ่ายแบบกันมาแล้วก็เดี๋ยวน้องอาจจะเรียกรถจากที่เนี่ยประมาณ2ทุ่มจะ3ทุ่มแล้วน้องยังเรียกรถไม่ได
2: ้แน่นอนเธอ
1: เรียกรถยากตอนฝนตก
3: ใช่แน่น
2: อ
3: น
2: อ่ะวันนี้ก็ท็อปิกของเรานะคะก็แรงพอๆกับพายุเลย
3: คือมัน
2: เธอได้ดูใช่ไหมใช่ว่าคนอย่างเธอต้องดูอยู่แล้ว
3: ไม่ดู
2: จริงเห
3: รอไปทำงาน
2: เอาเธอไม่ใช่หนึ่งใน77ล้านคนที่ดูคลิปนี
3: ้แต่มีคนเล่าให้ฟัง77ล้านวิว
2: ใช่
1: คลิปอะไรอ่ะพี่ต้น
2: มันเป็นดูมันเป็นคลิปที่คุณเมียหลวงเขาไปจับได
1: ้
2: เพราะคุณสามีเนี่ยเขามีอะไรมีเมียน้อยมีกิ๊กอะค่ะแล้วทีนี้เขาถ่ายสถานการณ์คือต้นไม่ได้ดูนะเพราะว่าแต่ว่ามันดังมากจนเข้าใจเรื่องหมดเลยพี่เฟียสโดยที่ไม่ต้องดู
1: ที่เขาบอกอะไรนะเขาบอกลุกขึ้นมาสิบอกว่าซ้ำกันไปกี่ครั้งแล้วใช่ไหมแล้วก็แบบ
2: เหมือนก็คือสดเลยเรื่องจริงอะไรนะเรื่องจริงผ่านจออะ
1: ใช่คู่นี้แล้วประเทศแบบคือตัวผู้ชายก็แบบไม่รู้ร้อนรู้หนาวผู้หญิงก็ไม่สนใจแก้ผ้ากันอยู่ทั้งคู่หรือ
2: แก้ผ้าทั้งคู่ใช่ค่ะแล้วทีเนี้ยเนี่ยประเด็นก็คือว่ามันมีสภาพแวดล้อมบนเตียงที่คนในเน็ตเขาโฟกัสกันทั้งหมอนโดเรมอนทั้งฝากระติกสีเขียวทั้งลักษณะของผ้าปูที่นอนซึ่งค่อนข้างคล้ำ ค่อนข้างผ่านสมรภูมิผ่านสงครามมาอย่างหนักหน่วงก็เลยกลายเป็นกระแสเพราะว่าคือคนไทยอะเนาะเวลาเหมือนมันก็ต้องมีการวิพากษ์วิจารณ์แล้วเขาก็จะเชิงสนุกสนานเฮฮากันไป
1: ฉีกประเด็นไป
2: ใช่ซึ่งก็ทำให้คนดูคลิปอย่างที่บอกนะคะ77ล้านวิวอันนี้มันคือเรื่องจริงใช่ไหมเนี่ยจำนวนยอดคลิปเนี้ยหรือเขาเพราะว่ามันเท่ากับจำนวนประชากรของประเทศไทยไงหรือเขาแค่ตั้งมันเป็นกิมมิก
1: มันมีการดูซ้ำหรือเปล่าพี่ต้นนึกออกไหมแล้วแบบดูซ้ำ
3: มันเป็นข่าวคนก็เลยเข้าไปดูเงี้ยหรอ
2: นึกออกเออ
3: พยายามหาอยู่ตรง
2: แต่ว่าล่าสุดอะมันถูกถอดแล้วนะซึ่งก็เท่านั้นเพราะคนบอกว่าถอดไปฉันก็เซฟไปหมดแล้วคลิปนี้มันไม่ทันแล้วเพราะว่ามันปล่อยให้เหมือนไอตัวเฟซบุ๊กอ่ะมันปล่อยเป็นวันเลยนะพี่เฟียสเดี๋ยวนี้มันไม่ทั้งที่ภาพมันก็คือ
1: เลาะเลยอยู่ใช
2: ่ใช่เขาก็ไม่เอาออกเลยเนี่ยแหละแต่มันก็เพิ่งเอาออกวันนี้นะคะซึ่งก็อย่างที่บอกเนี่ยมันก็มีคนเป็นห่วงเรื่องความสะอาดของผ้าปูที่นอน
3: ก็อยากเห็นเลยอ่ะ
2: เธอดูจากรูปแต่ก็พอดึกออกแล้วพี่หอม
3: มันเก่าแค่ไหนวะ
2: ฟิวนึกออกไหม
3: ใครได้เล็กให้หอมดีคลิปเนี้ยมัน
1: คือความมันมีคือตอนนี้มันมีฉีกไปหลายประเด็นมากพี่เติ้ลตอนนี้กทม.ก็บอกว่าเออใครที่ยังจะเอาที่นอน

0: ที่ไปทิ้งอะไรอย่างนี้นะก็สามารถมาทำมาทิ้งได้นะเขามีการทิ้งขยะชิ้นใหญ่ต่างๆฉีกไปหลากหลายประเด็นแต่ประเด็นที่คนมาโฟกัสเด่นเป็นเรื่องความสะอาดบนเตียงใช่ไหม
1: ใช่ใช่ซึ่งเนี่ยเขาก็มีการแนะนำเลยนะวันนี้ก็เบิร์ดก็หาข้อมูลมาให้ว่าวิธีการทำความสะอาดที่นอนจริงๆใส่ Google ดูก็ได้นะมันก็เนี่ยทั้งดูดฝุ่นเป็นประจำโรยเบกกิ้งโซดากำจัดกลิ่นอับใช้ผ้าชุบน้ำหมาดๆขจัดคราบ
0: ลากไปตากแดด
1: ใช่เนี่ยเราก็จะรู้กันว่าเป็นวิธีที่แบบทำกันง่ายๆส่วนผ้าปูที่นอนเนี่ยควรซักทุก1สัปดาห์แต่ถ้ามีกิจกรรมบนเตียงที่แบบเหงื่อออกเยอะๆทุก 3-5 วันดีกว่าท็อปิกของเราก็เลยถามแบบนี้เลยนะคะวัดกันไปเลยนะคะว่าคุณซักผ้าปูที่นอนของคุณบ่อยแค่ไหนสัปดาห์ละครั้งครึ่งเดือนครั้งเดือนละครั้งหรืออาจจะเป็นอย่างในคลิปหรือเปล่าปีละครั้ง
2: แล้วปีละครั้งจริงกูว่าเกินปี
0: แล้วไม่หรือว่าของเขามันค้ำอยู่แล้วไม่เป็นสีอย่างนั้นหรือเปล่าเธอเข้าใจไหม
1: มัน
0: สีมันตุ่นอยู่แล้วอะไรเงี้ย
1: พี่เฟียสซักยังไงคะ
0: ก็วิกละครั้ง
1: อ๋อเหรอของหนู2อาทิตย์ครั้ง
0: 2อาทิตย์ครั้ง
1: เพราะว่าคือให้แม่บ้านเปลี่ยน2อาทิตย์ครั้ง
0: แต่ปกติเป็นคนนอนพื้นจ้ะ
1: ว้าย
0: นอนพื้นเลยพื้นแบบพื้นเลยอ่ะ
1: เหมือนแบบฟิลพลาอย่างเงี้ยเหรอพี่
0: ใช่ใช
1: ่พี่ไม่ปวดหลัง
0: ยกเว้นไม่ปวดแล้วก็ยกเว้นว่าวันไหนหนาวก็คือจะขึ้นไปนอนบนเตียงเพราะฉะนั้นฉันก็บอกว่า
1: ไม่เคยเลยสกปรก
2: นอนพื้นแท้ๆมันมีอะไรรองไหม
0: ไม่มีอะไรรองเลย
2: พื้นกระดาน
0: มันก็พื้นปังเก้อะไรอย่างเงี้ย
1: พื้น
0: ไม่รู้ว่ามันชินชอบนอนพื้น
2: แล้วเธอไม่ด้านอ่ะ
0: หน้าเหรอ ไม่ด้านฉันก็นอนฉันได้
1: แล้วพี่เคยแบบพลิกตรงพลิกตัวอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ไม่เจ็บกระดูก
0: ก็ไม่รู้ไม่รู้สึกอะไรเลยอ่ะ
1: โอ้ดีเนาะ
2: นับตั้งแต่วันนี้เธอกลับไปนอนแล้วเธอลองถามความรู้สึกแบบอุเบกขา
0: อุเบกขาลาสังขาร
2: ลาสังขารดูดีว่ามันเป็นรู้สึกไง
1: พี่หอมมาซักยังไงแม่บ้านซักยังไง
2: แม่บ้านซักอยู่แล้วทุก1อาทิตย
1: ์
2: ผ้าเช็ดตัวทุก3วัน
1: ผ้าเหมือนกันนั่นแหละ
2: จะต้องซัก
1: มีคนบอกว่าชาติละครั้งมันแต่มันควรนะเพราะว่ามันคืนนี้เคยนะมันจะมีบริการอันนึงอ่ะไม่รู้พี่แฟร์กับพี่หอมเคยใช้ป่ะ
0: ที่
1: เขามาดูดลึกอ่ะ
2: ดูดไรฝุ่น
1: ดูดไรฝุ่นอ่ะโอ้โหเวลาเขาเอารูปหลังจากที่เขาดูที่เราดูอ่ะมันโอ้มันสาหัสกันเหมือนกันนะ
0: น้ำนี่โคลนเรียกว่าโคลน
1: ใช่ใช่พี่หอมโฟกัสกับเรื่องที่เราคุยกันด้วยตาเธอน่ะ
0: เธอดูอะไรอยู
1: ่คือฉันพยายามจะข้ามแล้วที่ไม่ได้เธอมองอ่ะ
2: มาที่ผู้ชายใส่เสื้อยืดเมื่อกี้ใครน้องพนักงานใหม่หรอ
1: น้อง
2: เนาะทีมงานใหม่หรอ
1: แต่กล้อง
2: อ๋อแต่กล้องใหม่เพิ่งมาเหรอคะ
1: เขาเจอฉันในห้องน้ำเลยเมื่อกี้
2: น่ะแต่แกก็โฟกัสมีคนให้ดอกไม้ช่อดอกไม้น้องเขาด้วยอ่ะ
1: จริงเหรอ
0: พี่เบิร์ดบอกว่าตากล้องคนเดิมครับตัดผมใหม่เท่านั้นเองครับ
1: อ้าวไม่ใช่นี่คนละคนไม่พี่หอมหมายถึงอีกคนนึง
2: คนละคน
1: พี่หอมหมายถึงอีกคนนึงน้องเสื้อฟ้าขาวนี่ถ้าจำไม่ผิด
2: เออเนาะนี่มาใหม่เหรอคะมาใหม่เหรอคะคือเขาไม่ได้อยู่ช่องเราไง
0: ครับดีเจป้าป้า
2: เออ
0: ป้าป้าสวัสดีครับสวัสดีครับอ๋อ
2: น้องไม่ใช่อ๋อแล้วน้องไม่ใช่ตากล้องน้องเป็นดีเจใหม
0: ่ปรากฏตัวด้านนี้ให้กล้องเห็นนิดนึงคนจะมาจะได้เห็น
1: มาหน่อยพี่หอมเขาบอกว่า
0: ด้านนี้
1: เขาเห็นแล้วเขาบอกว่า
2: ถึงว่าทำไมเราถึงว่าทำไมทีมงานคนนี้ถึงมีช่อดอกไม
0: ้
2: มันนี่อะไรเป็นอย่างน
3: ี้แล้วไม่ใช่
2: หรอน้องชื่ออะไรครับ
3: ดีเจป้าป้าครับฮอตเวฟครับครับ
0: ติดตามปอปอได้ที่ Hot Wave ครับครับ
2: มี Hot Wave ครับๆด้วยเหรอ
0: Hot Wave ครับ Hot Wave ครับ
1: เยี่ยมมากค่ะม
2: าเออแล้วมีดีเจกี่คนเน
3: ี่ยมี3คนครับ
2: มีใครบ้างครับ
3: มีผมปอปอครับแล้วก็มีน้องริวเอ้ยริวเพื่อนผมแล้วก็มีน้ององศาครับ
2: มีรูปมั้ย
0: น่าดีทุกคนบอกเลย
2: ไม่ใช่อยากรู้ว่าฟังเสียงน้องก่อนสายแรกรอแป๊บนึงนะคะรอแป๊บนึงนะ
1: เธอจะหมดชั่วโมงแล้วเนี่ยมีดีเจป๊อปป้อมีดีเจองศาแล้วก็มีดีเจริว
2: ริวอ๋อโอเค
1: เขาเป็นครับนะ
2: follow IG พี่อยู่เปล่าอ่ะ
3: อุ๊ยปอยนะคะ
2: โอเคป๊อปป้อขอบคุณมากป๊อปป้อจัดกี่โมง
0: ป๊อปป้อรู้งานมากลูก
3: ทุ่มครับส่วนมากผมจัดวันจันทร์ครับ
2: อ๋อเหรอทำไมไม่ให้จัด5วันเลยมันเพราะอะไรอะคะ
3: ให้2คนด้วย
2: อ๋อโอเค
3: รวมสาด้วยสลับการรวมกัน
2: อ๋อโอเคค่ะขอบคุณมาก
1: ขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณนะคะ
1: แต่เดี๋ยวไม่ได้รับสาย
2: มาหลายอย่าง
3: จัดพุทโธนะคะ
0: รู้งานน่ะเธอ
1: เด็กใหม่มันแบบเนาะ
0: สู้มือเหรอ
1: รับสายดีกว่า
2: คุณรู้แล้ว
1: อะไร
2: เฟียสกลับบ้านได้แล้วแล้วปอปอมานั่งนี่
0: ปอปอมานะมานี่เลยปอปอ
2: มันครบเลยอ่ะ
1: เป็นเจนซีใช่ป่ะ
2: ใช่เจนซีอยู่นี่ฉลาดไงให้คำปรึกษาได้แล้ว
1: รับสายก่อนคุณสายแล้วมาแล้วคุณมอน
2: คุณมอนไหนเล่า
1: คุณมอนสวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: คุณมอน
0: สวัสดีมอน
1: ซักผ้าปูที่นอนบ่อยแค่ไหนคะ
4: อาทิตย์ละครั้งบางครั้งก็2อาทิตย์อะค่ะ
1: โอเคก็กำลังดีกำลังถูกสุขแล้วค่ะ
2: ปอปออายุเท่าไหร่เออขอโทษคุณม่อนอายุเท่าไหร่เ
4: อประมาณ24ค่ะ
2: 24ประมาณ24เน
1: า
2: ะ
1: ม่อนด่าพี่หอมได้เลยที่ต้องให้ใส่รอสายนาน
2: ม่อนรอก่อนผู้ชายเข้ามาพี่มันทนไม่ไหวจริงโอเคม่อนวันนี้มีอะไรจ๊ะ
4: ค่ะคือมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องจะทวงเงินแฟนยังไงดีไม่ให้แบบเขาเสียความรู้สึกหรือกระทบความสัมพันธ์นะคะ
2: เยอะไหมยืมไปเยอะไหม
4: คือไม่เยอะค่ะแต่ว่ามันทำให้เราติดขัดบ้างบางเดือนเราต้องแบบเอาของไปขายเพื่อแบบหมุนเงินให้ทันบ้างอะไรอย่างเง
1: ี้
4: ย
1: อ๋อโอเคอ่าไหนลงดีเทลหน่อยสิคะเขายืมไปทำอะไรคะเขายืมบ่อยแค่ไหนคะ
4: ใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยแหละค่ะซึ่งมันก็ไม่ได้ถึงหมื่นแต่ก็มันคือเราก็ไม่ได้หาเงินได้เยอะขนาดนั้น
2: คือเขาจะมายืมบ่อยๆถูกไหมถ้าใช้ในชีวิตประจำวัน
4: ใช่ๆค่ะแบบให้เราออกค่าข้าวให้ก่อนออกอันนี้ให้ก่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: แล้วเขารู้ไหมคะว่าตัวมอนเองก็ไม่ได้แบบมีฐานะมากมายขนาดนั้น
4: เราถ้าเขารู้ว่าเราค่อนข้างมีฐานะกว่าเขาอะค่ะ
1: อ๋อหมายว่าในมุมเขาก็คือมอนมีฐานะกว่าเขา
4: ใช่ค่ะ
0: มอนคบคนนี้มานานเท่าไหร่แล้วจ๊ะ
4: ประมาณ5ปีกว่า
0: 5ปีแล้วมีพฤติกรรมแบบยืมตังค์มาตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าหรือเพิ่งมาเป็นหลัง
4: ๆเรารู้ตั้งแต่ช่วงแรกเลยค่ะว่าเขามีปัญหาเรื่องเงินที่บ้านนะคะแต่ว่าช่วงที่คบกันแรกๆเขาพยายามที่จะไม่กระทบเราค่ะเรื่องเงินไม่กระทบเราเลยแล้วก็อยู่ด้วยกันมาเรื่อย
0: ๆแล้วมามีช่วงไหนอ่ะจ๊ะ
4: คือตั้งแต่เรียนจบอะค่ะ
0: กี่ปีละ
1: 24
4: ประมาณ2-3ปี2ปีอะไรประมาณเนี้ยค่ะ
2: แล้วเขาทำงานอะไรอะคะเขามีงานทำไหม
4: เขาทำงานค่ะเขาทำงานเป็นพวกพนักงานอะไรทำนองนั้นนะคะ
2: ซึ่งเงินเดือนเขามันไม่ cover กับค่าใช้จ่ายหรือไง
4: ใช่ค่ะเขาค่อนข้างไม่พอเพราะว่าเขามีหนี้ที่เขาเคยบอกว่าเป็นหนี้จากตัวเราเขาเคยบอกว่ามีหนี้คือตอนนั้นเขาจะบอกเลิกเราแล้วเราก็ถามว่าเกิดปัญหาอะไรขึ้นเขาก็บอกว่าเพราะว่าเขาต้องพยายามใช้หมายถึงไปเดทกันไปอะไรร่วมกันกิจกรรมร่วมกันกับเราแล้วเขาต้องใช้เงินเยอะค่ะเขาเลยต้องไปกู้ยืมมาแล้วเขาก็เลยบอกเขาเลยเป็นหนี้เขาเลยจะขอเลิกแต่ตอนนั้นเราก็โอเคงั้นเดี๋ยวเราช่วยอะไรค่ะ
1: ซึ่งความเป็นจริงมันเหมือนว่ากิจกรรมที่ทำมันต้องใช้เงินเยอะขนาดนั้นหรอคะ
4: คือเราเพิ่งมาคือเขาไม่ยอมบอกแล้วเราก็เพิ่งมารู้เพราะว่าก่อนหน้านั้นที่เขาบอกว่าเขายืมเงินเพื่อมาใช้ชีวิตกับเรามันเราก็ตอนระหว่างนั้นเราก็ออกเงินให้เขาเยอะแล้วก็ช่วยเหลือเรื่องเงินอยู่เราเลยเพิ่งมารู้ค่ะว่าแปลว่าเขาแบบเขาไม่มีเลยอะไรเงี้ยค่ะ
2: เราคิดว่ามัน
4: ก็ไม่พอ
2: เราคิดว่ามันสมเหตุสมผลไหมอะที่เขาบอกว่าเป็นหนี้เพราะเราเพราะว่าพี่ไม่ได้อยู่ในเหตุการณ์เนาะพี่ไม่รู้ว่าม่อนใช้ชีวิตหรือไลฟ์สไตล์ยังไง
1: สมมติแบบอยู่ม่อนแบบอยากไปฮ่องกงสาวที่ขับบินไปเลยอะไรอย่างนี้
4: ไม่
1: ข
4: นาดเขา
2: เลี้ยงข้าวเราทุกม
4: ื้
2: อ
4: กลางอะค่ะ
2: เขาเลี้ยงข้าวเลี้ยงข้าวเราทุกมื้อป่ะ
4: ไม่เคยเลี้ยงครั้งนึงค่ะถ้าจำไม่ผิดน่าจะครั้งสองครั้งอะไรอย่างเง
2: ี้ยแล้วเขาจะเป็นหนี้เราจากอะไรเป็นหนี้เพราะเราจากอะไร
4: ก็เที่ยวห้างครั้งหนึ่งเขาก็บอกว่าต้องแบบถ้าที่เที่ยวห้างในกรุงเทพวันหนึ่งก็มีงบประมาณ 1,000-2,000 แล้วเขาเลยมองว่าโอเคมันเยอะอะไรเงี้ยค่ะ
2: แต่ก็ไม่ได้เลี้ยงข้าวเราไม่ใช่หรอ
4: ค่ะ
1: ไม่แต่ในมุมว่า 2,000 แล้วเป็นหนี้เลยนี่ก็แสดงว่าไม่มีเงินเลยนะถูกไหม
4: ใช่ค่ะช่วงนั้นเขายังแบบหาเงินได้ไม่ค่อยเยอะค่ะหนูก็เข้าใจตรงน
0: ั้
4: น
1: แล้วพี่ควรรบกวนถามนิดนึงคือตอนนี้ม่อนบอกว่าม่อนต้องเอาของไปขายแสดงว่าตอนนี้สถานการณ์เงินม่อนก็ไม่ได้คล่องตัวใช่ไหมคะ
4: ใช่ค่ะเอาของแบบ ื้อผ้าที่ไม่ได้ใส่หรืออะไรที่มันพอมีราคาก็เอาไปขายแล้วเอามาใช้จ่ายหมุนใช้ชีวิตประจำวันให้มันพอดีค่ะ
1: ตอนนี้ก้อนเท่าไหร่แล้วคะที่เราคิดว่าเราจะถ้าจะต้องทวงคืนเท่าไหร่คะ
4: แค่ไม่กี่พันเองค่ะ
0: ค่ะแต่ว่ามันมีแบบนี้มาเรื่อยๆใช่ไหม
4: ใช่ค่ะก็จะมีมาประจำไม่ถ้าก้อนใหญ่อันนั้นเรายังไม่ก็ไม่ได้ลำบากถึงขนาดต้องไปขอก้อนใหญ่ที่เขาเอาไปอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่เราแค่อยากได้แปลว่าเขามีก้อนใหญ่ที่ขอไปด้วย
4: ใช่ค่ะก็ยังมีอยู่นิดหน่อย
0: ก้อนใหญ่นั้นคือเท่าไหร่คะ
4: อาจจะใหญ่สำหรับหนูนิดนึงเพราะว่าประมาณ10,000กว่าอะไร
0: นั่นก็ใหญ่นะคือถ้าใหญ่สำหรับเราก็คือใหญ่แหละนานนานเท่าไหร่แล้วที่เขายืมเงินเราไปแล้วยังไม่คืนก้อนเนี้ย
4: ก็ประมาณ
0: คือเลยเวลาที่เขาสัญญาว่าจะคืนนานเท่าไหร่ล่ะคะ
4: ไม่เคยมีสัญญาค่ะเพราะว่าเหมือนเรากับเขารู้อยู่แล้วว่าคือหนูไม่เคยทวงมันเพราะว่าหนูมองว่าเดี๋ยวถ้าคุณตั้งตัวได้เดี๋ยวเขาก็มาคืนเราเองแล้วก็ใช้หนี้ให้หมดก่อนแล้วเดี๋ยวเขาค่อยมาคืนเราอะไรอย่างนี้ค่ะแต่อันนี้คือที่หนูอยากได้บ้างคืนบ้างคือในชีวิตประจำวันเฉยๆค่ะแบบค่าข้าวที่ออกไปให้ค่านู่นค่านี่เล็กน้อยค่ะ
2: คือทุกครั้งที่ออกให้เขาไม่เคยพูดเลยว่าจะคืนเมื่อไหร
4: ่ค่ะคือปกติแล้วเคยบอกว่าเดี๋ยวเงินเดือนออกเดี๋ยวคืนแต่ว่าช่วงนี้เหมือนเงินเดือนออกแล้วแต่ว่ายังไม่ค่อยคืนนะคะก็เลยอยากได้วิธีพูดให้มันไม่กระทบเขา
2: แล้วเขาเคยใช้เงินคืนหนูบ้างไหม
4: เคยค่ะแล้วก็วนกลับมายืมใหม่อย่างเงี้ยก็
2: ใช้คืนบ่อยไหม
4: บ่อยค่ะคืนเล็กคืนน้อยก็ยังคืนอยู
1: ่คืนไม่เท่ายืมใช่ไหมคะยืมเยอะกว่าคืนเยอะเลยใช่ไหม
4: ใช่ค่ะ
2: แล้วหนูลองนึกภาพถ้าเกิดหนูทวงไปเขาจะโกรธหนูไหมหรือปฏิกิริยาเขาจะเป็นยังไง
4: เขาคือที่กุ้มใจมากเพราะเขาไม่ได้โกรธแต่ว่าด้วยความหนูมองว่าด้วยความที่เขาเป็นผู้ชายมันจะทำให้เขาดูเสียแบบศักดิ์ศรีหรือเปล่าว่าเขาเคยพูดเรื่องประมาณนี้กับหนูแล้วเขาก็เป็นคนที่แบบซินเซทีเรื่องเงินนะคะเพราะว่าต้นทุนชีวิตเขากับหนูต่างกันเลยเขาชอบพูดกับหนูบ่อยๆหนูเลยค่อนข้างกังวลมากค่ะว่าจะทำให้เราดูลดทอนเขาไปหรือเปล่าอะไรเงี้ยค่ะ
1: แต่ถ้ามันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีเขาก็จะไม่น่ายืมหนูตั้งแต่แรกเลยนะมอนคือเหมือนถึงว่าถ้าเขาเป็นผู้ชายที่กังวลเรื่องศักดิ์ศรีอะพี่ว่าเขาก็จะไม่ยืมเงินหนูตั้งแต่แรกและเป็นจำนวนเยอะและบ่อยครั้งแบบนี้
2: แล้วถ้าแคร์เรื่องศักดิ์ศรีเขาจะหามาคืนหนูไง
1: ใช่
2: เขาจะต้องมีความพยายามในการหามาคืนหนู
1: คนที่มันรักศักดิ์ศรีมากๆมันจะแบบมันต้องแบบ
2: ถีบตัวเองขึ้นมา
1: ใช่หรือว่ามันจะต้องแบบนานๆที่มันแบบไม่ไหวแล้วจริงๆถึงจะกล้าเอ่ยปากแต่นี่ดูเหมือนยืมเป็นเรื่องปกติเลยถูกไหม
2: ใช่
4: ใช่ค่ะน่าจะเพราะว่าแบบยืมเล็กยืมน้อยมั้งค่ะ
0: เวลาม่อนทวงเงินจากเขามีปฏิกิริยาไงบ้างคะไม่พอใจหรือว่าเศร้าหรือว่าดูผิดหวัง
4: ไปใช่ค่ะประมาณผิดหวังในตัวหนูหรือเปล่าแล้วก็ดูเงียบๆแต่หนูก็จะถามเขาตลอดว่าเอ้ยเธอโอเคไหมอะไรเงี้ยแบบเขาขอนิดๆหน่อยๆนะอะไรเงี้ยแบบไม่ต้องรีบอะไรเงี้ยแต่อยากได้มาเอาหนูจะได้เอาไปกินแบบกินของที่อยากกินด้วยที่มันต้องมีราคานิดนึงเฉยๆค่ะ
0: แล้วเขาตอบว่า
4: เขาก็โอเคอะไรอย่างงี
2: ้แล้วได้คืนไหม
4: ล่าสุดก็ได้มาค่ะได้มานิดนึง
0: นิดนึงแต่ก็ยังไม่ครบก้อน
2: หล
0: ัก
2: ร้อยหลักพันหรือ
4: ก็พันหนึ่งอะไรเงี้ยค่ะ
2: พันหนึ่ง
0: แล้วยืมไปเท่าไหร่อ่ะ
4: ตอนนี้ที่เป็นชีวิตประจำวันก็ประมาณ4,000อ่ะ
2: 4,000คืนมา1,000อ่ะก็เหลือสัก3,000
0: ก็หมุนไปเรื่อยๆไงแล้วเดี๋ยวก็ยืมอีก
1: ใช่
4: ก็จะหมุนไปเรื่อย
1: ๆทีนี้ม่อนแค่อยากรู้ว่าจะพูดกับเขายังไงเนาะไม่ให้เขาโกรธเนาะแค่นี้เลยเนาะใช่ไหมคะที่อยากทราบ
4: ใช่ค่ะเพราะว่าหนูเพราะว่าเขาทำให้หนูรู้สึกว่าหนูอ่ะค่อนข้างมีเงินแล้วก็เขาทำให้หนูมองเขาว่าเขาต้องไปใช้จ่ายในเรื่องที่สำคัญนะคะหนูเลยไม่ค่อยกล้าจะทวง
2: กลัวเขาเลิกด้วยใช่ไหม
4: ก็ด้วย
0: ม่อนเอาเรื่องนี้ไปปรึกษาเพื่อนๆคนรอบตัวบ้างไหมครับ
4: เคยค่ะแต่ว่าเพื่อนก็จะด่าเขาเยอะอะไรเงี้ยค
0: ่
4: ะ
0: ก็คือเพื่อนก็ไม่สนับสนุนเขา
4: ใช่แล้วคือเขาคงไม่อยากคือเขาค่อนข้างที่จะคีปลุกตัวเองด้วยค่ะไม่อยากให้คนอื่นรู้ว่าโอเคเขามีปัญหาเยอะอะไรเงี้ยค่ะก็เลยไม่ค่อยกล้าบอก
1: พี่ติดใจนิดนึงพี่ถามผมม่อนให้เคลียร์เลยได้ไหมหมายถึงว่าม่อนว่าม่อนมีสถานะที่จะสามารถเป็นแบบนี้ไปได้เรื่อยๆเลยเหรอคะที่จะให้เขายืมเงินที่จะดูแลบางส่วนในชีวิตเขา
4: คิดว่าช่วงนี้ก็ยังได้แต่ในอนาคตก็คิดว่าจะไม่ไหวเพราะว่าทางบ้านก็ไม่รู้สถานการณ์เขาเรียกว่าคือตอนนี้หนูทำงานกับที่บ้านนะคะ
0: ค่ะ
4: ซึ่งค่อนข้างยอมรับว่าหนูสบายกว่าเขาเยอะเลยค่ะแล้วก็ได้เงินเยอะกว่าม
1: ันไม่เกี่ยวว่า
0: ท
1: ำไมนะ
4: แต่คิดว่าในอนาคตก็หนูต้องไม่อาจจะต้องไปทำงานที่อื่นเองอะไรค่ะก็คงมีเงินได้ไม่เยอะพอ
1: ไม่หมายถึงว่าการที่หนูมีงานทำที่ดีแล้วก็ได้เงินที่มันเยอะกว่ามันไม่ได้เป็นความผิดอะไรของหนูนะหมายถึงว่าหนูไม่จำเป็นจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรเพื่อให้เขารู้สึกว่าหนูกับเขาเท่ากันนึกออกไหม
2: ก็คือเยมอนเขา
0: หรือม่อน
2: อยากไปต่อ
0: หรือคือม่อนเต็มใจใช่ไหมถ้าสมมติว่าอีกหน่อยก็คือยังหาเงินได้เยอะแล้วเขาก็มาพูดตรงๆว่าเขามาเกาะแกะเราเขามาให้เราเลี้ยงเงี้ยโดยที่เราเลี้ยงเขาได้แล้วเขาก็ไม่ต้องเลี้ยงตัวเอง
2: สมมติถ้าเธอมีเงินเยอะถ้าเธอมีเงินเยอะเธอก็สบายใจในการที่จะเลี้ยงเขาใช่ไหมล่ะม่อน
4: ใช่ค่ะหนูสบายใจค่ะเพราะว่าเรื่องอื่นเขาก็ดีจริง
2: ๆอามอนเลี้ยงได
4: ้แบบพอหนูมีไม่พอหนูเลยรู้สึกว่าพอหนูต้องมาทวงหนูกลายเป็นว่าหนูเหมือนคนไม่ดีอะค
1: ่
4: ะ
1: ไม่ที่ถามมาเป็นห่วงเพราะเห็นเอาของไปขายแล้วเลยรู้สึกว่าไม่น่าเลี้ยงได้แบบรอดตลอดรอดฝั่ง
2: ใจอยากเลี้ยงแต่
1: สภาพ
2: ไม่พอ
1: แล้วก็เนี่ยกำลังมาปรึกษาพวกพี่ว่าจะไปทวงเขายังไงอีกเลยมองเลยดูไม่ค่อยเห็นทางว่ามันจะไปกันได้ขนาด
2: ก็คือว่าม่อนต้องทำงานเยอะขึ้น
4: ใช่
2: เธอจะได้เลี้ยงเขาสบายเห็นไหมมันตอบว่าใช่
4: ไม่ใช่ไหมหนูไม่ได้หมายถึงว่าต้องแบบหนูจะเลี้ยงผู้ชายนะคะแต่หมายถึงว่าก็อยากเป็นที่พึ่งให้แต่ว่ามันตอนนี้มันไม่พอค่ะ
1: เนี่ย
2: เห็นไหม
4: ก็เพราะว่าชีวิตเขาแบบมีปัญหาเยอะ
2: เธอเลือกเขามาแล้วไงเธอเลือกคนคนนี้มาแล้วไงแล้วเธอก็โอเคกับสิ่งนี
1: ้งั้นก็เราก็จะโฟกัสแค่การปรึกษาว่าทวงเงินยังไงไม่ให้ผู้ชายเขาเฮิร์ทไม่ให้ผู้ชายเขางอน
4: ใช่ค่ะ
1: ไม่ให้ตัวเองรู้สึกผิดถามใครก่อนคะ
4: พี่เฟียดก่อนก็ได้ค่ะ
0: โอเค
2: คือ
0: คือถ้าม่อนรู้สึกว่าถ้าม่อนตอนนี้ไม่ติดปัญหาเรื่องไม่มีเงินให้เขาอ่ะม่อนก็บอกว่าโอ้ม่อนก็จะโอเคที่จะช่วยซัพพอร์ตเขาไปเรื่อยๆก็ไม่พี่ก็ไม่รู้สึกติดนะเพราะว่ามันมีหลายบ้านเหมือนกันที่เขาก็เป็นแบบเนี้ยบางบ้านก็เลี้ยงลูกไม่ได้พูดถึงแฟนด้วยซ้ำนะเลี้ยงลูกแบบลูกไม่ต้องทำงานหรอกพ่อแม่เลี้ยงลูกได้ก็อยู่เนี้ยตลอดชีวิตอย่างนี้ก็ได้เขาจะมีวิธีคิดยังไงก็ได้เขาอาจจะมีมากพอที่จะทำให้ลูกแบบใช้ชีวิตอย่างนั้นได้แต่บางบ้านก็รู้สึกว่าบางบ้านก็รวยมากนะแต่ก็ไม่ได้ซัพพอร์ตลูกแบบนี้เพราะรู้สึกว่าถ้าวันหนึ่งบ้านล้มหรือพ่อแม่ซัพพอร์ตไม่ได้ในลูกจะต้องยืนอยู่ด้วยตัวเองได้แต่ว่ามอนก็ยังไม่ได้ไปถึงจุดนั้นมาในเรื่องของความสัมพันธ์ที่เป็นแฟนอ่ะ พี่มองว่าอันนี้เป็นมุมมองพี่เองนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับ อันนี้แค่สะท้อนแบบเหมือนเป็นเราเป็นเพื่อนมานั่งคุยกันนะเนาะมอนเนาะเพราะฉะนั้นพี่ก็ไม่ได้ตัดสินมอนอะไรใดๆแต่พี่อยากจะบอกว่าวิธีคิดเรื่องการใช้เงินอ่ะมันเป็นส่วนสำคัญของการเป็นคู่ชีวิตที่จะเดินทางกันไปด้วยกันระยะยาวการที่เราซัพพอร์ตเขาได้เป็นคนที่น่ารักมากแค่นี้น่ารักแล้วนะเพราะฉะนั้นนะตอนที่เราทวงในสิทธิ์ที่เราจะได้กลับมามันไม่ควรจะทำให้ม่อนต้องรู้สึกเป็นคนไม่ดีเพราะมันเป็นสิทธิ์ของเราในทางกลับกันถ้าเขารักแล้วก็อยากซัพพอร์ตม่อนเหมือนกันเขาต้องมีความพยายามแบบเนี้ยด้วยเหมือนกันเพราะว่าม่อนก็ไม่ได้แข็งแรงตลอดม่อนเองก็บอกว่าตอนนี้ต้องขายของแหละมองไประยะยาวก็แล้วกันว่าตอนนี้เธอซัพพอร์ตได้แต่ว่าตอนนี้เริ่มสะดุดแหละซัพพอร์ตมาสักระยะตอนนี้เริ่มสะดุดแล้วต่อไปในอนาคตข้างหน้าถ้าฉันทำอะไรไม่ได้หาเงินไม่ได้อย่างเงี้ยเธอจะประคองฉันได้ไหวเหรอและความสัมพันธ์เราจะเดินหน้าต่อได้จริงๆหรือตรงนี้พี่ว่าตรงนี้สำคัญกว่าคำถาม ที่ม่อนตั้งอีกว่าจะไปทวงเงินเขายังไงให้เขาไม่รู้สึกแย่นึกออกมาก่อนที่จะสงสารเขาพี่อยากให้ม่อนสงสารตัวเองก่อนว่าม่อนกำลังพาตัวเองมาอยู่ในความสัมพันธ์แบบเนี้ยซึ่งจริงๆแล้วอะเรื่องปัญหาเรื่องการใช้เงินมันกระทบเรื่องความสัมพันธ์แน่ๆเพราะฉะนั้นเราสองคนต้องเปิดใจคุยกันว่าเฮ้ยเธอติดหนี้เรื่องอะไรหรอแล้วหนี้เธอมันมีสองส่วนเวลาที่เราทำธุรกิจมันมีสองส่วนเงินก้อนที่ใช้ลงทุนเขาเอาไปแล้วทั้ง 40,000 ส่วนที่สองที่เป็น cash flow หรือว่าเงินหมุนประจำวันเนี่ยยังต้องมายืมเราอีกอะแล้วก็ของเก่ายังไม่มีวี่แววว่าจะคืนเลยอะแบบนี้แสดงว่าลึกๆอ่ะเขามีปัญหาอะไรซ่อนอยู่ข้างหลังนะมอนโดยปกติแล้วคนที่มีลักษณะที่มีอาการเป็นหนี้แบบเนี้ยถ้าเขาไปแบบขุดเคสกันมาเขาจะมีภาวะเสพติดอะไรบางอย่างอยู่ข้างหลังไม่รู้ว่าติดพนันติดขนมติดเติมเกมหรืออะไรสักอย่างที่เขาบอกมอนไม่หมดอ่ะเพราะฉะนั้นมอนเรื่องนี้มันไม่แค่เรื่องเงินนะมอนมันมีอะไรบางอย่างที่เขาซ่อนมอนอยู่
4: อ๋อเกมเขาขายความทิ้งไม่ได้ค่ะคืออ
0: ันนั้นไม่ใช่อันนั้นไม่ใช่ประเด็นแต่เพราะฉะนั้นเงินที่มันหายไปส่วนตรงนั้นนะมันไปอยู่ตรงไหนและเขาหาเงินได้เท่าไหร่เขามีความพยายามที่จะตั้งใจคืนเงินม่อนจริงหรือเปล่าอย่างเช่นเขาหาเงินเดือนได้เท่านี้นะยังไม่เยอะแต่เขามีการเจ็ดเงินนะบางส่วนนะพยายามจะผ่อนคืนม่อนทุกเดือนทุกเดือนมีการวางแผนมีความตั้งใจโชว์ให้เราได้เห็นหรือเปล่าอะไรแบบเนี้ยของพวกเนี้ยมันจะบอกว่าเขาแคร์มอนจริงเขาใส่ใจมอนจริงไม่ใช่ว่าพอมอนทวงเขาทีไรเขาต้องทำหน้าเจื่อนทำหน้าเสียทำเสียเซลอะไรเงี้ยซึ่งแบบเนี้ยมันไม่เฮลตี้มันเหมือนแบบพี่รู้สึกว่าเหมือนถ้ามองในแง่ร้ายพี่รู้สึกเหมือนเขาแบบทำให้เธอกิลตี้ทุกครั้งด้วยซ้ำว่าเธอทวงเงินฉันหรอฉันจะทำให้เธอรู้สึกแย่มันก็มองมุมนี้ได้อีกเหมือนกันเพราะฉันมอนดูแลตัวเองดีๆครับพี่ให้คำปรึกษาประมาณนี้แล้วก็เป็นกำลังใจให้ด้วยแล้วมอนก็ลองคุยกับเขาอย่างตรงไปตรงมาดีว่าเราจะจัดการเรื่องนี้กันยังไงไม่งั้นความสัมพันธ์เราก็จะไปไม่รอดด้วย
4: ขอบคุณค่ะ
0: ค่ะ
1: ใครต่อคะมอน
4: พี่ต้นหอมก็ได
2: ้เสียงแบบไม่ค่อยอยากจะฟังกูพูดหรอกรู้ถ้าไม่อยากเลิกนี่ไม่ได้เชียร์ให้เลิกจะเชียร์ให้ทนเพิ่มความอดทนเรื่องเงินมันเป็นเรื่องปากท้องเนาะม่อนเนาะมันไม่ใช่เรื่องแบบเราไม่เข้าใจกันแล้วเรามาปรับความสัมพันธ์กันได้เงินเป็นสิ่งที่ถ้าไม่มีมันอยู่ไม่ได้ไงประเด็นแล้วพี่ยังไม่เห็นความพยายามในการพัฒนาความสัมพันธ์ไปข้างหน้ากับคนคนนี้ไม่เห็นความพยายามในการจะหาเงินมาคืนม่อนไม่เห็นความพยายามในการพัฒนาให้ตัวเองดีขึ้นอยู่ในระดับเดียวกับม่อนเพราะว่าฟังที่ม่อนพูดว่าเขาจะเสียศักดิ์ศรีไหมถ้าเราไปทวงเงินเขามันอย่างที่เติ้ลบอกอ่ะมันเสียศักดิ์ศรีตั้งแต่เขาผู้ชายคนนึงเริ่มยืมเงินผู้หญิงครั้งแรกยังไม่เท่าไหร่อาจจะขาดส่วนจริงๆแต่การยืมจนเป็นความเคยชินอันเนี้ยมันหายไปนานละศักดิ์ศรีอ่ะแต่ในเมื่อม่อนรู้สึกว่าม่อนต้องการสิ่งเหล่านี้เพราะเงินมันเป็นปัจจัยที่สำคัญมากวิธีการพูดกับเขาให้พูดเลยว่าเราอะตอนนี้เรามีปัญหาเรื่องเงินเนาะส่วนเธอก็มีปัญหาเรื่องเงินเหมือนกันเราลองคิดกันสิว่าช่วยกันหาทางออกสิว่าเราจะทำยังไงดีเราจะไปกันยังไงดีวันเช่นเขาอาจจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะประหยัดตรงนั้นตรงนี้ม่อนอาจจะบอกว่าตอนนี้ม่อนขัดสนม่อนต้องใช้เงินกับบางสิ่งบางอย่างอะไรก็ว่าไปถามเขาว่าเขาจะช่วยเรายังไงได้บ้างบางทีผู้ชายคนนี้อาจจะมีความพยายามในการหาเงินมาให้ม่อนก็ได้นะอาจจะเข้าใจม่อนก็ได้นะอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเราจะช่วยแฟนเรายังไงคือเวลาที่เขามีปัญหาม่อนช่วยเขาพอถึงเวลาที่ม่อนมีปัญหาเนี่ยเขามีความพยายามในการอยากช่วยเหลือเรามากน้อยขนาดไหนถ้าเขาแบบเฮ้ยกระตือรือร้นในการที่จะช่วยเหลือเราเฮ้ยเดี๋ยวเราไปหาเงินจากตรงนั้นตรงนี้มาให้เธอนะอะไรเงี้ยผู้ชายคนนี้ก็ไปต่อได้แต่ถ้าม่อนพูดไปแล้วแล้วเขารู้สึกงอนรู้สึกว่าเฮ้ยเราไม่เหมาะกันแล้วเราจะเลิกพี่ก็จะพูดในสิ่งที่ม่อนไม่อยากฟังมึงเลิกไปเลยค่ะ คือถ้าการที่เราทำในสิ่งที่ไม่ใช่เป็นสิ่งที่ผิดอ่ะแล้วเขารู้สึกว่าลูเซอร์หรือขี้แพ้ไม่เอาถ้าเธอทวงฉันคิดว่าเราไม่เหมาะกัน มันกลายเป็นความสัมพันธ์ครั้งนี้มันไม่ได้แข็งแรงหรือสำคัญขนาดนั้นฉะนั้นมันจะมีอีกช้อยนึงก็คือมอนต้องเลี้ยงเขาถ้ามอนไม่อยากเลิกกับเขามอนต้องทำงานให้หนักแล้วดูแลเขาแล้วก็บอกเลยว่าฉันให้เธอเดือนเท่านี้เธอโอเคไหมเธอมีปัญหาเรื่องเงินเรื่องกินใช่ไหมโอเคงั้นฉันช่วยเหลือเธอเดือนละ 5,000 นะเธอโอเคไหมนี่เป็นอีกเวนึงสุดท้ายแล้วมอนเป็นคนเลือกว่าตัวเองจะเอาเวไหนเราอ่ะพูดได้ก็อย่างที่พี่บอกแหละในวันที่เราเดือดร้อนอ่ะเอ้ยลองดูซิว่าเขามีความช่วยเหลือเราขนาดไหนช่วยได้ไม่ได้ขอดูความกระตือรือร้นหน่อยมีความกระตือรือร้นในการจะช่วยจริงๆไหมมอนเท่านั้นแหละที่จะรู้แล้วก็มองออกเรื่องเงินมันเป็นเรื่องใหญ่เพราะมันเป็นปัจจัยที่ทำให้เราแบบดำเนินชีวิตไงมอน
4: ค
2: ่
4: ะ
2: อ่ะพี่เติ้ล
1: จริงๆเห็นจริงๆเห็นคล้ายๆพี่หอมนะคะว่ามันพี่ว่ามันไม่มีอะไรต้องพยายามเขาเรียกว่าอะไรสรรหาเหตุผลสรรหาถ้อยคำมาทำให้เขารู้สึกดีอะไรอ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าการที่ม่อนจะทวงเงินเขาไม่ใช่สิ่งที่ไม่สมควรทำหรือผิดหรือจะไปจับจ้วงจะไปทำให้เขาเสียศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์อะไรตรงไหนเลยทั้งสิ้นเป็นสิ่งที่ม่อนสามารถทำได้โดยชอบทำเพราะว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ม่อนจะขอจากเขาอ่ะมันยังไม่เท่ากับที่เขาขอจากม่อนไปเลยแล้วพี่ว่ามันจะผิดปกติตรงไหนถ้าแฟนกันที่จะพูดว่าเธอเราช็อตด่าเดือนนี
2: ้
1: เราต้องเอาของไปขายแล้วนะซึ่งมันก็จริงถูกไหมม่อนเราต้องเอาของไปขายแล้วอะเราขอเงินเธอหน่อยได้ไหมซึ่งเขาจะต้องสำนึกได้เองว่าอ๋อเราเงินม่อนมาตั้งกี่หมื่นแล้วเนี่ยถ้าเขาจะขอคืนสัก 1,000-2,000 แฟนที่ดีที่ไหนที่เขาจะไม่ให้พี่ถามหน่อยหรือแฟนที่ดีที่ไหนเขาจะมีปัญหาในการให้กับสิ่งนี้ไม่นับว่าเขามีไม่มีนะแต่หมายถึงว่าใครมันจะมีทัศนคติที่ไม่ดีว่ามาทวงเงินวะ
2: ทำไมมาทวงเงิน
1: ใช่มาทวงเงินอะไรวะทำไมทวงเงินน่ะใครมันจะไปแบบนี
2: ้เขาต้องบอกตัวเองเขาเอาเงินไป
1: เขาต้องรู้สึกละอายใจว่าว่าพอเราเงินม่อนไปจนม่อนแบบไม่มีเงินแล้วอะ
0: ช็อตอะเนาะ
1: ใช่แล้วทำไมถึงจะช่วยกันไม่ได้พี่ก็เลยรู้สึกว่าม่อนอย่าตัวเล็กขนาดนี้เลยในการมีแฟนมันต้องคุยกันได
2: ้ต้องคุยกันได้ทุกเรื่องค่ะแฟนอ่ะ
1: ก็ในเมื่อมองมุมกลับเขามีปัญหาเรื่องเงินเขามาขอม่อนตลอดเลยแล้วเป็นอะไรม่อนจะไปถามเขาบ้างไม่ได้อ่ะแล้วพี่รู้สึกว่าม่อนอ่ะอย่าเอาไอ้สเตตัสที่สถานะที่เขารู้สึกว่าเราอ่ะอยู่สูงกว่าเขาเงินเยอะกว่าเขาจะมาบีบตัวเองอ่ะวันไหนมันไม่มีมันก็ไม่มีก็ต้องบอกกันไปตรงๆอ่ะ
4: ค่ะ
1: แล้วก็นึกออกมั้ยแล้วก็หรือวันไหนเราอยากให้เขาขยับตัวทำมาหากินมากขึ้นหรืออะไรที่เราอยากแนะนำเขาม่อนก็ต้องทำเพราะเราเป็นคู่รักกันอ่ะอย่าแบกทุกอย่างไว้กับตัวม่อนคนเดียวอ่ะเพื่ออะไรอ่ะ
2: เพราะถ้าเขาไม่พัฒนานั่นแปลว่าเขาก็รับเงินเดือนที่มันไม่พอรายจ่ายเขาไปทุกเดือนมันก็ไม่มีอนาคตอ่ะม่อน
1: อันนี้พี่ขอโทษเอาจริงๆนะสมมติที่พี่ม่อนเล่าว่าเนี่ยเขาบอกว่าเนี่ยเขามีปัญหามาเที่ยวด้วยกันแล้วเขาต้องไปกู้หนี้ยืมสินนะโหพี่ฟังมาขนาดนี้พี่แบบไม่ต้องมีไหมแฟน
4: อ
1: ่ะไปทำตัวชีวิตให้มันรอดก่อนไหมแล้วก็ค่อยนึกออกไหมว่าถ้าการมีแฟนมันจะทำให้ชีวิตเรามันแบบ
2: ลำบาก
1: ลำบากลำบนถึงเพียงนี้อ่ะทั้งสองฝั่งอ่ะ24อ่ะหรือพักมันไว้ก่อนไหมไปทำมาหากินก่อนเอาตัวให้มันสบายก่อนแล้ววันนึงกลับมาเจอกันไหมตอนที่มันชีวิตมันดีขึ้นอ่ะ
0: หรือเป็นแฟนที่ช่วยกันทำมาหากิน
1: ก็ได้อ่ะแต่ไม่ใช่ว่าเพราะฉันจะมาเจอเธอฉันเลยจะต้องสร้างหนี้กู้หนี้ยืมสิน
0: นี่ไม่ใช่
1: เป็นอะไรกันนะ
2: แล้วม่อนก็บอกว่าม่อนไม่ได้ใช้เยอะกินก็ไม่ได
1: ้
2: เขาไม่ได้เลี้ยงคือเรากำลังคิดว่าผู้ชายจะออกอะไรได้บ้างกินข้าวดูหนัง
0: อ
2: ะกินข้าวอันนี้ไม่ได้ออก
1: ก็ไม่ได้เลี้ยง
2: แล้วมันก็เหลืออะไรแล้วเดินห้างใช้พัน2,000ใช้กับอะไรวะม่อนก็ไม่น่าจะแบบชี้เอาของแล้วเขาซื้อให้อยู่แล้วอะใช่ป่ะ
4: ใช
2: ่ใช่ไงก็เลยงงว่ามันค่าใช้จ่ายน้อยมากมันยังเดือดร้อนขนาดนี้เลยเหร
0: อ
1: เนี่ยเป็นห่วงเหมือนที่เพื่อนม่อนเป็นห่วงนั่นแหละแต่ว่าก็ส่งม่อนว่าก็หนูอยากมีเขาเป็นแฟนหนูยินดีที่จะเลี้ยงเขาก็พูดได้เท่าที่วันหนึ่งม่อนอาจจะกลับมาย้อนฟังแล้วมันก็อาจจะแบบว่ะ
2: วันนี้กูหมดไปเยอะเลยนะ
1: แล้วทำไมวะมันก็ยังไม่มันก็ยังใช้เหตุผลเดิมๆอยู่ดีอะไรอย่างเงี้ย
0: เดี๋ยวม่อนอาจจะเห็นภาพชัดขึ้นก็ได้วันที่เราไม่มีเงินน่ะดูซิว่าเขาจะยังอยู่กับเราหรือเปล่า
1: แล้ววันที่ม่อนไม่มีเงินให้เขาแล้วอ่ะ
2: ลองเนี่ยแหละวันเนี้ยแหละไปบอกเขาว่าเธอจะคืนตังค์เราเมื่อไหร่ เอาแบบเท่ายังไม่มีไม่เป็นไรแต่ขอเดทไลน์หน่อยขอวันที่หน่อยว่าเมื่อไหร่เออ
0: ใช่ไอ้ 40,000 ที่ไม่มีวันกำหนดโดยแบบไปเรื่อยๆเนี้ยไม่ได้นะ
4: ไม่ได
0: ้
4: ไม่ถ
0: ึ
4: งค่ะไม่ถึงขนาดนั้นคือชีวิตประจำวันเอ็นที่อยากทวงมันก็แค่ประมาณ
1: ไม่ไอ้อันใหญ่ที่พี่เฟียสบอกอ่ะ
0: คือทุกจริงๆทุกก้อนนั่นแหละมันจะต้องมี
4: หมื่นกว่าเองค่ะ
2: หมื่นกว่า
0: ก็หลักหมื่น
2: 4,000 ก็หมื่นกว่าอ่ะ
0: ใดๆนั่นแหละมันก็ต้องมีขีดจำกัด
2: เงินของเรา
1: ใช
0: ่ว่าจะขึ้นวันไหนอ่ะ
1: นะแล้วเมื่อกี้มีคอมเมนต์นึงพิมพ์มาช่วงนี้บอลโลกยิ่งแบบอุ้ย
2: เด
1: ี๋
2: ยวจะไปหาบอลโลกเอกกับบอลโลก
0: เราก็ไม่อยากจะเชื่อมโยงนะใดๆ
1: แต่ก็เออก็ฟังที่พี่เฟียสบอกไว้นะว่ามันมีเหตุผลนะว่าทำไมคนๆนึงมันถึงมีปัญหาเรื่องเงินแบบ
0: ใช่แล้วอะไรที่เขาซ่อนไว้อยู่แล้วไม่ยอมบอกเราอะตรงนั้นมันคืออะไรทำไมเขาถึงหมุนเงินไม่ได้สักทีทำไมถึงตั้งตัวไม่ได้สักทีมันคืออะไรเหรออะไรเงี้ย
1: เอาก้อนนึงจากเราไปแล้วอะไรเงี้ยแล้วมันเกิดอะไรขึ้นทำไมเขาเคลียร์ไม่ได้อะไรเง
0: ี้
1: ย
0: พี่มอนพี่จะบอกให้คนที่ชอบยืมเงินอะไม่ได้ยืมเราคนเดียวหรอกนี่คือความลึกลับของมันเข้าไปอีกว่าไอ้นี่ติดเราคนเดียวนะเดี๋ยวคุยไปเรื่อย
4: เราคนเดียวนะคะพอเขาค่อนข้างแบบเดี๋ยวเสียหน้าน
1: ี่อ่ะมันก็อยู่กับประโยคเน
0: ี้
1: ย
0: รู้ป่ะแล้วว่าแล้ววันหนึ่งตอนที่แบบเออเขายืมฉันคนเดียวแล้วพอเปิดขึ้นมาโอ้โหลูกหนี้ที่ไม่รู้จักกันมาเจอกันเต็มไปหมดเลยโดยที่ไม่ได้นัดหมายค่ะ
1: พี่อวยพรให้เขาเป็นอย่างที่มอนคิดแล้วกันถ้าอย่างนั้นน่ะ
2: ว่าเออเขาอาจจะกระตือรือร้นในการช่วยเหลือมอน
1: เขา
2: อย่างนี้แล้วกัน
1: เขายืมมอนคนเดียวเขามีปัญหาการเงินที่เพราะจากการทำงานจริงๆหรืออะไรเงี้ยลองดูนะ
4: ขอบคุณค่ะ
1: ค่ะลองไปทวงเงินเขาดูค่ะโชคดีค่ะ
4: ค่ะขอบคุณนะคะ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ค่ะขอบคุณนะคะแต่จริงๆเราสามารถเอาพูดจริงเราสามารถเดทหรือว่าเราไปแฮงเอาท์กับเพื่อนโดยที่ใช้เงินน้อยที่สุดก็ได้นะหรือไม่ก็คุยกับเพื่อนไปตรงๆเลยช่วงนี้กูช็อตว่างั้นเราไปแบบทำกิจกรรมที่ไม่ต้องใช้เงินมากได้ไหมหรือไม่ต้องกินแพงได้ไหมก็ได้นะ
2: ส่วนใหญ่เวลาเพื่อนไม่มีตังค์จะพูดอย่างนี้อยู่แล้ว
0: ถูก
2: ปะมันพูดกันเองได้
0: ก็ช่วยกันทำมาหากินก็ได้ไม่จำเป็นจะต้องแบบนึกออกมาแต่นี่คือ
2: แต่นี่เราฟังจากที่ม่อนพูดอะเหมือนเขาเป็นคนที่แบบรักษาอิมเมจเหมือนกันนะน่าจะใช้เงินไปกับการดูแลอิมเมจตัวเองเหมือนกัน
0: ดูแลใครอีกปะ
2: ไม่แบบเขาไม่น่าจะกล้าหาดูแลใครเงินมันตึง
1: เราต้องเบรกค่ะ
2: แล้วไงต่อ
1: ก็ได้กลับมา
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
6: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
7: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
10: พาช่างภาพพาไปมู
11: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาพาไปมูวันเสาร์นี้16:45ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube A Time Do D Facebook และ TikTok คชาพาพาไปมู
12: ร่วมมูโดยคชาพาพาไปมูดีโด้พาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังๆแจกทองคำ2ล้านบาทLux Travel Greater Together กาแฟกระป๋องเบอร์ดียิ่งดื่มยิ่งชอบชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
8: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
9: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
13: ทันทุกกระแสแฉทุกข่าวกับแฉข่าวเช้า8โมงถึง10โมงเช้าวันจันทร์อังคาร
14: พบแก๊งหอยกระป๋องอ๋องบุ๊กด้า
15: หออยอหอยกอปอกาป๋องหอยกระป๋องหอยกระป๋อง
13: วันพุธ
14: แชร์ข่าวเช้า First Class กับ DJ PK DJ Dada DJ มะตูม
16: แชร์ข่าวเช้า First Class
13: วันพฤหัสและวันศุกร์
14: พบกับชาวพุธตุ๊ดตูม
17: แชร์ข่าวเช้า
18: ชาวพุธกับตุ๊ดตูม
17: สนับสนุนโดยเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส plus x herb สเปรย์บรรเทาอาการเจ็บคอระคายคอเจ็บคอเมื่อไหร่ใช้โพรโพลิส
18: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
19: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
20: สนับสนุนโดยกอล์ฟกอล์ฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
21: ถูกใจคนดูแมวคานิว่าก
1: ลับมาค่ะ
2: กับรายการพุทโธพุทโธนะคะ
1: นี่มีเมนนึงบอกว่าตอนแรกเหมือนจะโทรมาปรึกษาเหมือนกันค่ะแต่เหมือนยังไงเหมือนจะได้คำตอบแล้วเดี๋ยวขอดูก่อนนะคะว่าเดินเวิร์กไม่เวิร์กจะโทรมา
2: โทรปรึกษาคำปรึกษาขอทวงเงิน
1: เรื่องเดียวกันนะคะ
2: ทวงเถอะมันเป็นเงินของเราทวงได
1: ้ใช่แฟนกันน่ะ
2: อ
1: ๋
2: อแต่รู้ละแต่บางทีผู้หญิงมันพูดลำบากเว้ยคือแต่ว่าผู้หญิงพูดลำบากเอาจริงๆพูดลำบากแต่คือว่าเอาจริงผู้หญิงกูเจอหลายเคสแล้วเพื่อนกูเหมือนกัน
1: เพราะผู้ชายจะรู้สึก
2: เป็นสิบล้านละเป็นหลายสิบล้านละซึ่งเวลามาปรึกษาคุณเนี่ยก็กูก็จะถามว่า
1: อาจจะเปลี่ยนคำปรึกษาไหม
2: เข้าใจม่อนพี่ก็ด่าเพื่อนอย่างนี้ตลอดว่ามึงจะทำเนี่ยฉลองรายได้ฉลองคนอื่นฉลองรายได้มึงฉลองรายจ่ายเราก็ไม่เลิกด้วย
1: ชอบนะฉลองรายจ่าย
2: ฉลองรายจ่ายผู้หญิงมันปากหนักมันไม่กล้าทวงแฟนพวกเป็นรองอะไรอย่างเงี้ยแหละการเมืองมันคือมันอยู่ระดับรอง
0: ก็ลาข่าวอ่ะเนาะ
2: ไม่เด็ดเดี่ยวพ
1: อเอารับสายนิดต่อนะคะถามแต่เรื่องนะคะคุณกระติกนะคะคุณกระติกสวัสดีค่ะ
22: สวัสดีค่ะ
1: กระติกเขาตั้งชื่อให้เข้ากับคลิปด้วยเพิ่งนึกออกม่อนกระติกโอเค
2: ที่จะเปลี่ยนท็อปิกกระติกถ้าแฟนยืมตังค์มานานๆกล้าทวงตังค์แฟนไหม
22: ให้เขาเลยค่ะ
2: เห็นไหมเห็นไหมผู้หญิงไม่กล้าทวงตังค์แฟน
0: ทำไมอ่ะทำไมอ่ะ
2: ก็ไม่กล้า
0: พูดสิพูดสิทำไมถึงไม่กล้าทวง
22: มันเหมือนเราให้เขาไปแล้วเราก็ไม่รู้จะพูดยังไงเอาคืนมา
0: ให้ยืม
2: เราให้ยืม
1: เราให้ยืมเหมือนเราไม่ให้เขาจริง
2: ๆให้ยืมเห็นไหม
22: พูดยากค่ะให้ยืมมันก็เหมือนให้
2: นี่ไงกติกอายุเท่าไหร่จ๊ะ
22: ปีนี้28แล้วค่ะ
2: 28
1: กระติกเราเอาเรื่องก่อนคร่าวๆว่าเพราะอะไรครับ
2: พี่มีเวลา 2-3 นาทีเองกระติกเรื่องราวของกระติกวันนี้เป็นเรื่องเกี่ยวกับอะไร
22: เป็นเรื่องเกี่ยวกับความสัมพันธ์ครอบครัวค่ะ
0: ครับ
2: พ่อแม่หรือญาติพี่น้อง
22: เป็นพ่อแม่ค่ะ
2: นิดหน่อยมา
22: ได้ค่ะก็คือเหมือนหนูอยากปรึกษาค่ะเกี่ยวว่าหนูจะจัดการความรู้สึกตัวเองยังไงดีเมื่อตัวหนูเองรู้สึกว่าพ่อกับแม่ค่ะไม่ได้ยินดีหรือภูมิใจในสิ่งที่เราทำให้เลยเมื่อเปรียบเทียบกับพี่ชาย
2: อะไรทำให้เรารู้สึกแบบนั้นเราทำอะไรแล้วเขาควรจะภูมิใจมากกว่านี้สิ
22: เหมือนไม่มั่นใจว่าเป็นที่ความคาดหวังของเราหรือเปล่าด้วยแล้วก็เหมือนเวลาเช่นหนูเองค่ะเป็นคนชอบให้กับครอบครัวแบบเหมือนเขาอยากกินอะไรอยากได้อะไรพอเราได้ยินปุ๊บเราจะหาซื้อมาให้ได้ต่อให้มันจะถูกหรือแพงนะคะทีนี้เหมือนว่าสมมติเราได้ยินว่าโอ้ยอยากกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อจังเจ้าดังอะไรเงี้ยเราก็จะไปหาซื้อมาให้แต่ว่าเหมือนรีแอคชั่นที่เวลาเราเอามาให้เขาก็จะแบบหรอซื้อมาทำไมอ่ะเปลืองตังค์เอาวางไว้เถอะหรือบางทีก็วางไว้จนมันเสียไปเลยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ไม่ได้รู้สึกว่าโอ้ดีใจที่เราซื้อมาให้แต่พอตัดภาพไปเหมือนพอพี่ชายสั่งของหรืออะไรเงี้ยมาให้เขาจะแบบอู้ดีแอคใหญ่มากจะแบบโอ้ยทุกคนมาดูนี่สิอันเนี้ยพี่สั่งมาให้นะอะไรเงี้ย
2: พี่แล้วพี่เป็นคนที่ประสบความสำเร็จในชีวิตไหม
22: เป็นสำหรับหนูเขาประสบความสำเร็จในชีวิตดีเลยแหละ
2: อ๋อดีอยู่ในจุดที่ดีเลย
22: ดีเลย
2: แล้วเขาได้อยู่กับพ่อแม่ไหม
22: อยู่ค่ะเพิ่งมาอยู่ตอนหลังๆ
1: แม่หมายถึงว่าตอนตั้งแต่เด็กจนโตมาเนี่ยเหมือนพ่อแม่เลี้ยงเข้ามาได้ปะคะ
22: ไม่ค่อยได้เลี้ยงค่ะเหมือนตั้งแต่เด็กค่ะทั้งหนูและพี่ก็คือจะอยู่กับคุณลุงเป็นหลักส่วนคุณพ่อคุณแม่ก็จะมีโทรมาบ้างมาหาบ้างอะไรแบบนี้เพิ่งจะได้มาอยู่ด้วยกันจริงๆคือช่วงที่โตแบบหลัก20ขึ้นไปแล้ว
2: มาหนูกับพี่ชายเคยแยกกันไหม
0: สนิทกันไหมสนิทกันไหมพี่ชาย
22: มีเลิกที่แบบเริ่มห่างๆไปแต่ช่วงประมาณเข้ามหาลัยอะค่ะหนูก็ต้องแยกไปอยู่หออะไรแบบนั้นก็เลยมันอาจจะไม่ได้สนิทเท่าตอนเด็กๆที่อยู่ด้วยกันตลอด
1: แล้วอันนี้เป็นครอบโทษทีเป็นครอบครัวคนจีนไหมคะ
22: ใช่ค่ะเป็นครอบครัวคนจีน
1: มีพี่น้องกี่คนคะ
22: มี2คนค่ะ
0: พี่ชายคนโตแล้วก็มีกติเป็นคนที่2
22: ใช่ค่ะ
0: กติเคยถามกับพ่อแม่ตรงๆไหมว่าเอ๊ะทำไมดูไม่ดีใจกับเราเท่าดีใจกับพี่ชายเลย
22: ไม่เคยที่จะถามไปตรงๆแต่บางครั้งมันมีที่เรารู้สึกน้อยใจจนสะบัดขึ้นมาบ้างว่าทำไมทีกับพี่ดูดีใจจังอะไรเงี้ยแต่ไม่เคยที่จะมาคุยกับเขาก็เลี่ยงๆอะค่ะเขาไม่ได้ตอบอะไรก็แบบทำท่าทางนิดนึงแล้วก็เปลี่ยนเรื่องเดินไปทางอื่นคุยอย่างอื่นบ้าง
0: ท่าทางนิดนึงคือท่าทางอะไรคะ
22: แบบอุ้ยพูดอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนปัดลำคาเนาะแบบอุ้ยพูดอะไรอย่างนั้น
0: ปัดลำคา
22: ตรงๆนั้น
0: ปัดลำคาหรือว่าปฏิเสธเราว่าเฮ้ยที่พูดมาไม่ใช่ความจริงนะทนไหนมากกว่ากัน
22: เป็นกึ่งๆอะค่ะบางทีบางครั้งก็จะรู้สึกประมาณว่าสิ่งที่เขาก็จะเหมือนสื่อว่าสิ่งที่เราคิดอะไม่จริงนะเราคิดไปเองเราคิดมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: แต่มันคาใจเราเนาะก็คือดูไม่คอนเฟิร์มมากถูกปะ
22: ใช่ค่ะ
1: พี่ชายไม่มีปัจจัยอะไรที่ทำให้หนุ่มหมายว่าต้องได้รับความดูแลใส่ใจจากคุณพ่อคุณแม่เป็นพิเศษใช่ไหมคะไม่ได้ป่วยไม่ได้มีปมปัญหาชีวิต
22: ไม่มีเลยค่ะ
1: โอเคเท่ากันกับเราเลยทั้งหมด
22: ใช่
3: ให้ตังดูแลพ่อแม่เท่ากันกับเราไหม
22: หมายถึงการดูแลล่ะค่ะ
3: ใช่ให้ตังพ่อแม่
22: ไม่ค่อยไม่มีให้เป็นรายเดือนนะคะเหมือนบางทีถ้าเขาไปขอก็อาจจะให้บ้างขอยืมมาอาจจะให้บ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ว่าไม่ได้ให้เป็นหลักๆว่าทุกเดือนต้องให้ต้องอะไรเงี้ยค่ะไม่มี
3: ก็เหมือนกับเราทุกอย่าง
22: ถ้าอย่างหนูเองอะค่ะตอนที่มีทำงานประจำอะค่ะจะมีโอนให้พ่อกับแม่ทุกเดือนอยู่แล้วแต่ไม่ได้เป็นในหลักที่โอเยอะโอเวอร์มากอะค่ะก็คือเหมือนเราให้เป็นแบบเราอยากให้อะไรเงี้ย
0: โอเคเก็บข้อมูลประมาณนี้ก่อนเนอะชั่วโมงนี
1: ้ค่ะ
0: นะฮะแล้วเดี๋ยวเรามาคุยกันต่อกติก
22: นะคะ
0: ยินดีที่วันนี้ได้คุยกันเดี๋ยวถือสายแป๊บนึงนะ
1: ค
22: ่
1: ะ
0: จ้าคุยกันต่อครับ
1: ขอบพระคุณนะคะอาหารแมวคานิวาหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มนะคะอาหารแมวคานิวาถูกใจคนรู้ใจแมวกรอบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกรอบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะขอบพระคุณด้วยค่ะ
3: ค่ะพักสักครู่เดี๋ยวกลับมาค่ะ
1: ค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
21: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจ
5: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
23: รับฟังข่าวช่วงสุดท้าย22นาฬิกากับปวริสาวรัศดิประภาค่ะพลเอกชัยพฤกษ์แจ้งบทบาทกรมน.ย้ำเป็นการกลางบูรณาการงานความมั่นคงและตำรวจปอส.ค้นแหล่งผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มไม่ได้มาตรฐานยึดเกล็ดส้มกระป๋องลักลอบนำเข้าไร้อย.สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
24: พระกรุณาที่คุณการุณราชไทยทั้งชาติน้อมสำนึกระลึกสมัยทั่วแผ่นดินปวงประชาร่วมอาลัยทรงสู่สวรรค์อันสวยในทิพวิมานข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัทโตโยต้ามอเตอร์ประเทศไทยจำกัดบริษัทในเครือและผู้แทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า
25: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
26: เสียวฟันอะ
27: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
28: เสียวฟั

0: ้มจริงเพราะเห็นผลจริงเซนโซไดช่วยลดเสียวฟัน24ชั่วโมง
1: เซนโซได
0: เปลี่ยนเลย
2: อะไรดีบุ๋มก็ว่าดีสบู่เบเน็ตทุกสูตรสวยใสได้ทุกเจนบุ๋มคอนเฟิร์มนะคะ
3: พลเอกชยพฤกษ์จางบทบาทกรมน.ย้ำเป็นการกลางบูรณาการงานความมั่นคงพร้อมยืนยันไม่มีปฏิบัติการ IO กับประชาชนคุณณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงานค่ะ
4: พลเอกชัยพฤกษ์ร่วงประพัฒน์เสนาธิการทหารบกและเลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรหรือกอรมน.ชี้แจงภายหลังการประชุมคณะกรรมาธิการวิสามัญพิจารณาร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปียืนยันว่ากอรมน.ไม่ได้มีภารกิจเฉพาะการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้แต่เป็นหน่วยงานแกนกลางในการบูรณาการการทำงานด้านความมั่นคงของประเทศร่วมกับทุกภาคส่วนเลขาธิการกอรมน.ระบุว่าบทบาทสำคัญขององค์กรคือการประสานหน่วยงานที่มีอำนาจหน้าที่และความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านมาทำงานร่วมกันโดยยกตัวอย่างการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในภาคเหนือรวมถึงการบูรณาการปราบปรามยาเสพติดในพื้นที่ชายแดนซึ่งสามารถตรวจยึดยาเสพติดได้จำนวนมากอย่างต่อเนื่องพร้อมยืนยันว่ากอรมน.ยังมีความจำเป็นต่อการบริหารจัดการงานด้านความมั่นคงเปรียบเสมือนกองกลางที่เชื่อมโยงการทำงานของทุกหน่วยงานให้เป็นไปในทิศทางเดียวกันอีกทั้งพร้อมเปิดรับการตรวจสอบการใช้งบประมาณอย่างโปร่งใสและรับฟังข้อเสนอแนะจากทุกภาคส่วนเพื่อนำไปปรับปรุงการทำงานส่วนข้อกล่าวหาเรื่องการปฏิบัติการข่าวสารหรือ IO พลเอกชัยพฤกษ์ยืนยันว่ากอรมน.ไม่มีภารกิจไม่มีเครื่องมือและไม่มีการดำเนินการ IO กับประชาชนรวมถึงไม่เคยจัดซื้อเครื่องมือสปายแวร์ตามที่มีการกล่าวอ้างโดยการดำเนินงานผ่านสื่อสังคมออนไลน์เป็นเพียงการประชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสารตามภารกิจของหน่วยงานเท่านั้นขณะที่กรณีข้อร้องเรียนเรื่องทหารผียืนยันว่าหากตรวจพบการกระทำผิดจะดำเนินการทางวินัยและตามกฎหมายอย่างเด็ดขาดเพื่อรักษาความโปร่งใสและความเชื่อมั่นของประชาชนต่อองค์กรณัฐนันท์เรืองศิลป์รายงาน
3: กองบังคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับอาชญากรรมทางเศรษฐกิจเข้าตรวจค้นบริษัทและโกดังแห่งหนึ่งในย่านอ่อนนุชกรุงเทพมหานครหลังสืบทราบว่ามีการลักลอบนำเข้าเกล็ดส้มกระป๋องจากจีนไม่เสียภาษีและไม่ผ่านอย.เพื่อนำมาใช้เป็นส่วนผสมในการผลิตน้ำส้มพร้อมดื่มบรรจุขวดจำหน่ายเจ้าหน้าที่ได้ตรวจยึดของกลางน้ำหนักรวมกว่า 2,016 กิโลกรัมมูลค่ากว่า 500,000 บาทพร้อมแจ้งข้อหานางสาวลำไพกรรมการบริษัทในฐานช่วยซ่อนเร้นหรือรับไว้ซึ่งของที่รู้ว่านำเข้ามาโดยผิดกฎหมายตามพ.ร.บ.ศุลกากรเบื้องต้นผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาทีมนักตบสาวไทยพ่ายสหรัฐ3เซตรวดในนัดเปิดสนาม3ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีก2026ที่ประเทศญี่ปุ่นคุณเบญจพรปานปิ่นรายงานค่ะ
5: ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชั่นลีกหรือ VNL 2026สนาม3ที่เมืองโอซาก้าประเทศญี่ปุ่นทีมนักตบสาวไทยอันดับ21ของโลกที่มีอยู่9แต้มรั้งอันดับ14ของรายการประเดิมสนามพบกับสหรัฐอันดับ4ของโลกที่มี20แต้มนำที่1ของลีกแมตช์นี้โค้ชออสส่งผู้เล่น6คนแรกประกอบด้วยณัฐนิชาใจแสนอัชราพรคงยศทัดดาวนึกแจ้งพิมพ์วิชยากกรำศศิภพรจันทาวิสูตรแก้วกระยากมุนทลาและปิยนุชแป้นน้อยเป็นตัวรับอิสระขณะที่สหรัฐนำมาโดยจอร์ดินพอเตอร์กัปตันทีมและจอร์แดนทอมสันดาวตบของทีมซึ่งผลปรากฏว่าทีมนักตบสาวไทยสู้เต็มที่แล้วแต่ก็ต้านความแข็งแกร่งของสหรัฐไม่ได้แพ้ไป3เซตรวด21ต่อ25 18ต่อ25และ20ต่อ25ทำให้ทีมไทยทำผลงานในเนชั่นลีกเมื่อรวมกับ2สนามที่ผ่านมาชนะไป2นัดแพ้7นัดมี9แต้มอยู่อันดับ14ส่วนสหรัฐทำผลงานชนะ8นัดแพ้เพียง1นัดมี23คะแนนนำเป็นจ่าฝูงต่อไปสำหรับนัดต่อไปทีมสาวไทยจะพบกับญี่ปุ่นอันดับ6ของโลกในวันพรุ่งนี้เวลา 17:20 นาทีเบญจาภรณ์ปานปิ่นรายงานค่ะ
6: สวมหมวกกันน็อกสักนิดชีวิตปลอดภัยด้วยความปรารถนาดีจากวิทยุในเครือกองทัพบกสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
3: รับฟังข่าวครั้งต่อไปวันพรุ่งนี้เวลา 6:00 น.ปวริษาวรศรีประภาศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
7: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิราราชธิดา น้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz
8: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
9: EFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
9: EFM NewsEFM News
10: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

A-Time Showbiz เตรียมสะกดทุกโสดสัมผัสกับคอนเสิร์ตรวมเมนคนโปรดในโหมดหูเคลือบทอง Rookie Divos Concert พบกับ7เมนโวคอลรุ่นใหม่แห่งวงการทีป๊อปว.วรรณรัตน์ต้าอู่พิทยาเก่งหฤทธิ์แจ็คกี้จักรินนุนิวชวรินมาร์คคริสและคอปเปอร์จากวงบัสวันเสาร์ที่26กันยายนที่ไบเทคไลฟ์ขายบัตรแล้ววันนี้ทางไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: FM Playlist of the Week
1: Champ of the Month ประจำเดือนมิถุนายน
2: Number 1
1: ใจเรายังตรงกันอยู่ไหมแบงค์ปรีติเพลงไหนจะเป็น20อันดับเพลงที่ถูกนำมาสร้างเพลย์ลิสต์มากที่สุดประจำสัปดาห์ของ EFM 94ตามเชียร์กันได้ทุกวันเสาร์บ่าย 3-5 โมงเย็นกับ DJ พีมที่นี่ EFM 94พอกอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มชามเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์
3: มันจะเบาถ้าเราไม่แบก
4: Inspiration
5: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส
6: ้ EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
8: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
7: พุทธอกพุทโธอย่าลืมโทรนะ
5: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
8: ถูกใจคนดูใจแมวคานิวา
9: เอาไหมตอนนี้ไม่ดังแล้ว
10: ไม่ดังแล้วมันมีปุ่มเอาวอลลุ่มลงหยุด
9: กลับมาค่ะกลับมาชั่วโมงที่สองนะคะชั่วโมงที่แล้วเราค้างสายคุณกติกไว
10: ้
9: คุณกติกมีปัญหาเรื่องครอบครัวนะคะรู้สึกว่าคุณพ่อคุณแม่ไม่รู้สึกชื่นชมหรือว่าเขาเรียกว่าอะไร
11: ชื่นชมน้อยไป
9: กับสิ่ง
10: พี่ชาย
9: กับสิ่งที่คุณกติกทำให้เช่นคุณกติกได้ยินว่าคุณพ่อคุณแม่อยากกินอาหารบางอย่างเขาซื้อมาฝากปุ๊บก็กลายเป็นว่าซื้อมาทำไมเปลืองเงินแล้วก็ทิ้งไว้ที่โต๊ะจนบางทีไม่ได้กินแต่ขณะที่ถ้าพี่ชายทำอะไรให้ก็จะเป็นแบบว่าคุณพ่อคุณแม่ก็จะโอ
11: ้
9: ชื่นชมดีใจอะไรอย่างนี้แล้วก็ข้อมูลที่ได้มาคือบ้านคุณกติกเป็นบ้านคนจีนนะคะนอกนั้นไม่มีปัจจัยใดๆอะไรที่พี่ชายต่างกับคุณกติกหมายถึงว่าก็โตมาด้วยกันแต่ว่าตอนเด็กๆจะไม่ได้อยู่กับคุณพ่อคุณแม่อยู่กับคุณลุงแต่เหมือนพอโตมาก็ค่อยมาอยู่ด้วยกันเดี๋ยวมาถามเพิ่มเติมจากคุณกติก
11: ก็เป็นครอบครัวคนจีนด้วยเนาะ
9: ใช่คุณกติกมีอะไรอยากเพิ่มเติมไหมคะ
12: ค่ะก็เหมือนอย่างที่พี่เติ้ลบอกอะค่ะว่าเราไม่ได้มีปัจจัยที่ต่างกันกับพี่ชายเลย
11: มันบ่อยเหรอบ่อยมากเหรอ
12: จริงๆแล้วมันสำหรับตัวหนูเองหนูรู้สึกมันมาตั้งแต่เด็กๆแล้วค่ะในเรื่องแบบนี
10: ้
12: แต่ว่าตอนเด็กๆเราก็ความเด็กบางทีเราก็ปล่อยผ่านได้ปล่อยไปแต่พอมันเวลาเราโตขึ้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็เริ่มรู้สึกมากขึ้นจนเคยเป็นซึมเศร้าแล้วรักษาอยู่3ปีกับเรื่องพวกนี้ค่ะ
10: ครับคือตอนที่ไปรักษาซึมเศร้าไปคนเดียวป่ะหรือว่าไปกับครอบครัว
12: ไปคนเดียว

0: ประมาณนั้นค่ะ
1: พี่ได้มากกว่าหมายถึงอะไรของเป็นสิ่งของหรอหรือว่าสิ่งของเวลาซื้อของเท่ากันไหมเวลาซื้อของให
0: ้ไม่ค่อยค่ะอย่างเช่นอันนี้ยกตัวอย่างนานแล้วค่ะอันนี้ขอเปรียบเทียบเพราะจริงๆตัวหนูมองว่าพี่ชายไม่ได้ผิดไม่อยากให้เขามาฟังแล้วเขารู้สึกแย
2: ่
0: ค่ะก็เช่นสมมติว่าพี่ชายบอกอยากได้นาฬิกาสักเรือนนึงแล้วช่วงนั้นจะมีนาฬิกาที่ฮิตอะไรเงี้ยค่ะอาจจะเรือนละสักแบบ 10,000-20,000 สมัยนั้นเนาะแค่พูดอะค่ะไม่ถึง5นาทีแบบเอ้ยอยากได้จังอันเนี้ยเขาพาไปเลยพาไปซื้อเลยแต่เอาเราไปด้วยเพราะเหมือนคงแบบไปเดินเที่ยวอะไรเงี้ยเราก็เห็นแล้วเราก็เด็กเราก็อยากได้บ้างจังแต่ของพี่มันแพงของเราก็เลยบอกเอ้ยของเราอันนี้ได้ไหมแบบณตอนนั้นเราก็ไม่ได้รู้ค่าของเงินมากมายนะคะแบบอาจจะดูแบบของพี่หลักหมื่นของเราขอหลักพันได้ไหมอะไรเงี้ยเขาก็จะมองว่าแบบเอาไปทำไมใช้ไปทำไมใช้ของแบบ
1: อายุเราประมาณเท่าไหร่ตอนนั้น
0: สักประมาณม.2 อะไรประมาณเนี้ยค่ะม.2
3: คือก็ซื้อให้แต่ว่ามูลค่าไม่เท่ากัน
0: ก็คือไม่ได้ซื้อค่ะนะตอนหลังก็คือเอาไปทำไมใช่แล้วก็บอกเอาของปลอมได้ไหมอะไรอย่างเงี้ย
2: แต่ของพี่เอาของแบรนด์แบบราคาแพงอะไรเง
0: ี้
2: ย
0: อะไรแบบนั้น
2: แต่เราเข้าใจมุมของกระติกนะที่บอกว่าเดี๋ยวพี่มาฟังแล้วจะรู้สึกแย่แต่จริงก็ไม่ใช่ความผิดของพี่ละคือไม่ได้พูดจะพูดโทษด้วยว่าต้องเป็นความผิดของใครเพียงแต่ว่าเรื่องเนี้ยแบบไม่ใช่สิ่งที่แบบพี่ชายแบบสร้างซีนอะไรขึ้นมาเองอะไรเงี้ยทีนี้กลับมาก่อนที่บอกว่าไปหาหมอเพราะว่าซึมเศร้าเพราะประเด็นนี้ฮะมันเกิดอะไรขึ้นพอจะแชร์ได้ไหมฮะเอามุมที่เราพอจะแชร์ได้เนาะตอนไหนที่รู้สึกว่าแบบไม่ไหวไม่อยากพูดอย่างเงี้ยก็ข้ามได
0: ้นะคะณวันนี้น่าจะพูดถึงได้ค่อนข้างมากแล้วค่ะคือตอนนั้นเป็นช่วงมหาลัยค่ะเหมือนตัวหนูเองก็ย้ายไปอยู่หอข้างนอกเพราะเราเรียนมหาลัยไกลจากบ้านใช่ไหมคะแล้วมันนั้นเป็นช่วงประจวบที่พี่มีปัญหาอย่างหนึ่งอันนี้พูดไม่ได้ว่าเป็นปัญหาที่ทั้งบ้านอะคือวุ่นวายกับเรื่องเนี้ยทั้งหมดเลยปัญหาวุ่นวายจนทำให้บางทีเราไม่ได้เรียนเพราะเดี๋ยวคนนั้นโทรมาหาเราว่าไปจัดการเรื่องนี้ให้พี่หน่อยสิไปทำมันนี้หน่อยสิไปนั่นหน่อยสิอย่างเงี้ยแล้วบางทีเราไม่ว่างเขาก็จะว่าเรานู่นนี่นั่นเราแต่พอแบบบางอย่างมันเป็นเรื่องของเราบ้างอะที่แบบเฮ้ยเรามีปัญหาเรื่องเรียนนะลงทะเบียนเลยหรืออะไรเงี้ยเขาจะปัดให้เราทำเองถ้าทำไมแบบอย่างนี้ถึงแบบเป็นฟีลว่าแบบเราต้องคอยซัพพอร์ตขนาดนั้นกับพี่ชายอะไรเงี้ยคือเราก็ไม่ใช่ว่าอยากปฏิเสธหรืออะไรนะคะแต่เราแค่รู้สึกบางทีมันก็น้อยว่าบางทีเราอาจจะไม่ว่างหรืออะไรเงี้ยเขาก็จะโทรมาว่าเรามาอะไรเราว่าทำไมถึงไม่ทำให้นู่นนี่นั่นหรือว่าบางทีเกิดที่บ้านเนี้ยค่ะบางทีได้จี้พี่ชายมากๆเขาก็จะแบบหงุดหงิดใส่พอเขาหงุดหงิดใส่ที่บ้านก็จะมาด่าเราเป็นทรงๆเนี้ยค่ะ
1: เฉพาะพ่อแม่เราไหมที่ตามใจพี่ชายญาติพี่น้อง
3: ตอนอยู่กับคุณลุงเป็นยังไงบ้างคะตอนเลี้ยง
0: คุณลุงแบบช่วงแรกเขาจะตามใจพี่ชายแบบคือทั้งบ้านนะคะก็พี่ชายเป็นหลักเลย
1: ก็คือทั้งหมดในแฟมิลี่เราพี่ชายมากกว่าอยู่แล้ว
0: ถูกต้องค่ะจนมาเกิดเหตุการณ์ที่หนูบอกว่าหนูเป็นซึมเศร้าอะไรเงี้ยหนูก็แชร์ให้ลุงฟังว่าเราเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นแบบเราโฮกับเขาอะเราโฮกับที่บ้านหมดเลยเนี่ยพฤติกรรมถึงมีการเปลี่ยน
2: ที่บ้านเขาย
3: ังไงบ้างคะ
0: บางคนอย่างเช่นคุณลุงเขาก็จะแบบเอ้ยเวลาจะซื้ออะไรหรือว่าจะทำอะไรเงี้ยเขาจะแบบแคร์เรามากขึ้นคือเราเห็นได้ชัดเลยในส่วนแต่กับบางคนก็อาจจะยังไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเขาก็จะมองว่าเป็นเรื่องตลกที่เราไปรักษาโรคซึมเศร้าแบบทำไมถึงเป็นอะแบบมโนขึ้นไปเองหรือเปล่าอะไรเงี้ย
2: แล้วตอนที่เราไปรักษาซึมเศร้าได้สรุปประเด็นขมวดปมกับจิตพบจิตแพทย์ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: จิตแพทย์รีเฟกหรือว่าสะท้อนอะไรมาบ้างว่าตกลงเราไปติดเรื่องไหนหรือว่ามุมไหนที่เรารู้สึกว่าแบบก้าวข้ามไม่ได้และเป็นปมของเรา
0: แบบตอนนั้นจริงมันไม่ได้มีแค่เรื่องเข้ามันมีเรื่องเรียนด้วยมหาลัยด้วยเพื่อนด้วยแบบหลายอย่างมากๆเลยค
3: ่ะแต่ว่าเรื่องนี้ก็ติดอยู่ในใจเป็นเรื่องนึง
0: ใช่ค่ะคือเรื่องอื่นเราตัดจบไปได้หมดแล้วเพราะหนึ่งเราเรียนจบแล้วเราก็เหมือนสลัดตรงนั้นไปหมดแล้ว
2: แต่นี่ก็คืออีกหนึ่งอันที่ยังก้าวไม่ข้ามเนาะ
3: มันจะมีเรื่องทองด้วยใช่ไหมคะคุณกติกอยากเล่าไหมคะ
0: ได้ค่ะคือเรื่องทองอันเนี้ยต้องถามความก่อนว่าเหมือนพี่ชายของหนูอะค่ะมีแฟนเนาะเขาก็เหมือนวันเกิดแฟนก็จะแบบลงสตอรี่ซื้อทองให้แฟนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นโมเมนต์ของเขา
2: ค่ะ
0: แล้วคุณแม่ก็ไปเห็นหนูไม่รู้ว่ามันเกิดจากช็อตนี้หรือเปล่าคุณแม่ก็บ่นขึ้นมาว่าอยากได้เป็นหนูทองจังพอดีแบบหูเนี่ยมันใส่ต้องหูธรรมดาไม่

0: ได้เลยมันเน่าอะไรอย่างเงี้ย
1: ใครใครอยากได้นะ
2: คุณแม่
1: ค
2: ุ
1: ณแม
3: ่
1: โอเคค่ะ
0: ใช่แล้วเสร็จคุณแม่ก็เลยไปบอกพี่ชายว่าเนี่ยแม่อยากได้นี่นะแต่พี่เขาก็เหมือนตอบกลับมาว่าซื้อไปทำไมมันเบืองไม่ต้องซื้อหลอดใส่แบบอันอื่นก็ได้ไม่เห็นจำเป็นต้องใส่ทองเลยใช่แล้วทีนี้แม่ก็เลยน้อยใจน้อยใจแบบเราเห็นชัดมากๆคือเขาเหมือนจะร้องไห้เลยเราก็รู้สึกไม่ดีเราก็เลยแบบโอเคงั้นหนูซื้อให้ไหมหนูซื้อให้ก็ได้นะไม่เป็นไรเลยคือเราอยากทำให้เพราะเรารู้สึกว่าเราอยากเติมเต็มในส่วนนั้นให้เขาแต่เหมือนแม่เขาแบบไม่เอาอะไม่อยากได้ไม่อยากได้แล้วไม่เอาละอะไรเงี้ยแต่พอผ่านไปเขาก็จะพูดเรื่องนี้ขึ้นอีกเหมือนแบบน้อยใจพี่อยากให้พี่จะซื้อให้อะไรเงี้ยค่ะจนแบบหนูก็เลยไปแม่ไปเหอะไปซื้อกันหนูซื้อให้ไม่เป็นไร
1: ค
0: ือแต่หนูไม่รู้ว่าที่เขาไม่อยากได้แต่หนูอาจจะเพราะว่าฐานะทางการเงินเราไม่ได้ดีเท่าพี่หรือเปล่าอะไรอย่างนั้นแต่ตาหนูบอกว่าโอเคหนูไหวอยากให้เขาให้แล้วเขามีความสุขหนูอยากให้หนูก็พาไปซื้
1: อ
0: เสร็จกลับมาเขาก็ยังไม่ยอมใส่นะคะเขาก็ไม่ได้รู้สึกว่าแบบเอ้ยดีใจเอื้อมมาใส่เลยโชว์เลยไม่มีเขาก็เก็บไว้เป็นอาทิตย์จนหนูต้องถามทุกวันว่าแม่ใส่ยังแม่ใส่ได้แล้วไหนแม่ใส่ดูสิสวยไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
4: เพราะว่าแม่ไม่ได้อยากได้ทองไงลูกแม่ไม่ได้อยากได้ทองแต่แม่อยากได้ความสำคัญมันเหมือนอารมณ์แม่ที่ลูกชายมีแฟนอะแล้วเขาแอบหวงอะอะไรอย่างงี้ป่ะแอบหวงเขาจริงๆไม่ได้อยากได้ทองหรอกแต่อยากได้ความสำคัญจากพี่ชายให้รู้สึกว่าเหมือนเขายังสำคัญอยู่อ่ะก็เลยไม่อยากให้กระติกน้อยใจไงว่าหรือว่าทองฉันมันไม่ดีเพราะจริงแม่อาจจะไม่ได้อยากได้ทองก็ได
1: ้กระติกเห็นมุมที่พี่หอมพูดหรือป่ะฮะหรือว่าคิดแบบอื่น
0: มีมุมนั้นเราก็คิดเหมือนกัน
1: ก็คือตกลงไม่ได้อยากได้ทอง
4: เขาไม่ได้อยากได้ทองจริงไง
1: อยากได้ความส
4: ำ
1: ค
4: ั
1: ญ
4: จากพี่
0: พอด้วยพี่ของกติกเองแบบเขาเป็นผู้ชายที่แบบผู้ชายไม่ยิบย่อยไม่สนใจเลย
2: เราฟังมันดูแบบแม่ที่อยากได้จากพี่ใช่ไหมในขณะเดียวกันคุณกติกก็อยากได้จากแม่มัน
4: งูกินหาง
2: เป็นใช่มันเป็นงูกินหางไปอย่างนี
4: ้เวลาที่พูดถึงเรื่องความสัมพันธ์พ่อแม่กับกติกหน่อยเราเป็นครอบครัวแบบไหนกติกกับพ่อแม่สนิทกันไหมพูดคุยเล่นหัวกันไหมเขาตลกไหมหรือว่าเขาดุกับเรา
0: ตลกค่ะเป็นเฮฮาอะไรเงี้ยค่ะเล่นได้เล่นกันได้ไม่ถือไม่ตื่นตัวแบบอะไรงี้เลยทางนั้นกติกจะสนิทกับพ่อแม่มากกว่าพี่ชายด้วยซ้ำ
4: แล้วแซวได้ไหมอะไรก็พี่ชายอะไรก็พี่ชายคือคิดไหมว่าลูกสาวจะรู้สึกยังไงอะไรอย่างเงี้ย
0: เคยเหมือนประโยคแบบนี้เคยพูดค่ะแบบเล่นๆอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบหน้าเขาก็จะเสียไปเนาะแล้วเขาก็จะแบบไม่คิดอย่างนั้นอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอเราเห็นดีแอคแบบนั้นเรารู้สึกผิดมากว่าไม่น่าพูดออกไปเลยอะไรเงี้ยเอ้ยเขารู้สึกไม่ดีหรือเปล่า
2: พี่ชายมีหลานให้เขาหรือยังคะ
0: ไม่มีค่ะ
2: อ๋อไม่มีแล้วไม่ได้มีแพลนจะมีใช่ไหมคะ
0: ยังไม่มีเคยพูดถึงเรื่องนี้เลยค่ะ
2: โอเคอ่ะงั้นก็น่าจะเห็นภาพประมาณหนึ่งแล้ว
0: จริงๆมันมีต่อเรื่องทองอีกนิดนึงค่ะเหมือนพอซื้อให้แม่แล้วกติเองกลัวพ่อน้อยใจก็เลยซื้อให้พ่อด้วยในวันเกิด
4: พ่อน้อยใจไหม
0: เขาหนูก็ไม่รู้ว่าเขาน้อยใจไหมแต่อยากซื้อให้วันเกิดเขาเราก็เลยซื้อให้เสร็จทีนี้เหมือนเขาก็ไม่อยากได้อันนี้คือชัดเจนว่าพอเราเอาไปให้เขาก็หันมามองอะไรเนี่ยอุ้ยซื้อมาทำไมเปลืองแล้วก็หันไปทำอย่างอื่นจนเราต้องบังคับให้เขามาป้ามาใส่หน่อยแล้วถ่ายรูปหน่อยอะไรเงี้ยค่ะก็อันนี้หนูก็คิดว่ามันจบไปแล้วเสร็จผ่านมาไปสักปีหนึ่งอะหนูเพิ่งมารู้แบบคือตอนแม่เอามาบอกว่าพ่อเอาทองอันเนี้ยไปจำนำแล้วเอาไปจำเอาเป็นเงินมาอะไรเงี้ยหนูก็เอ้าทำไมอย่างนั้นน่ะทำไมถึงเอาไปจำไม่มีทำไมไม่บอกเราใช่ไห
1: ม
0: เขาก็บอกก็ไม่อยากรบกวนนั่นเดี๋ยวก็ไปถ่ายคืนมาอะไรเงี้ยอ่ะหนูก็ไม่ได้อะไรไปก็ผ่านไปสักปีสองปีอะค่ะวันเนี้ยมันจะครบวันไทยที่ต้องเอาดอกไปจ่ายแล้วหนูมารู้จากแม่เมื่อวานว่าพ่อบอกว่าปล่อยให้มันขาดไปเลยไม่ไปต่อแล้วไม่เอาแล้วมันก็เลยทำให้หนูรู้สึกสะอึกว่าทำไมอ่ะมันเป็นของที่เราให้ในวันเกิดเลยนะทำไมถึงขนาดนี้เลยเหรอหนูก็เลยบอกเขาว่าเมื่อเช้าหนูก็บอกว่าบ้าไม่เอาไม่เป็นไรหนูไปได้คืนมาเองก็ได้เดี๋ยวหนูเอามาเก็บไว้กับหนูป้าอยากได้เมื่อไหร่ป้าก็มาเอา
4: แล้วป้าว่าไง
0: ป้าเขาก็พูดแบบไม่เคยบอกเลยว่าไม่อยากได้เดี๋ยวไปถ่ายคืนมาให้แล้วตกเย็นอ่ะเขาก็ไปถ่ายแล้วก็เอามาให้หนูแล้วเขาบอกเดี๋ยวเอาไปให้หมดเลยนะอะไรที่ให้มาก็เอาไปให้หมดเลย
1: ม
0: ันก็เลย หนูก็เลยแบบไม่รู้จะจัดการความรู้สึกยังไงดี
2: แล้วนี่คือสิ่งที่กระติกอยากถามพวกเราปะคะว่าจัดการความรู้สึกตัวเองยังไง
0: ใช่ค่ะ
2: ตอนนี้เรื่องโรคซึมเศร้ากระติกยังทานยาอยู่ปะคะหรือว่า
0: ไม่ได้ทานแล้วค่ะ
2: คือหายแล้วไหมคะ
0: ถือว่าจัดการได้ดีขึ้นคือไม่ได้หายเพราะว่าเราขาดยาไปช่วงที่มันเป็นโควิด
2: หมายว่าแล้วกลับไปกินไหมคะต้องคุณหมอต้องกิน
0: ไม่ได้ไป follow up หรืออะไรต่อเลยค่ะ
2: ซึ่งได้ไหมพี่เพียร
1: ฮะ
2: ได้ไปค่ะ
1: ไม่ follow up
2: ใช่
1: จริงๆถ้ารู้สึกว่ามันมีอาการแบบเหมือนมันจะกลับมาเนอะหรือว่าคุมตัวเองไม่ไหวหรือว่ามีอาการแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่ะมันย้ำคิดย้ำทำวนๆอยู่อย่างเงี้ยสักประมาณ2วีค3วีคขึ้นไปจริงๆกลับไปคุยหน่อยก็ดีฮะกลับไปคุยก็ดีเรื่องพวกเนี้ยกระติกมีคนคอยรับฟังมาเราเพราะปมพวกนี้มันเป็นปมมาตั้งแต่เด็กเนาะเรามีเพื่อนคอยให้คำปรึกษาหรือคอยซัพพอร์ตทางใจเราบ้างไหม
0: มีอยู่ค่ะแต่ว่าเราก็ค่อนข้างเกรงใจเขาแบบไม่ได้โทรไปเล่าบ่อยหรืออะไรอย่างเงี้ย
2: อืมเพราะว่ามันฝังอยู่ในใจคุณกระติกแหละ
1: ตั้งเด็กๆ
2: ใช่แล้วจากที่เหมือนมันทำให้คุณกระติกเจ็บปวดแหละมากๆ
4: แล้วมีญาติที่เราสามารถพูดคุยได้ไหม
2: คุณลุง
4: ก็จะลุงนี่คือลุงพี่พ่อหรือพี่แม่
0: พ่อค่ะพี่พ่อ
4: คุยกับลุงได้ไหมเรื่องที่เกิดขึ้นที่เรื่องทองที่พ่อทำกับเรา
0: เราในความรู้สึกเราไม่อยากคุยมากกว่าเราไม่อยากให้มันเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นเราตัวเราก็กลัวไปด้วยอะแบบกลัวเกิดพูดไปแล้วโอ๊ยมันเป็นเรื่องใหญ่โตแล้วพ่อใช
2: ่โอเคอะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวพี่ต้องรวบคำถามเนาะก็คือคืออยากรู้ว่าจะจัดการกับความรู้สึกตัวเองยังไงใช่ไหมคะกับเรื่องที่เกิดขึ้นได้ค่ะถามใครก่อนคะ
0: ถามพี่เติ้ลก่อนค่ะ
2: โอเคคือพี่ฟังเรื่องคุณกติกอะเหมือนพี่เข้าใจนะกับสิ่งที่คุณกติกเล่าให้ฟังกับสภาพแวดล้อมที่มันเกิดขึ้นในบ้านคุณกติกอะแต่พี่ก็มั่นใจว่าพี่ไม่มีทางเข้าใจคุณกติกเท่าที่คุณกติกรู้สึกอยู่แล้วแต่ทีเนี้ยไม่รู้ว่าถ้าพี่พูดประโยคนี้ว่าพอแค่คุณกติกเกิดมาเป็นลูกคนจีนแหละจะได้ไหมในกรณีนี้นะที่บ้านคุณกติกอะลูกผู้ชายต้องสำคัญกว่าลูกผู้หญิงเสมอเหมือนที่เราเห็นมาม
4: ันไม่ใช่ครอบครัวคุณกติกครอบครัวเดียวได้นะ
2: ใช่มันมีจริงๆแต่ว่ามันไม่ใช่ทุกบ้านนะคะอย่างที่เราเห็นกันอยู่ว่ามันก็มีบ้านคนจีนที่เขาทันสมัยที่เขาเลี้ยงลูกเท่ากันแต่ว่ามันก็จะมีบ้านบางบ้านที่เขาเชื่อกันแบบนี้จริงๆปลูกฝังมาตั้งแต่บรรพบุรุษว่ายังไงลูกผู้ชายก็ต้องสำคัญกว่าลูกผู้หญิงซึ่งพอมาเป็นเหตุผลเนี้ยสำหรับพี่ถ้าพี่เป็นคุณกติกเองอะพี่คงต้องทำได้แต่ทำใจอะว่าต่อให้พี่ทำดีเท่าไหร่เขาก็จะไม่เหมือนเขาอาจจะเห็นมันแต่เขาจะไม่ได้ชื่นชมมันหรือแสดงออกในสิ่งที่เราทำว่าสิ่งนั้นมันเป็นสิ่งที่เขาต้องการหรือเขาอยากให้เป็นอะไรเงี้ยเพียงเพราะเหตุผลเดียวคือเรื่องเนี้ยเพราะเราเป็นผู้หญิงซึ่งถามว่าจริงๆมันเป็นตรรกะที่มันไม่มีตรรกะอะไรมาพิสูจน์ทราบเลยว่าผู้ชายดีกว่าผู้หญิงหรืออะไรเงี้ยแต่หนูนึกออกมั้ยก็ถือว่ามันเป็นความเชื่อที่มันฝังรากมานานมากแล้วอ่ะแล้วมันเราทำอะไรไม่ได้จริงๆอ่ะซึ่งถ้าเป็นพี่นะสิ่งที่พี่จะเลือกทำนะคะถ้าพี่จะคิดตอนนี้คือถ้าพี่เป็นกระติกนะพี่จะมองในมุมดีว่าโอเคมุมร้ายมันมีแน่ๆว่าทำอะไรไปเขาก็ไม่เห็นทำอะไรไปเขาก็ไม่เห็นจะชื่นชมพี่ทำอะไรนิดหน่อยเขาก็ชอบแต่พี่จะมองในมุมดีนะเพื่อที่จะให้พี่รอดจากสถานการณ์เนี้ยว่าดีจังเขาจะไม่มายุ่งอะไรกับชีวิตเรายกตัวอย่างง่ายๆสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อพี่ชายกระติกโพสต์รูปที่แฟนซื้อทองให้แฟนอะแม่กับพ่อคาดหวังแล้วอย่างที่เขาบอกว่าเขาอยากได้ทองบ้างนั่นแสดงว่ายิ่งเขารักเขาโฟกัสเขาทุ่มเทกับพี่ชายมากเท่าไหร่พี่ชายเองก็จะถูกคาดหวังจากเขามากเท่านั้นในขณะที่กระติกพ่อแม่อาจจะปล่อยให้แบบสบายๆมากกว่าหรือเปล่าคะสำหรับพี
4: ่เขาเข้มงวดไหม
2: เขาเข้มงวดไหมกระติกหรือเขาก็กระติกจะเป็นอะไรก็ช่างเพราะเขาไม่สนใจอยู่แล้ว
0: ไม่ได้ตีกรอบแล้วก็ไม่ได้เข้มงวดนะคะแต่เขาก็จะพูดเหมือนประมาณว่า ไม่อยากให้เราแต่งงานออกไปอยากจะให้เราเนี่ยเป็นคนที่ดูแลครอบครัวจนแบบจากสายจากกันไปอะไรเงี้ย
2: นั่นอันนั้นก็คือคนจีนอีก
4: ใช่
2: อ
4: ัน
2: นั้นก็คือแบบแผงคนจีนดิ
4: แล้วที่รักลูกชายมากกว่าก็คือลูกชายส่วนใหญ่แต่งเข้า
2: ใช่แต่หมายถึงว่าพี่อ่ะพี่จะรู้สึกว่าเออดีไม่ต้องมายุ่งอะไรกับเราเราก็พยายามหาความสุขทำงานดูแลเขาแบบไม่ใช่เป็นลูกกับกตัญญูแต่ว่าสิ่งที่พี่จะบอกกับตัวเองคือพี่จะไม่ทำอะไรเพราะคาดหวังให้เขาบอกกับเราว่าเขาชอบเขาอยากได้จากเราอ่ะเพราะพี่รู้สึกว่าทำแบบนั้นไปอ่ะมันจะทำร้ายเราเองเพราะเราอ่ะหวังว่าสิ่งนั้นมันจะเกิดขึ้นซึ่งถ้านับเวลามาจนตอนนี้กติกอายุ28แล้วอะพี่ว่ามันพิสูจน์ทราบได้แล้วว่ามันไม่เกิดขึ้นอะหรือมันอาจจะเกิดขึ้นเมื่อแบบเวลาผ่านไปนานหรือเกินกว่าเขาจะหันมามองเห็นมันอะแต่พี่จะไม่ทำแบบนั้นแล้วอะกติกเพราะว่าตอนนี้นะพี่รู้สึกว่ากติกอะใจหนึ่งกติกก็ทำเพราะกติกเป็นลูกที่ดีแหละกติกอยากทำให้เขามีความสุขแต่เท่าที่ฟังมามันก็มีบางอย่างที่กติกทำเพื่อที่จะได้ฟังสิ่งเหล่านั้นที่กติกจะรู้สึกว่าโอเคพ่อแม่เห็นฉันแล้วอ่ะพี่จะรู้สึกแบบนี้ค่ะกติกก็พี่ก็เลยรู้สึกว่าเออจะมองในมุมว่าดีฉันจะมีชีวิตของฉันฉันก็จะดูแลเขาแบบที่ตามที่ลูกคนหนึ่งจะทำให้เขาได้แต่ฉันจะไม่พยายามทำอะไรเพื่อให้เขาแบบบอกฉันว่าฉันดีพอเพราะฉันรู้ตัวว่าฉันดีพอเพราะฉันรู้ตัวแล้วว่าฉันก็เป็นลูกที่ดีของเขาฉันไม่มีอะไรที่แตกต่างกับพี่ชายตรงไหนเลยถ้าพี่จะนึกได้ออกได้ประมาณนี้ในการที่จะทำให้พี่รู้สึกอยู่รอดในสถานการณ์นี้แต่พี่เข้าใจนะว่าพี่ไม่มีทางไปเข้าใจความรู้สึกคุณกติกได้หรอกว่ามันแบบหนักหนาสาหัสขนาดไหนแต่ว่าอันนี้เป็นมุมที่พี่จะแชร์ว่าพี่เห็นแบบนี้ค่ะคนต่อไปค่ะ
0: ค่ะขอเป็นพี่เฟสค่ะ
2: เชิญเลยพี่เฟียสเชิญด้วย
1: กติกพี่จะคอนเฟิร์มเหมือนพี่เติ้ลเลยครับว่าประโยคนี้เลยนะกติกฟังชัดๆเลยนะ กติกเป็นลูกที่น่ารักมากมากมากแล้วก็ใครก็ตามที่มีลูกเป็นแบบกติกอย่างเงี้ยโชคดีมากครับ พี่เฟียสเคยคุยกับดร.แพมซึ่งเขาเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านจิตวิทยาเนี่ยเขาก็เลยเคยเล่าให้ฟังว่าปมที่มันอยู่ในวัยเด็กอ่ะมันหลายคนก็จะคิดว่ามันเป็นเรื่องที่แบบโอ้ยเดี๋ยวมันก็ผ่านไปช่างมันปล่อยเบอร์เมื่อกี้มีข้อความหนึ่งบอกว่าก็ปล่อยเบอร์ไปแต่เชื่อไหมว่าปมที่มันอยู่ในวัยเด็กเนี่ยมันไม่ได้จบแค่ในวัยเด็กเนี่ยมันลากยาวไปจนกระทั่งถึงวันตายเลยก็มีซึ่งคนคนนั้นที่พี่ไปได้รับการคอนเฟิร์มแล้วก็คือคุณป้าคนหนึ่งที่พี่รู้จักอายุประมาณ70-80วันหนึ่งวันดีคืนดีก็พูดขึ้นมาถึงปมในวัยเด็กของเขาแล้วก็พูดแบบน้ำตาคลอสิ่งนั้นเกิดขึ้นกับเขาตอนสักประมาณ 5-6 ขวบด้วยซ้ำว่าเขาแบบเออพ่อแม่ทำไม่ดีเขาเพราะฉะนั้นปมในวัยเด็กมันไม่ใช่เรื่องที่แบบถ้าคนรู้เข้าใจแล้วก็เคยผ่านมันมาเนอะก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่เรื่องที่แบบง่ายหรือเป็นเรื่องที่แบบข้ามไปได้ง่ายๆเลยแต่เผอิญเราเป็นคนที่เซนซิทีฟเราเป็นคนที่ความเซนซิทีฟของเราอ่ะบางคนเรียกเราว่าคิดมากคิดเยอะแต่เชื่อไหมว่าตรงนี้มันเป็นความน่ารักของเราด้วยเราเห็นมุมที่แม่น้อยใจเราเห็นมุมที่พ่ออ่อนแออะไรพวกนี้เพราะว่าเรามีคุณสมบัติเหล่านี้เราเลยสัมผัสได้ว่าเฮ้ยเขาคงเป็นทุกข์นะเขาคงไม่สบายใจนะแล้วเราก็เข้าไปช่วยสปอร์ตถึงแม้ว่าเขาจะไม่ต้องการความช่วยเหลือจากเราก็ตามแต่ตรงนี้มันเป็นกิฟต์พิเศษชนิดหนึ่งของคนที่เคยผ่านเรื่องแบบนี้เขาจะเข้าใจคนอื่นเอมพัตตี้แบบนี้มันเกิดขึ้นเราต้องยอมรับข้อหนึ่งนะครับว่าเราเกิดในครอบครัวที่ไม่ให้การซัพพอร์ตทางอารมณ์กับเราเพราะตอนนี้เราโตขึ้นมาประมาณหนึ่งแล้วเรามีวุฒิภาวะก่อนนั้นเนี่ยเราซึมเศร้าเราโดนกระแทกจากหลายๆเรื่อง manage ความรู้สึกรับโลกอะไรเงี้ยไม่เป็นทำให้เกิดภาวะขึ้นกับตัวเองขึ้นมาแล้วต้องไปพบผู้เชี่ยวชาญแล้วผ่านจุดนั้นมาได้กติกบอกว่าเรียนจบทุกเรื่องผ่านไปแล้วมีเรื่องเนี้ยที่ยังก้าวไม่ข้ามถ้ามันยังเป็นวนอยู่ซ้ำๆแล้วมันก้าวไม่ข้ามสักทีทำให้เราดิ่งลงไปเรื่อยๆแบบนี้ต้องไปคุยกับผู้เชี่ยวชาญเพราะเขาจะมีวิธีในการช่วยเราในการจัดการกับเราว่าเราจะมีวิธีคิดยังไงปรับวิธีคิดปรับค่านิยมยังไงเพราะว่าอย่างหนึ่งคือเปลี่ยนครอบครัวไม่ได้แน่ๆได้แต่ยอมรับว่าเขาเป็นแบบเนี้ยเขาไม่เข้าใจว่าเรารู้สึกยังไงเขาไม่สามารถซัพพอร์ตอารมณ์ความรู้สึกเราได้เขาไม่สามารถบังคับให้เขารักเรามากขึ้นก็ไม่ได้ เออสิ่งที่มันเกิดขึ้นคือเราสามารถมอบความรักอย่างเต็มที่เลยในแบบที่เราต้องการได้ให้กับคนอื่นได้แต่เราไม่สามารถบังคับคนอื่นให้รักเราแบบที่เราต้องการได้เข้าใจคำนี้ไหมครับเออเพราะฉะนั้นสิ่งเดียวก็คือณตอนนี้ที่มันทำให้เราผ่านไปได้เนี่ยก็คือยอมรับแหละว่ามันเป็นแบบนี้เขาไม่สปอร์ตอารมณ์เราเขาก็รู้สึกรักพี่ชายเรามากกว่าแต่ไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเรานะแต่แล้วก็จริงๆคำว่ามากกว่าอาจจะไม่ใช่คำที่ถูกต้องก็ได้ขอโทษทีนะครับไม่รักไม่เหมือนกันไม่รักคนละแบบอ่ะแต่ว่าเราอยากได้รักความรักแบบที่พี่ชายได้อ่ะแต่เราไม่ได้แบบนั้นแต่เชื่อว่าพ่อแม่รักกติกแน่นอนเพียงแต่ว่ารักคนละแบบไม่รู้ว่ากติกเคยมีสัตว์เลี้ยงไหมครับ
0: มีค่ะ
1: เคยเลี้ยงหลายๆตัวพร้อมๆกันปะ
0: ไม่เคยค่ะ
1: คือปกติแล้วอะคือจะชอบเอาแบบความสัมพันธ์เกี่ยวเรื่องสัตว์เลี้ยงมาใช้กับความสัมพันธ์คนด้วยเหมือนกันคือเวลาที่เราสมมติเราเลี้ยงลูกหมามา 2-3 ตัวแล้วกันมันจะมีตัวหนึ่งที่เป็นตัวโปรดของเราแล้วเราก็บังคับตัวเองไม่ได้ว่าจะต้องรักอีกตัวหนึ่งให้มันมากเท่าอีกตัวเนี้ยมันบังคับตัวเองยังไม่ได้เลยทั้งที่รู้นะให้ข้าวกินเท่ากันเลยสามตัวทรีตเหมือนกันใส่เสื้อผ้าเหมือนกันนู่นนี่แต่มันจะมีตัวหนึ่งที่มันแบบเข้าเส้นมากกว่านึกออกปะแต่ไม่ได้แปลว่าไม่ได้รักอีกสองตัวนะเพราะฉะนั้นน่ะคือมีโจทย์เนี้ยมันเป็นโจทย์ที่กติกไม่ได้ผ่านคนเดียวมีลูกลองหลายๆคนที่เขาคิดอย่างเงี้ยทั้งชีวิตอย่างเงี้ยอยู่เหมือนกันโดนแบบเนี้ยและทุกคนก็จะต้องพยายามปรับไมเซ็ตเพราะว่าบังคับพ่อแม่ให้มารักเท่ารักไม่ใช่รักเท่ากันรักแบบที่ฉันต้องการไม่ได้ในที่สุดก็ต้องปรับไมเซ็ตเออเขาก็รักเราแหละแต่อาจจะรักคนละแบบมั้งเป็นรักที่แบบไม่ต้องห่วงมากรักที่ไม่ต้องเชียร์มากเหมือนที่พี่เติ้ลพูดเป๊ะเลยความสบายตัวของคนที่ไม่ได้ถูกรักเยอะขนาดนั้นน่ะจะสบายตัวกว่าไม่ต้องโดนคาดหวังเยอะทำอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็น้อยใจทำอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็เสียใจทำอะไรนิดๆหน่อยๆเขาก็สะเทือนใจเพราะว่าเขาไม่ได้เอาความคาดหวังเบอร์ใหญ่ขนาดนั้นมาวางไว้ที่เรานี่คือความโชคดีอีกมุมหนึ่งที่เราจะได้เห็นด้วยเหมือนกันแล้วก็พี่ก็อย่างที่บอกไปพี่คอนเฟิร์มว่าเธอเป็นลูกที่น่ารักมากเลยอ่ะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ใช่เพราะว่าซัพพอร์ตทางอารมณ์พ่อแม่หาทุกโอกาสที่จะทำได้ในการอยู่กับเขาแล้วพี่หอมเขาก็ตีภาพให้เราเห็นแล้วด้วยว่าเฮ้ยแต่ภาพรวมบ้านเรามันมีแย่นะเว้ยเรายังพูดเรายังสนิทกับแม่พ่อแม่มากกว่าพี่ชายเลยแล้วเรายังพูดแบบหยอกล้อชึงนึกออกไหมแบบยังหัวเราะอะไรกันอยู่เลยเพราะฉะนั้นเขาอารมณ์ที่เขามีให้เรามันจะเป็นประมาณนี้แหละรักแบบเนี้ยรักแบบเอ้ยสนุกสนานเฮฮาชวนหัวกันไปอะไรอย่างเงี้ยแต่เขาไม่มีมุมเซนซิทีฟครับเขาไม่รู้ว่าทองที่เราซื้อให้เขาอะมีความหมายนะฉันต้องการซัพพอร์ตเธอนะเขาก็รู้ว่าเออแค่ทองตอนนั้นแบบขาดเงินก็เอาไปแปรแบบเอาไปขายหน่อยมันจะเป็นอะไรมันก็แค่นี้คือเขาไม่ได้มีมุมแบบนี้เหมือนเราไงการที่เขาไม่ได้มีมุมแบบนี้เหมือนเราไม่ได้แปลว่าเขาไม่รักเราหรือว่าไม่ได้แคร์เราเพียงแต่ว่าเขาไม่ได้เห็นมุมเดียวกับเราถ้าตีความให้ดราม่าหน่อยบางคนอาจจะบอกว่าก็เธอไม่ได้ให้ความสำคัญกับฉันหรือว่าเราไม่ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้เท่ากันใช่มันมีหลายเรื่องเลยในความสัมพันธ์ที่มันไม่เท่ากันซึ่งเรื่องแบบนี้สามารถคุยกันได้ปรับจูนกันได้แบบเฮ้ยแบบว่าเอาไปจำนำมันก็น้อยใจนะเว้ยก็พูดแบบที่ไม่ต้องเศร้าไม่ต้องดึงดราม่าก็ได้คือเข้าใจนะว่าเศร้าและสะเทือนใจแต่บางทีดึงดราม่าไปเขาก็ไม่เก็ตเขาจะไม่มาเศร้ามาซัพพอร์ตอารมณ์เราหรอกเพราะเราอย่างหนึ่งที่เราดูทรงกับครอบครัวนี้มาตั้งนานแล้วพ่อแม่เราเนี่ยฉันรู้เลยว่าชาตินี้ฉันหวังอิโมชันอลซัพพอร์ตหรือว่าการซัพพอร์ตจากอารมณ์จากพวกเธอไม่ได้หรอกฉันรู้แล้วว่าต่อไปนี้ฉันต้องกอบโกยตัวเองเวลาที่ฉันเจอโจทย์ทรงประมาณนี้วันไหนที่เฮฮาฉันอยู่กับเขาได้แต่ว่าวันไหนที่ฉันต้องการแบบคนมาซัพพอร์ตทั้งอารมณ์แบบฉันอ่อนไหวเงี้ยอาจจะไม่ใช่พ่อแม่มั้งอะไรอย่างเงี้ยนึกออกปะเพราะฉะนั้นก็อย่างที่บอกครับ ยอมรับแล้วก็มาลองปรับวิธีของเราดูซึ่งวิธีคิดเราถ้าเราปรับเองไม่ได้คุยกับผู้เชี่ยวชาญเขามีเป็นเซสชันเลยให้เป็นเอ็กซ์เซอร์ไซส์มาทำตัวว่าเราจะต้องทำลิสต์อะไรบ้างเราต้องไปคุยเรื่องอะไรบ้างอย่างเช่นลิสต์ของการเป็นลูกที่ดีมันจะมีกี่อย่างถูกไหมซึ่งพี่เชื่อว่ากติกต้องเข้าโจทย์เยอะแยะเต็มไปหมดเลยว่าลูกที่ดีในความคิดของกติกคืออะไรแล้วก็เนี่ยลิสต์ออกมาพี่เชื่อว่ากติกทำไปแล้วหลายอย่างมากเลยเพราะฉันไม่มีคำไหนเลยที่จะบอกว่าฉันไม่ใช่ลูกที่ดีฉันไม่ใช่คนที่ไม่สมควรที่จะถูกรักเธอถูกรักแต่เธอไม่ได้ถูกรักในแบบที่เธอต้องการเท่านั้นเองกอดก่อนนะ
0: ขอบคุณค่ะ
1: ครับ
4: เธอฟังความคิดเห็นสไตล์ Green Wave ไปแล้วมาฟังสไตล์พุทธอพุทโธบ้างพ่อแม่กับเราคนละเวลกันกับเตะคนละเลเวลคือเธอเป็นลูกที่ดีแล้วดีมากเธอดีขนาดเธอคือนักกีฬาเหรียญทองแต่ว่าพ่อแม่ของเธออะได้เหรียญทองแดงเขาไม่สามารถไต่ระดับความรู้สึกเข้าไปแตะหรือเข้าใกล้เหรียญทองได้ฉะนั้นมันเลยเกิดความไม่เข้าใจกันกติกเป็นลูกที่ดีมากแทบไม่มีอะไรที่บกพร่องเลยในขณะพ่อแม่เนี่ยเป็นอะไรที่เขายังขาดการเข้าใจหรือการเทคแคร์ความรู้สึกของลูกให้เท่าๆกันฉะนั้นเขาจึงได้แค่เหรียญทองแดงแต่ว่าคุณพ่อคุณแม่ผ่านมาตรฐานนะอย่างน้อยก็ยังมีเหรียญเท่าที่พี่ฟังพี่รู้สึกว่าครอบครัวนี้ไม่ได้แย่แต่แค่ไม่แตะถึงเหรียญทองแค่นั้นเองคือเขาไม่ได้แย่คือเขายังรักลูกเขาไม่วุ่นวายกับลูกหรือการบังคับลูกจนลูกอึดอัดหรือท็อกซิกเขายังไม่แตะเบอร์นั้นแต่เขาก็ไปดีมากพอไม่ได้เท่าเหรียญทองฉะนั้นอยากให้กติกเข้าใจว่าไอ้ทำอะไรก็ขัดใจฉันอีกแล้วเพราะว่าเนี่ยฉันคือนักกีฬาเหรียญทองไปแล้วไงฉันทำอะไรฉันก็สมบูรณ์แบบไปแล้วไงฉันก็คาดหวังว่าเธอจะทำให้ถึงฉันเอ้าเธอทำถึงไม่ได้อีกแล้วโอ้เธอลืมแคร์ความรู้สึกของฉันนี่เนี่ยเธอมันเหรียญทองแดงไงพ่อแม่ป้าหมาเข้าใจปะคือทุกครั้งคือแบบเวลาที่เราเจอให้คิดว่าโอ้ยคือเนี่ยแหละเหรียญทองแดงที่ฉันซื้อทองให้สองคนเนี่ยฉันคือเหรียญทองจริงๆนะเห็นปะฉันคิดเผื่อทุกคนเลยฉันคิดถึงความรู้สึกทั้งหมดและในรอบด้านสิ่งแวดล้อมฉันคิดถึงเพราะฉันคือหยุดจุดนั้นแล้วฉันอยู่จุดที่สูงสุดแล้วจริงๆแต่พ่อแม่ตามไม่ทันแล้วจะบังคับเขายังไงล่ะก็คือเขาได้เหรียญทองแดงจริงๆอ่ะเขายังไม่ถึงเหรียญเงินด้วยซ้ำกติกฉะนั้นเนี่ยเส้นทางระหว่างทางที่เราใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันเนี่ยเขาจะทำให้เราเจ็บปวดอีกเยอะแยะเลยน่ะอ่ะลืมอีกแล้วใช่ไหมลืมแคร์ความรู้สึกฉันอีกแล้วใช่ไหมนี่ไงเธอไม่วันได้เหรียญเงินหรอกเออเนี่ยเข้าใจปะ
2: เหรียญเงินละ
4: ไม่ได้แล้วเนี่ยเอาแม่ไม่ถึงเหรียญเงินด้วยซ้ำอ่ะพ่อเอาทองไปขายแถมว่าทองมาคืนอีกโอ้โหนี่เหรียญทองแดงจริงๆพ่อเออถ้าอย่างเหรียญเงินหน่อยพ่ออาจจะแบบอุ๊ยพ่อขอโทษนะลูกอ่ะเนี่ยพ่อเริ่มมาเหรียญเงินแล้วแต่นี่คือมันมีแก๊ปที่ห่างกันเยอะกติกฉะนั้นทุกครั้งที่กติกเครียดกติกคิดเลยเขายังเวลไม่ถึงเราเออแต่เขาทำได้เหรียญทองแดงนะหมายความว่าเขาก็ยังดีนะเป็นครอบครัวที่ดีนะไม่วุ่นวายกับฉันไม่ทำให้ฉันรู้สึกแย่เขาไม่แบบมาบงการชีวิตของฉันเดี๋ยวตอนแล้วถ้าเกิดว่าอุ๊ยเราทำดีไปแล้วเขาแบบไม่เห็นคุณค่าของเราเท่าที่ควรนะพักเบรกไม่เปลืองเงินด้วย
2: ใช่
4: วันเกิดพ่อเอาเบาๆพอเอาสิ่งที่พ่อขายไม่ได้ทองไม่ต้องเนาะพ่อเนาะเพราะว่าครั้งที่แล้วขายเนาะก็ดีเราก็เซฟเงินทำไปมันเสมอตัวคือแบบว่าเรามีของขวัญให้แต่ว่าของที่มันมีค่ามีราคาเขาอาจจะไม่ได้คิดถึงที่จะต้องเทคแคร์ของชิ้นนั้นมากขนาดนั้นเราทำไปเราเหนื่อยเราแค่คิดว่าแล้วถ้าตอนเรามีแฟนอะสมมติเราเริ่มห่างๆเขาไม่คาดหวังในตัวเขานะไม่ใช่ว่าพ่อมาคาดหวังในตัวลูกแล้วนะเพราะตอนนี้ลูกคือดีที่สุดแล้วเราอะเราจะไม่คาดหวังในตัวพ่อแม่แล้วพ่อแม่อยากจะทำอะไรทำไปเลยอยากจะชื่นชมพี่ชายเออทำไปเลยเพราะหนูไม่คาดหวังแล้วแล้วก็ตอนหนูมีแฟนเนี่ยอย่ามาคาดหวังหนูนะเออแบบว่าถ้าวันหนึ่งที่พ่อบอกว่าเออเธอจะต้องแต่งแล้วก็มาอยู่ในบ้านเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่นะบอก stop ค่ะหยุดค่ะ เราไม่ยุ่งเกี่ยวกันเรื่องส่วนตัวขนาดนั้นเพราะว่าสุดท้ายเนี่ยหนูมีแฟนกูจะทิ้งตัวให้แฟนแล้วหนูเป็นคนข้างรักป้ามายอมรับด้วยตรงนี้ป้ามาไปแบบสติ๊กกับ พี่ชายสุดที่รักพอรักคนนั้นไปสติกกับคนนั้นนี่คือข้อเสียนะอันนี้บอกเลยนะกระติกแต่เธอมีข้อดีตรงนี้ถืออยู่นะว่าในเมื่อแบบความรักมันเบาบางกว่าฉะนั้นอย่าคาดหวังปล่อยหนูไปหนูให้เป็นหนูเป็นตัวแถมตัวฟรีๆเออมันมีข้อดีอยู่กระติกเออดีขึ้นไหม
0: ดีขึ้นค่ะจะได้อีกมุมนึง
4: เออมันมีใช่เธอเลือกใช้หลากหลายอ๋อถ้าเป็นฉันฉันเชิดใส่อ๋อไม่รักฉันหรอได้ฉันแลดแล้วห้ามยุ่งนะมันก็มีข้อดีอยู่อะไรเงี้ยแล้วยิ่งเขาตลกกับเราได้เราสามารถตลกใส่เขาไปเลยเอออย่าไปน้อยใจเรื่องพวกนี้จะบอกอย่าไปน้อยใจไม่ได้หรอกคือมันเป็นเรื่องที่น่าน้อยใจจริงๆไอ้เรื่องเอาทองไปขายแล้วทองมาคืนอะแต่เป็นพี่จะเฟียสใส่เลยเออ
2: ก็ดีพี่หมอบอกก็ประหยัดแล้วนะดี
4: จังไม่ต้องเสียตังค์อ๋อถ้าอย่างนี้ปีหน้าก็เอาแค่ขนมปังฟาร์มเฮาไปก็พอขนมกรอบๆนี่เนาะพอแล้วน้องไม่เปลืองเงินด้วยไม่เหนื่อยด้วยพ่ออะไรเงี้ยเออก็ตลกอย่างนี้ไปได
2: ้ส่งกำลังใจให้นะคะน้องกติ
0: ขอบคุณค่ะ
4: เออปล่อยเบอร์ได้แต่ว่าถ้าเราป่วยเราต้องรับยาเพื่อให้บางทีอ่ะไอ้ปัญหาที่เราเผชิญอยู่ใช่ป่ะมันอาจจะไม่ได้ใหญ่มากแต่พอเราป่วยมากอ่ะมันจะกลายเป็นโหอันนี้มันคูณ2คูณ3ฉะนั้นเอาตัวเราเป็นสำคัญด้วยกระติกไม่ต้องรู้สึกผิดหรือรู้สึกแย่เลยทั้งนั้นเธอเป็นลูกที่ดีมากแล้วพี่อยากมีลูกอย่างกระติกเลย ถ้าลูกพี่เป็นแบบนี้พี่แบบแฮปปี้เลยเอาปกป้องไปเลี้ยงหน่อยได้ไหมกระติกโมเดลมาก
2: ๆถ้ามีแม่เป็นพี่หอมจะบอกว่าอันนี้กี่บาทอ่ะ
4: กี่บาทไปกระติกจะเจออีกมุมนึงกระติกหนูทำงานทำเงินได้เท่านี้เหรอลูกจี้ด้วยได้ไหมหนูจะเจอแม่อีกอย่างนึงฉะนั้นอันนี้ครอบครัวนี้ดีแล้ว
1: เออซื้อทองให้ปกป้องด้วยใดๆ
4: เออ
1: ใ
4: ส่ชีวิตให้สนุกกระติก
2: มีความสุขนะคะกระติกทาธิดาขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ
4: วันนี้เราแต่ละสายเราใช้เวลานานเหมือนกันนะแต่สายกระติกไม่อยากปล่อยจริง
2: ๆเพราะว่าเรื่องราวมันเป็นเนิ่นมันยาวนานอ่ะดีแล้วจะได้หลายมุมมองค่ะ
4: แล้วยากมากนะแบบเรื่องครอบครัวอะไรเงี้ย
2: ถูกแล้วที่พี่เฟียนมาวันนี้นะ
4: ใช่เนี่ยคอมเมนต์บอกว่า
2: เบิร์ดแรงมากเลยอ่ะ
4: คอมเมนต์บอกอะไรพูทอเลียนบอกว่าเออโชคดีมากนะที่สายเนี้ยมาเจอพี่เฟียสทำไมเจอพวกกูแล้วมันเป็นยังไงแต่ไอเหรียญทองเหรียญเงินทองแดงมันไม่ดีไงไอพูดให้มาเห็นภาพไง
2: ก็นี่ไงคนดูบอกก็นี่ไงเดี๋ยวเบรกก่อนเนาะเบรกนะคะใช่ไหมใช่
4: ใช่
2: กลับมาค่ะ
3: พุทธพุทโธอย่าลืมโทรนะสนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอล์ฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิวา
5: คานิวาคานิวาอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิวา
6: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
9: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
7: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
8: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ

0: FM New Release
1: อัปเดตเพลงใหม่ทุกแนวเพลงที่คัดสรรมาให้คุณโดยเฉพาะกับ EFM New Release ฟังเพลินไม่สะดุดทุกวันอาทิตย์บ่าย 3 ถึง 5 โมงเย็นกับ DJ พิมพ์ที่ EFM 94เปิดวันไปเลยจ้ากินน้องอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
2: กินโนสปูน
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: กินโนสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินโนสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียบอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินโนสปูน
4: กินโนสปูน
5: อังคารคลุมโปง
6: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะจำไม่ต้งได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นน่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
7: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร 20:00 น. ถึง 4:00 น. ที่ EFM 94
8: สนับสนุนโดยเผ็ดเต็มขวดซีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
9: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: ความพยายามไม่เคยทรยศใครขอเพียงแค่เราไม่ทรยศตัวเอง
11: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทนะ
8: สนับสนุนโดยกอล์ฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจโดยอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
12: ถูกใจคนดูใจแมวคานิว่า
13: เดี๋ยวคนที่ดูอยู่ในไลฟ์งงว่า
14: ทำอะไรสอนปักปากกาถ้าถามปักปากกาปักยังไงไม่น่ากลัวหรอถ้าฉันปักได้คนอื่นปักได้ไม่กลัว
13: สายสุดท้ายวันนี้คุณพิงค์น่าจะสุดท้ายแล้วล่ะนะคิดว่า
14: ได้3สาย
13: เออคุณพิงค์สวัสดีค่ะ
15: สวัสดีค่ะ
13: คุณพิงค์ค่ะพระปูที่นอนซักยังไงคะซักบ่อยแค่ไหนคะ
15: ซักเดือนละครั้งค่ะ
13: โอเค
16: ให้ใครซักคะซักเองหรือว่า
15: อ๋อส่งซักค่ะ
14: เลิศพิงค์อายุอะไร
15: อายุ21ค่ะ
14: อ๋อ21จ้ะวันนี้พิงค์มีอะไรจ้ะ
15: คือต้องเกินก่อนเลยว่าพอดีเป็นคนกินเยอะอะค่ะ
13: ปากปากกาค่ะ
14: มาคุยกับพี่เลยจ้าดูได้ไงลูก
15: เป็นคนกินเยอะค่ะแล้วทีเนี้ยคือแบบว่าคือมันไม่เคยเป็นปัญหาเลยจนกระทั่งแบบว่าเราแบบมามีเพื่อนผู้ชายอะไรเงี้ยค่ะอยู่กลุ่มผู้ชายแล้วก็มีเดทอะไรเงี้ยค่ะ
13: ค่ะ
15: คือเพื่อนมันแซวอะค่ะแบบว่าเฮ้ยมึงกินหมดได้ไงวะอะไรเงี้ยแบบไปกินตามสั่งกับเพื่อนเงี้ยค่ะแล้วแบบเขาให้มาเยอะมากแต่หนูแบบกินหมดจานเลยเงี้ยเขาเพื่อนมันก็แบบมีความแซวว่าเออมึงกินหมดได้ไงวะอะไรเงี้ยมันเยอะมากเลยนะ
14: อะไรร้านอาหารตามสั่งทั่วไปอะหรอ
15: ใช่ค่ะใช่แบบ
14: คือปริมาณทั่วไปไม่ได้เยอะมากขนาดนั้น
15: มันเยอะมากกว่าปกติอะค่ะมันเป็นร้านประจำ
16: เราสั่งแบบสั่งพิเศษอย่างเงี้ยหรอ
15: ไม่พิเศษนะคะแบบปกติแหละเขาแบบให้เยอะใช่ค่ะ
16: แล้วเพื่อนคนอื่นกินกันเพื่อนเพื่อนผู้หญิงคนอื่นกินกันไม่หมดใช่ไหมกินแบบกินไม่หมด
15: ใช่ค่ะถ้าเป็นเพื่อนผู้หญิงอาจจะกินไม่หมดแต่ว่าถ้าเป็นเพื่อนผู้ชายก็คือแบบอิ่มเลยอะไรเงี้ยแต่หนูก็รู้สึกว่ามันก็พอดีไม่ได้แน่นมากอะไรเงี้ยค่ะ
13: ถ้าหนูกินถ้าผู้ชายใช่ไหม
15: ใช่ค่ะ
14: แล้วหนูสูงเท่าไหร่หนักเท่าไหร่ลูก
15: สูง160ถามค่ะหนักประมาณ50กว่าก
14: ว่า
15: ประมาณ50 53 54ประมาณเนี้ยค่ะ
14: ต้นเท่าตอหอตอนก่อนปาก
13: แล้วยังไงมันกวนใจหนู
15: คือมันเสียเซลล์นิดนึงอะค่ะแบบว่าคือหนูไปมีเดทมาไปกินข้าวมาอย่างเงี้ยค่ะแล้วทีนี้คือมันเป็นร้านสเต็กร้านหนึ่งคือในจานมันก็จะมีแบบสเต็ก2ชิ้นแล้วก็มีแบบท็อปปิ้งอีกอะไรเงี้ยค่ะแล้วคือผู้ชายเขาแบบว่าถามว่า เอ้ยหนูจะกินหมดหรออะไรเงี้ย
14: ไม่รู้จะแล้วอีก
13: มึงเจอกู
14: ผักสลัดกูก็กินมะเขือเทศกูก็กิน
13: A few moments later เกลียด
14: แล้วยังไงแล้วเธอกินน้อยหรือเธอกินหมดไหม
15: หนูก็แบบสปันสักแป๊บนึงแล้วทีนี้หนูก็แบบกินไม่หมดคือจริงๆหนูสามารถบดได้แต่ว่าหนูก็แบบนิดนึง
13: แอบหรอ
16: แอบกินน้อย
13: แอบแอบลูกคุณเลยแอบเขี่ยเลย
16: แล้ว
15: ก็เลยแบบว่ามีความก็เคยอยากจะถามว่าจริงๆอ่ะเราควรเป็นตัวเองเลยไหมหรือเราจะแอบต่อดีคือเรามีความเสียเซลล์นิดนึงตรงที่แบบเพื่อนมันเซลล์ด้วยแล้วก็แบบว่าพี่เขาก็ยังจะแบบมาเน้นปมเราอีกอะไรเงี้ยค่ะ
13: ซึ่งพี่เขาไม่ได้ตั้งใจถูกไหมล่ะเขาแค่ทักเฉยๆ
14: ก
13: ิน
14: หมดเหรอหมดค่ะ
13: โอเค
15: ไปหนูช็อกเลยตอนที่เขาถามอะแบบว่าหนูจะกินหมดเหรอหนูแบบช็อกเลย
13: โอเค
14: หนูจะเหลือผักสลัดวางไว้ค
13: ่
14: ะ
13: ก็คือคำถามว่าถ้าเด็กกับผู้ชายจะแอปหรือจะเป็นตัวของตัวเองแบบกินเรียบตั้งแต่แรกเลยดีถูกไหมใช่ไหมคะ
14: แค่นั้นใช่ไหมโอเค
15: ใช่ค่ะใช
13: ่โอเคเอาถามใครก่อนเดี๋ยวตอบร่วมไหมมันจะเหมือนกันไหม
14: ใช่มันเหมือนกันแหละ
13: ถ้าทวงไงจะตอบว่าอะไร
14: น่ารักดีผู้หญิงกินเกมผู้ชายชอบผู้หญิงมาเอนจอย
13: ฉันจะตอบถ้าเป็นนี่จะตอบว่าแอปได้แรกแต่ว่าสักพักถ้ารู้สึกว่าเอ้ยชอบจริงๆแล้วรู้สึกว่าเขาโอเคก็เปิดตัวตนเลยว่าเอ้ยพี่จริงหนูกินเก่งนะแล้วก็ซัดเลยไม่รู้นะ
14: นี่กินตั้งแต่ครั้งแรกเลยเพราะว่ารู้สึกว่าการกินไม่ได้แย่ขนาดนั้นเขาถามว่าเขาถามว่ากินหมดไหมเขาอาจจะห่วงไง แล้วถ้าเราตอบว่าไม่พอนะหนักเลยมึง หนักเลยอีนี่กูเลี้ยงไม่ไหวแล้วกินหมดค่ะ
13: พี่เฟรนะคะพี่ก็จะแอปไหม
16: ไม่แอป
13: ไม่แอปเน
16: า
13: ะ
16: เขาบอกว่ากินหมดเหรอบอกว่าโทษนะคะสั่งเพิ่มได้ไหมคะแล้วคือเรารู้สึกว่าถ้าเราได้เจอคนที่เราสบายตัวแล้วก็รักเราอย่างที่เราเป็นน่าจะสบายใจ
13: มันก็จะดีกว่า
14: ใช่มันต้องเป็นคนที่เราแบบเป็นตัวเองได้แล้วอย่างการเป็นตัวของตัวเองเราอะเรื่องกลิ่นไม่น่าเกลียดยกเว้นถ้าแบบอุ้ยหนูชอบแคคี้มูกมากค่ะอันนี้เป็นโรคจิตอย่างนึงที่ชอบแคคี้มูกอันนี้มันน่าเกลียดแต่เรื่องของการกินเป็นเรื่องปกติแล้วเธอจะทำให้ผู้ชายรู้สึกสบายใจด้วยนะเพราะว่าการเดทครั้งแรกเอาจริงนะผู้ชายก็แอบผู้ชายก็แอบก็จะระวังเหมือนกันการกินครั้งแรกอ
13: ่
14: ะ
13: ใช่ก็นี่
16: แหละ
13: ว่า
16: เหมือนเก่งกันไปเก่งกันม
13: า
16: เนา
13: ะใช่ครั้งแรกอ่ะมันจะไม่ค่อยเต็มที
14: ่เธอรู้ว่าเดทครั้งแรกของฉันแบบฉันกินเชดเดอร์กิลที่มันมีพริกกระเทียมอ่ะแล้วผู้ชายจากนั้นก็คือแบบว่าทุกอย่างกลายเป็นเบาไปหมดเลยเขาต้องกินพริกกระเทียมเธอเป็นคนแรกอะที่ทำให้ฉันแบบเด็ดแล้วกล้ากินพริกกระเทียมในเชตตากิวเว้ย
16: คืออย่าไปคิดเยอะอะไรเงี้ยบางคนบอกว่ามือแรกต้องแบบครั้งแรกเด็กผู้ชายต้องไม่กินส้มตำหรือพวกอาหารเส้นเพราะมันจะแบบ
14: กระ
16: เ
14: ด็น
13: ไม่สมูท
16: เต็มที่เลยลูก
13: ผู้ชายไปไม่แต่ว่ามันก็พิสูจน์ได้ว่าถ้าผู้ชายไปก็แสดงว่าเขาก็ไม่แบบว่าเก็ทกับทางเราจริงๆ
16: ใช่แล้วเธอคิดดูสิว่าถ้าคนเนี้ยจะบอกเลิกเราเพราะว่าเรากินไม่สวยอ่ะหรือเรากินเยอะเป็นผู้ชายที่น่าคบเหรอวะนึกออกปะ
14: จริงๆผู้ชายสบายกว่านั้นสบายๆมากกว่านั้นนะพิงค์บางทีเราอาจจะคิดหรือเก่งไปเอง
16: เขาจะรู้สึกสบายตัวด้วยซ้ำว่าแบบเราเฮ้ยเป็นกันเองดีไม่ต้องมานั่งแบบแอปอะไรเยอะ
14: ใช่คือถ้าเราทำให้ผู้ชายรู้สึกว่าเขาไม่เหนื่อยในการแอปอ่ะเขาจะอยากอยู่กับเรามันเหมือนน้ำร้อนปลาเป็นน้ำเย็นปลาตาย
13: เพราะว่าถ้าเทียบกับผู้หญิงที่กินแบบอ่ะก็กินน่ะกับผู้หญิงที่แบบมาเคี่ยๆนี่ว่าผู้ชายแบบก็แฮปปี้กับคนที่กินมากกว่านะ
14: ดูเป็นตัวของตัวเอง
13: ใช่แต่ก็ไม่ใช่แบบตะกะแบบว่านี่บอกว่า
14: แบบไม่ใช่ว่าไปซิสเลอร์แล้วตักสลัด
13: แล้วแบบหรือไม่ไปตักของเขากินหรืออะไรอย่างเงี้ยก็ประมาณเอาที่แบบไม่ฟู้ดเวสของเราอ่ะ
16: มีข้อความบอกว่าอย่าสบายตัวถึงขั้นตดละกันอย่าเพิ่งครั้งแรกใจเย็นจ้ะ
13: หลังน่ารักมา
14: ตดไม่น่ารักตดยังไม่น่ารัก
16: ไม่ใช่ครั้งแรกไม่ใช่ครั้งแรก
14: ไม่ใช่ครั้งแรก
13: มันจะมีบางคนชอบแหละ
14: มันการกินไม่แย่เอางี
16: ้
14: ค่อยๆเป็นลำดับขั้นแต่ว่าการกินนั้นเริ่มได้ตั้งแต่ครั้งแรกเลยว่ากินหมดไหมกินหมดค่ะ
13: ชอบกิน
16: ก็เราเจริญอาหาร
13: เอนจอยค่ะเด็กกำลังโต21
14: แล้วก็บอกว่าถ้าเวลามีความสุขจะกินได้เยอะค่ะแดกแม้กระทั่งจาน
13: กัดจริงนะ
14: กัดจานก็มาเคี้ยว
13: กรอบกรอบกรอบ
14: แล้วสรุปผู้ชายกินได้คำเดียวผู้ชายไม่จอยพิงโอเคไหม
15: โอเคค่ะ
14: กินได้
13: แล้วจากนี้พี่จะกินไหม
15: ินให้หมดเลยค่ะ
13: กินผู้ชายนะ
15: กินข้าวค่ะพี่กินข้าว
14: เขายิบเอ็ดแล้วเวลาพิงไม่กินบุฟเฟ่พิงกินเยอะไหม
15: โอ้หนูก็เต็มข้อเลยค่ะพี
16: ่เอาไว้คุ้มเอาไว้คุ้มพิงบอกเลย
14: เออแต่ก็ลดเรื่องไขมันเรื่องแป้งอะไรหน่อยนะเราใกล้แล้วนะ53
13: กินตามลำดับพิงเขากินตามลำดับดูพิง
15: โอเคค่ะ
14: เออไป
13: นะ
16: ขอบคุณค
15: ่ะขอบคุณค่ะ
16: ขอบคุณค่ะ enjoy eating
13: จ้าจะเด็ดด้วยค่ะ
14: เฮ้ยพิงหน้าพิงหน้าใครมาเธออ่านเร็ว
13: เดี๋ยวนะฉันไม่เห็น
14: พิงหน้าเผือกไม่มาหรอ
13: และเผือกจะไม่มาเดือนนี้จะไม่ได้เจอเผือกเลยนะครับแจ้งให้ทราบปัปปี้จะไม่มาเลยทั้งเดือนนะคะ
14: กูเช็คก่อนกูม
13: าจริงๆต้องมาวันนี้แล้วนางไม่มานะ
16: แรงตรงไหนแรงตรงที่บอกว่าเผือกไม่มาแล้วกรีดเนี่ย
13: พิงหน้าพบกับพี่แกรมวินทาวันนี้ขอบคุณพี่เพียรนะคะ
16: ขอบคุณด้วยเหมือนกันนะพี่หอมพี่เติ้ล
14: วันนี้พี่แกทุกอาทิตย์เลยเปล่ามาพี่เกรมาได้
16: อะไรนะ
13: โอ้ยพี่เคสทำไมแล้วเนี่ยกำลังเช็คคิวอยู่เช็คคิวอยู่เช็คคิวอยู่
14: เช็คคิวอยู่
13: รอก่อนโอเควันนี้นะคะคุณซักพ่อปูที่นอนของคุณบ่อยแค่ไหนอันดับ1คือเดือนละครั้งนะคะ 44% ครึ่งเดือนครั้งค่ะอันดับ2 26% สัปดาห์ละครั้ง 22% และปีละครั้ง 8% นะโอ๊ตปีละครั้งสะใจเหมือนกันเน
14: า
13: ะ
14: ปีละครั้งไม่ได้เธอไหลฝุ่น
16: ตัวไม่นี่ไม่ใช่ภาพปูที่ทั้งหมดแล้วเป็นอะไรครับนี่คือภาพคุณเตียง
14: นะ พี่เฟียนคะแนนโหวตเยอะนะ
13: พัน
14: เออเป็นพันเลย
13: พี่เฟียนได้เพราะพี่เฟียนไม่นอนเตียงเลยไงถ้าปีละครั้งอ่ะให้พี่เฟียนได้พ
14: ี่เฟียนแต่ว่าชุดนอนพี่เฟียนไม่เคยซักนะ
16: เออฉันไม่มีชุดนอนจ้ะ
14: ระหว่างกระทบกับไม้ปานเก
13: ้ร็อกกระทบไม
16: ้เป็นแบบงงๆเป็นรูปช้างน้อยปะอยู่บนพื้นปาเก
14: ้เนี่ยแล้วปวกเดินมาแทนที่จะกินปลาเก้งก็ไปกินอย่างอื่น
13: เอออ๋ออย่าเพิ่งก็เช็คคิวพี่เกดอยู่อย่าเพิ่งตุ๊ตะรอก่อน
16: อ๋อเขาบอกช่วงนี้พี่เกดมีละครเวทีด้วย
14: ไม่แต่อาทิตย์หน้าพี่เกดมาใช่ไหมพูดไปแล้วนะพูดไปแล้ว
13: คนดูคาดหวังนะคะ
16: ใช่ใช่ใช่วีคหน้าพี่เกดมา
13: โอเค
14: สรุปได้เกดการก้าวอ่ะก็คือแทนกูสินะ
13: วันนี้นะคะขอบพระคุณนะคะอาหารแมวคณิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคณิว่าถูกใจคนรู้ใจแมวก๊อบกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อบกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณนะคะกลับมาเจอกันใหม่เนาะกับพี่เกวินทองแน่นอนกลับ
14: พ
16: ุ
14: ทโธ
16: พ
13: ุ
16: ทโธอ
13: ย่าลืมโทรนะบาย
14: อย่าลืมพี่เกค่ะ
4: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
17: สนับสนุนโดยก๊อฟกรอบมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับก๊อฟกรอบโดยบริษัทอาหารยอดคุณและอาหารแมวคานิว่า
18: คานิว่าคานิว่าอาหารแมวโซเดียมต่ำและไม่เค็มถูกใจคนรู้ใจแมวคานิว่า
19: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ซี่หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ฟังเพลย์ลิสต์เพลงเพราะต้อนรับเช้าวันจันทร์และวันศุกร
2: ์ EFM Morning Mood Music Start Your Day
1: 6โมงถึง8โมงเช้ากับ DJ พีมที่นี่ EFM 94ท็อปอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวเริ่มวันใหม่ไปพร้อมกันกับอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสไดร์อร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสไดร์จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร Mazda Mid Year Surprise ออกรถใหม่ฟรีบัตรน้ำมันสูงสุด 30,000 บาทถึง31กรกฎาคมนี้และเชียร์บอลให้มันเฮลั่นรับโชคทุกที่ทุกเวลาเชียร์ทีมแชมป์ลุ้นโชคใหญ่ร่วมกว่า12ล้านบาทกับไปรษณีย์ไทย

0: EFM Fandom Live
1: แจนจริงๆสวัสดีค่ะ
2: สว
1: ั
2: สดีครับสวัสดีแจนจริงๆครับสวัสดีครับ
3: บริษัทจจจปฟกจำกัดมหาชน
2: สุดยอด
3: เราจะพาคุณเข้าทำงานบริษัทนี้นะคะแต่ว่าการที่คุณจะเป็นพนักงานใหม่เนี่ยคุณอาจจะต้องเจอบททดสอบกับพนักงานตามแผนกต่างๆจะต้องเขียนข่าว PR ส่งฝากพนักงานใหม่แจนจริงๆมาช่วยเรียงประโยคให้ถูกต้องคำนี้คือ
4: แจนรักจริงๆจริงๆนะ
5: เอ้ยอ่านดีๆอ่านผิดหรือเปล่า
4: อ่านถูกแล้วตาพี่อ่าน
5: จริงๆรักแจนจริงๆนะ
3: ว้าว
0: ฟินกันได้ทุกด้อมกับ EFM Fandom Live เปิดด้อมทุกคืนวันพฤหัส 2:30 น. ถึง 4:00 น. ที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: ร่วมส่งความฟินโดยอาหารสุนัขสมาร์ทฮาร์ทอาหารสุนัขที่ถูกใจต้องสมาร์ทฮาร์ท
7: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: และติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา 23 นาฬิกานะครับเชลซีตัวเป็นข่าวพร้อมพิจารณาปล่อยอาเลฮานโดร กาเนโชออกจากทีมในช่วงตลาดซื้อขายซัมเมอร์หากรับข้อเสนอที่เหมาะสมท่ามกลางความสนใจจากหลายสโมสรทั่วยุโรปโดยเฉพาะนาโปลีกำลังจับตาสถานการณ์ของแนวรุกชาวอาร์เจนตินาอย่างใกล้ชิดจากรายงานของทีมทอล์กโดยเกรมบายลีย์โดยรายงานระบุว่าสิงห์บลูไม่ต้องการปล่อยยืมและตั้งเป้าขายขาดเท่านั้นแม้ว่าค่าตัววางไว้จะสูงถึง90ล้านปอนด์แต่หากมีข้อเสนอราว60ล้านปอนด์เข้ามาก็อาจทำให้ข้อเสนอต้องกลับมาพิจารณาอีกครั้งโดยเวลานี้เริ่มมีหลายทีมในยุโรปสอบถามความเป็นไปได้ในการคว้าตัวเขาขณะเดียวกันก็มีความสนใจจากสโมสรในสวีเดนโปรลีกโดยสำหรับความเคลื่อนไหวในยุโรปนาโปลีถูกมองว่าเป็นทีมที่แสดงความสนใจชัดเจนที่สุดโดยทีมดังแห่งซีเรียอาต้องการเสริมแนวรุกตามแผนของมาซิเมลาโนอัลเลกรีกุนซือคนใหม่และการได้กลับไปร่วมงานกับอดีตผู้ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสกอตต์แม็กโทมิเนและรัสมุสฮอยลุนก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดให้กาเนโชอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญอยู่ที่รูปแบบของดีลเนื่องจากนาโปลีต้องการยืมตัวก่อนพร้อมออปชันหรือเงื่อนไขบังคับซื้อขาดซึ่งไม่ใช่แนวทางที่เชลซีต้องการในเวลานี้นอกจากนาโปลีแล้วโกโมและอาร์เรนติโกมาดริดก็เป็นอีก2ทีมที่กำลังติดตามสถานการณ์ของปีกรายนี้ไลน์หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die อร่อยพอดีคำกับมินิคิว Fish Die จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
9: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
7: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: อย่าทิ้งความฝันเพราะความล้มเหลวแค่ครั้งเดียว
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน
11: EFM Playlist Non-Stop

EFM Playlist Nonstop สวัสดีวันพุธการปลูกต้นไม้ที่ช่วยดูดซับสารพิษในบ้านอย่างลิ้นมังกรหรือพลูด่างช่วยให้บรรยากาศดีและอากาศบริสุทธิ์ขึ้นได้นะครับ

0: ดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชาร์จใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
3: อยากให้อ้อทุกเช้าแบบนี้เป็นนานๆโปรเลือกอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free ผลิตจากเนื้อสัตว์แท้พร้อมสารอาหารครบถ้วนมีซินไบโอติกปรับสมดุลลำไส้เพื่อสุขภาพดีที่ยาวนานอาหารแมวเนโก Holistic and Grain Free
2: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: นี่แมวกินอาหารดีสุขภาพก็ดีตามเจมินายเลิกอาหารแมวเนโกะทำจากทูน่าแท้ไม่เติมเกลือมีพรีไบโอติกปรับสมดุลลำไส้พร้อมวิตามินและแร่ธาตุเหมาะกับแมวทุกช่วงวัยให้เขาขนสวยสุขภาพดีอร่อยถูกใจแมวต้องเนโกะ
5: พุทโธพุทโธอย่าลืมโทรนะ
6: คบกับแฟนอยู่ครับแล้วก็เคยมีการทำลายร่างกายครับ
7: คบกับคุณมากี่ปีเนี่ย
6: 4ปีครับ
7: ตลอดระยะเวลา4ปีเราไม่เคยทำเรื่องแบบนี้เลยมีแค่ครั้งเดียว
6: เคยมีก่อนหน้านี้อีกครั้งนึงช่วงปีที่2ครับก็เหมือนโทษว่าเป็นเพราะว่าผมทำพฤติกรรมแบบนั้นเขาก็เลยเหมือนมีอาการซึมเศร้าจะเลิกก็ได้ครับผมยอมรับแต่ว่ามันเหมือนตัดไม่ขาดตรงที่ว่าเขาชอบพูดใส่ผมว่าเขายังรักผมมันทำให้ผมจะตัดใจก็ไม่ได้จะออกมาก็ไม่ได้ผมไม่รู้จะทำยังไง
8: พอมันเกิด2ครั้งอ่ะมันไม่มีข้อแก้ตัวใดๆเนาะบางทีถ้าเรารู้สึกผิดสิ่งที่เราทำจริงๆแต่ถึงว่าบางทีเราไม่ต้องรอให้เขามาบอกเลิกหรือทิ้งเราเพราะว่าเราทำเรื่องไม่ดีเราก็แสดงความรับผิดชอบแล้วก็ปล่อยเขาไปเจอคนที่ดีที่ไม่อย่างน้อยไม่ทำร้ายเขาอะ
9: พุทโธพุทโธคุยกันทุกคืนวันพุธ3ทุ่มถึง5ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
10: สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าหอมอร่อยโซเดียมต่ำไม่เค็มอาหารแมวคานิว่าถูกใจคนรู้ใจแมว
11: และกอฟกอฟมันฝรั่งแท้ทอดกรอบแผ่นหนาสะใจชิ้นโตอร่อยทุกคำกับกอฟกอฟโดยบริษัทอาหารยอดคุณ
12: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
13: EFM Playlist Non-Stop

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: Yeah You're in my heart girl

0: ชามและชิ้นโต
1: ๆผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: แมทคนที่ใช่บายพี่งานดี
3: พี่งานดีคะคนรุ่นใหม่เขามองหาวัฒนธรรมองค์กรแบบไหนองค์กรจะสื่อสารยังไงให้โดนใจดีอะคะ
2: สำหรับคนรุ่นใหม่นอกจากเงินเดือนแล้วเขายังมองหาความเท่าเทียมความยืดหยุ่นและการทำงานที่เน้นผลลัพธ์ถ้าองค์กรเรามีวัฒนธรรมอื่นที่เจ๋งๆลองอัปเดต company profile ที่ JobsDB by Seek จะช่วยเข้าถึงคนหางานรุ่นใหม่ได้มากขึ้นครับ
3: ขอบคุณนะคะพี่งานดี
2: อย่าลืมว่าแมทคนที่ใช่ด้วย AI จาก JobsDB by Seek
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
1: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

สวัสดีครับผมกนภัทรครับและนี่คือกอบกอบมันฝรั่งแผ่นหนาชิ้นโตกัดเต็มคำกรอบแน่นเคี้ยวมันกว่า

0: กอล์ฟกรอบกรอบกว่ามันกว่าก
1: ินเนาะอาหารแมวหอมอร่อยกุ้งมัมมี่ถูกใจกินแล้วฟินต้องกินเนาะกินเนาะอาหารแมว
2: อาหารแมวกินเนาะอร่อยอูมามิแมวฟินต้องกินเนาะ
3: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: กดติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา24นาฬิกานะครับ L Universal สื่อชั้นนำของเม็กซิโกรายงานว่าสโมสรคลับติฮัวน่าสโมสรในลีกเม็กซิโกรับสภาพอาจต้องเสียกิลเบโตโมรากองกลางดาวรุ่งทีมชาติเม็กซิโกวัย17ปีเจ้าของฉายานิวเปดรีหลังทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในฟุตบอลโลก2026ด้วยวิสัยทัศน์ความสามารถทางเทคนิคและวุฒิภาวะที่เหนือชั้นแม้จะมีอายุเพียง17ปีก็ตามแม้จะมีข่าวลืออย่างหนักเกี่ยวกับการย้ายไปเล่นในยุโรปแต่เร็วๆนี้โมราได้สัญญาขยายเวลากับติฮัวน่าไปจนถึงปี2029ด้วยสัญญานี้รวมถึงเสื้อหมายเลข10อันเป็นเอกลักษณ์ของสโมสรและมีกลยุทธ์การออกจากทีมที่เป็นระบบซึ่งออกแบบมาเพื่อปกป้องทั้งตัวผู้เล่นและสโมสรโดยตามกฎของฟีฟ่าเขาไม่สามารถเข้าร่วมทีมชาติชุดใหญ่ในต่างประเทศได้จนกว่าจะอายุครบ18ปีในเดือนตุลาคมปี2026ซึ่งหมายความว่าการย้ายทีมจะยังไม่เสร็จสมบูรณ์จนกว่าจะถึงวันที่ดังกล่าวอย่างไรก็ตามสโมสรชั้นนำหลายแห่งในยุโรปกำลังจับตามองนักเตะดาวรุ่งคนนี้อย่างใกล้ชิดเรอัลมาดริดบาร์เซโลนามีทีมยักษ์ใหญ่จากพรีเมียร์ลีกอย่างแมนซิตี้เชลซีลิเวอร์พูลและบิ๊กทีมยุโรปอย่างไบเออร์มิวนิคปารีสแซงต์แชร์แมงเอซิมิลานอายักซ์อัมสเตอร์ดัมต่างก็สนใจมิดฟิลด์ดาวรุ่งผู้นี้เช่นกันมีรายงานว่ามูลค่าของเขาจะสูงกว่า40ล้านยูโรโดยสะท้อนให้เห็นถึงการก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วในวงการฟุตบอลโดยเขาได้รับโอกาสลงเล่นให้ทีมชาติไปแล้วถึง12นัดราฟาเอลลาปิเมนตาเอเจนต์ชื่อดังของโมราได้ช่วยวางแผนเส้นทางที่สมดุลระหว่างการพัฒนาฝีมือและความทะเยอทะยานของนักเตะเองคาดว่ามีการวางแผนที่ย้ายไปเล่นในลีกใหญ่ของยุโรปในอนาคตอันใกล้โดยผลงานของเขาในฟุตบอลโลกยิ่งเพิ่มความต้องการตัวเขามากขึ้นหลายชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
3: EFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินโนสปูน
6: ขวัญเอ่ยพระขวัญแก้วเสด็จแล้วสวงสวรรค์ปวงราชพิลาปรำพันเชิญพระขวัญสู่พิมานรัตยาพระกรุณาที่คุณจารึกในใจไทยตราบนิรันดร์ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารและพนักงานบริษัท GMM Media จำกัดมหาชน
3: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
7: อย่ากลัวที่จะล้มแต่จงกลัวที่จะไม่ลุก
8: Espiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันพฤหัสบดีลดความเหนื่อยล้าจากการใช้ชีวิตด้วยการดมกลิ่นหอมๆจากอโรมาช่วยให้ร่างกายและจิตใจของเราผ่อนคลายได้ดีขึ้นนะคะ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ฟัง EFM ผ่าน www.atime.live อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาม
2: องหางานที่ใช่อยู่หรือเปล่า Jobs DB รวมงานที่ใช่ตั้งแต่จบใหม่ถึงรุ่นใหญ่มากประสบการณ์มีครบจบทุกสายงานในที่เดียว
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
2: ถึงเวลาออกจากเซฟโซนไปเจองานโดนๆที่เซฟใจหางานที่ใช่จากบริษัทตัวท็อปต้องที่ Jobs DB
3: เจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
8: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 1:00 นี้ครับเรื่องราวของนักตบลูกยางสาวไทยสร้างประวัติศาสตร์คนญี่ปุ่นหนแรกในรอบ29ปีคว้าเหรียญทองแดงศึกชิงแชมป์เอเชียรุ่น18ปีโดยศึกเวลบอลครั้งนี้เกิดขึ้นที่เทอร์มินอลฮอลล์ศูนย์การค้าเทอร์มินอล21โคราชจังหวัดนครราชสีมาโดยในรอบชิงอันดับ3ทีมนักตกลูกยางสาวไทย U18 ดีกรีแชมป์ Princess Cup 2สมัยซ้อนและอันดับ4ครั้งที่แล้วโชว์ฟอร์มเยี่ยมด้วยการพลิกกลับมาชนะสาวญี่ปุ่นรอบแชมป์เก่าและอดีตแชมป์9สมัย3ต่อ2เซตไลน์1ชั่วโมงข้างหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
6: EFM News
7: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Freeze Dry อร่อยพอดีคำกับ Mini Q Freeze Dry จากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
4: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลา
9: ธรรมชาติสร้างอุปสรรคขึ้นมาเพื่อให้เรารู้จักคำว่าการต่อสู้ในชีวิต
10: Inspiration
7: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: กินนอสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินนอสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินนอสปูนกินนอสปูน
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
4: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
5: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
7: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 24 นาฬิกานะครับมาดูโอนาน่าต้องพักรักษาตัวนานหลายเดือนหลังบาดเจ็บเอ็นไขว้หน้าข้อเข่าขวาฉีกขาดหรือ ACLในเกมที่ทีมชาติเบลเยียมถล่มสหรัฐอเมริกา4-1ในศึกฟุตบอลโลก2026โดยนักเตะวัย24ปีถูกเปลี่ยนตัวออกในนาทีที่21ของการแข่งขันรอบ16ทีมสุดท้ายโดยโรเมโลลูกากูร่วมฉลองประตูปิดกล่องด้วยการชูเสื้อหมายเลข24ของโอนาน่าหลังทำประตูที่4ในช่วงเวลาทดบาดเจ็บนาทีที่90+3ด้วยอาการบาดเจ็บในครั้งนี้ถือเป็นข่าวร้ายสำหรับแอสวิลล่าเนื่องจากอูไนเอเมรี่ตั้งใจจะสร้างทีมโดยมี3กองกลางแกนหลักอย่างโอนาน่าบูบากาม่าและยูริติลมันเป็นหัวใจสำคัญหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
6: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินนอสปูน
8: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
9: ลาลาลาลา
10: การเตรียมตัวที่ดีที่สุดสำหรับวันพรุ่งนี้คือการทำวันนี้ให้ดีที่สุด
11: Inspiration
6: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

าสนับทุกอย่างมีคนเคยบอกว่าความทรงจำที่สำคัญสักวันมันจะกลายเป็นส่วนหนึ่งของชีวิตแต่สะสมความทรงจำกันไปเรื่อยๆนะ

0: สวัสดีวันพฤหัสบดีผ่านมาได้ครึ่งอาทิตย์แล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพดื่มน้ำเยอะๆดูแลตัวเองด้วยนะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: FM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เสียงของนาฬิกานับเวลาผ่านนี่มันก็ถึงกลายเป็นเวลาตีสามแต่ความคิดมันไม่ยอมสงบคล้ายวลีที่พูดไม่จบยิ่งทบทวน

0: ฟัง EFM ผ่านแอป A-Time ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
4: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
2: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มชำและชิ้นโตโต
3: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
6: กลับติดตามกับ EFM News ในช่วงเวลา3 นาฬิกานะครับแกรมสกอตต์อดีตผู้ตัดสินระดับพรีเมียร์ลีกออกโรงวิจารณ์การทำหน้าที่ของ VAR ในเกมฟุตบอลโลก2026ในอาร์เจนตินาพลิกดรอกแซงชนะอียิปต์3-2โดยยืนยันว่าการยกเลิกประตูของทีมจากแอฟริกาเป็นการตัดสินที่ไม่ถูกต้องจังหวะปัญหาเกิดขึ้นก่อนที่ซิโก้จะส่งบอลเข้าสู่ก้นตาข่ายในนาทีที่67และเมื่อผู้ตัดสินได้รับสัญญาณจาก VAR ให้กลับไปตรวจสอบภาพช้าและตัดสินว่ามาวานอาร์ติยาไปทำฟาวล์ลิซานโดรมาร์ติเนสส่งผลให้ประตูดังกล่าวถูกยกเลิกโดยอย่างไรก็ตามสกอตต์บอกว่าการปะทะดังกล่าวเป็นเพียงการสัมผัสตามปกติของเกมฟุตบอลไม่ใช่การฟาวล์โดยการปะทะของอาร์ติยากับลิซานโดรมาร์ติเนสเป็นการสัมผัสตามธรรมชาติของเกมและไม่ควรถูกมองว่าเป็นการทำฟาวล์โดยอดีตเชิดดำอย่างชี้ว่าเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นห่างจากปากประตูเกือบ100หลาและอาร์เจนตินามีเวลามากพอที่จะถอยกลับไปจัดระเบียบเกมรับหลายชั่วโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
5: EFM News EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ยิ้มให้กับตัวเองในทุกวันแม้เป็นวันที่ไม่สมบูรณ์แบบ
1: Inspiration
2: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: เฮ้ยก่อนครับพี่มีเรื่องแล้วว่ะ

0: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
3: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีโอทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตๆ
2: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะ Real Meat Fish Die รสชาติใหม่ที่เหมียวหลง
5: ถึงเวลาของ EFM News ในช่วงเวลา 4 นาฬิกานี้ครับปารีส FC สโมสรแห่งลีกเอิงฝรั่งเศสประกาศแต่งตั้งเลียมโรซิเนียเข้ารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่อย่างเป็นทางการหลังแยกทางกับเชลซีโดยกุนซือวัย41ปีใช้เวลาในถิ่นสแตมฟอร์ดบริดจ์ไม่ถึง4เดือนก่อนตัดสินใจกลับไปรับงานที่ฝรั่งเศสครั้งโดยเคยผ่านประสบการณ์คุมทีมอย่างสตราบูกมาก่อนโดยจะเข้ามารับช่วงต่อจากอองตวนกอมบัวเร่ที่พาทีมจบอันดับ11ของลีกในฤดูกาลล่าสุดโดยแถลงการของโรซิเนียเป็นโค้ชที่ประสบการณ์ในฟุตบอลระดับสูงมีความสามารถโดดเด่นในการพัฒนานักเตะดาวรุ่งและมีปรัชญาการเล่นฟุตบอลเกมรุกที่ชัดเจนและน่าดึงดูดโดยสำหรับเส้นทางการคุมทีมของโรซิเนียเริ่มต้นจากการเป็นเฮดโค้ชทีมไบรตันรุ่นอายุไม่เกิน23ปีก่อนย้ายไปเป็นผู้ช่วยของเวนรูนี่ในเดบิคาวตี้และได้รับโอกาสขึ้นคุมทีมชั่วคราวต่อมาในปี2022เข้ารับตำแหน่งกุนซือฮาวสตี้และพาทีมจบอันดับ15และอันดับ7ในศึกแชมเปี้ยนชิพก่อนถูกปลดจากตำแหน่งหลังพลาดโอกาสพาทีมผ่านเข้าไปเล่นรอบเพลย์ออฟเลื่อนชั้นขณะที่เชลซีแต่งตั้งชาบี้อลองโซอดีตกุนซือเรอัลมาดริดและไบเออร์เลเวอร์คูเซนมารับตำแหน่งผู้จัดการทีมคนใหม่เป็นที่เรียบร้อยไลน์นิชมกหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
0: EFM News
4: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
6: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลา
7: ไม่ต้องยืนในที่ที่ดีที่สุดจงยืนในที่ที่ทำให้เรามีความสุขที่สุดก็พอ
8: Inspiration
4: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: วัสดีวันพฤหัสบดีดื่มน้ำเปล่าเยอะขึ้นและลดการดื่มน้ำหวานลงสักนิดเพื่อสุขภาพที่ดีของตัวเรานะครับ
1: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

เปิดแอปที่นี่สถานีวิทยุททบ FM 94 MHz ออกอากาศณอาคารเลขที่164ถนนวิภาวดีรังสิตดินแดงกรุงเทพมหานครสาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ
1: ร่วมทีมแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างสกอตต์แม็กโทมิเนและราสมุสฮอยลุนก็อาจเป็นอีกปัจจัยที่ดึงดูดให้กานาโชอย่างไรก็ตามปัญหาสำคัญอยู่ที่รูปแบบของดีลเนื่องจากนาโปลีต้องการยืมตัวก่อนพร้อมออปชั่นหรือเงื่อนไขบังคับซื้อขาดซึ่งไม่ใช่แนวทางที่เชลซีต้องการในเวลานี้นอกจากนาโปลีแล้วโกโมและอาร์เรนติโกมาดริดก็เป็นอีก2ทีมที่กำลังติดตามสถานการณ์ของปีกรายนี้ลายนิชโมงหน้ากลับติดตามกับ EFM News เอกพลเจือสุทธิพงษ์รายงานครับ
2: EFM News
3: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินหนอสปูนป้อนง่ายไม่เลอะมืออร่อยอูมามิแมวฟินกินง่ายต้องกินหนอสปูน
4: EFM 94ท้องอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
5: อย่าคิดว่าตัวเองทำไม่ไหวตราบใดที่ยังมีลมหายใจเราต้องสู
6: ้ Inspiration
3: สนับสนุนโดย Neko Holistic and Grain Free ดูแลครบทุกระบบเพื่อสุขภาพดีที่ยาวนาน

0: Right like I did.
1: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว

0: ิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: เปิดแอป A-Time ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: ายนี้แมวฟินต้องกินนมนะ
1: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ EFM News
2: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียลมีทฟรีสไดรสชาติใหม่ที่เหนียวหลง
1: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News
3: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
4: รับฟังข่าวต้นชั่วโมงเบรกแรก6นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะนายกรัฐมนตรีเตรียมเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการ 9-10 กรกฎาคมนี้นำคณะหารือความร่วมมือทุกมิติเดินหน้าผลักดันเศรษฐกิจชายแดนการค้าและความมั่นคงและกรมการขนส่งทางบกปรับลดค่าโดยสารรถประจำทางระหว่างจังหวัดเริ่ม11กรกฎาคมนี้สักครู่กลับมาติดตามค่ะ
5: เสี่ยวฟันอะ
6: ยังทนเสียวฟันกันอยู่ทำไมเปลี่ยนมาใช้ยาสีฟันที่เห็นผลจริงดีกว่า
7: เสียวฟัน

0: สนับสนุนโดย
1: ไม่ต้องรอรีวิวย้อนอายุผิวแบงค์เลือกบูเน่วิซีมณีแดง
2: นางสาวรัชดาธราดิเรกโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีเปิดเผยว่านายอนุทินชาญวีรกุลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยมีกำหนดการเดินทางเยือนมาเลเซียอย่างเป็นทางการระหว่างวันที่ 9-10 กรกฎาคม 2569 ณ เมืองปูรุตาจายาและกรุงกัวลาลัมเปอร์เพื่อพบหารือกับนายกรัฐมนตรีมาเลเซียโดยมุ่งยกระดับความสัมพันธ์ของทั้งสองประเทศและขับเคลื่อนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจความมั่นคงและคุณภาพชีวิตของประชาชนโดยประเทศมาเลเซียปัจจุบันเป็นคู่ค้าอันดับหนึ่งของไทยในอาเซียนและเป็นประเทศเพื่อนบ้านที่มีความสัมพันธ์ใกล้ชิดในทุกมิติการเยือนครั้งนี้จึงเป็นโอกาสสำคัญในการต่อยอดความร่วมมือเดิมที่มีอยู่และผลักดันความร่วมมือใหม่ๆที่จะก่อให้เกิดประโยชน์ร่วมกันสำหรับประเด็นสำคัญที่ไทยจะขับเคลื่อนในการเยือนครั้งนี้ครอบคลุมความร่วมมือในหลายสาขาทั้งการส่งเสริมการค้าการลงทุนการเกษตรการเสริมสร้างความมั่นคงทางอาหารความมั่นคงทางพลังงานการพัฒนาระบบคมนาคมและโลจิสติกการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดนการเสริมสร้างความมั่นคงชายแดนตลอดจนการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้กรมการขนส่งทางบกปรับลดราคาค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเริ่ม11กรกฎาคม69หลังราคาน้ำมันปรับตัวลงคุณนภาพรช่างกลรายงานค่ะ
3: นายสารพงษ์ไพฑูรย์พงษ์อธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยว่าจากสถานการณ์ราคาน้ำมันดีเซลที่ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องกระทรวงคมนาคมได้สั่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องพิจารณาในการปรับลดอัตราค่าโดยสารในส่วนของรถโดยสารประจำทางให้สอดคล้องกับราคาน้ำมันในปัจจุบันทางนี้ปัจจุบันราคาน้ำมันดีเซลอยู่ที่34.94 บาทสตางค์ต่อลิตรทางคณะอนุกรรมการจึงพิจารณาอัตราค่าขนส่งหรือค่าโดยสารโดยมีมติในการปรับลดอัตราค่าโดยสารของรถโดยสารประจำทางในหมวด2กรุงเทพต่างจังหวัดและหมวด3ระหว่างจังหวัดลง3สตางค์ต่อกิโลเมตรต่อที่นั่งเช่นเดินทาง100กิโลเมตรปรับลดลง3บาทต่อที่นั่งโดยจะเริ่มตั้งแต่วันที่11กรกฎาคมนี้สำหรับการยกเว้นหรือการลดหย่อนค่าโดยสารอื่นให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์เดิมที่เคยอนุมัติเอาไว้สำหรับการปรับลดราคาค่าโดยสารนั้นได้มีการพิจารณาตามสูตรการคำนวณปัจจัยต้นทุนที่แท้จริงได้แก่ดัชนีราคาผู้บริโภคดัชนีค่าพลังงานและค่าจ้างแรงงานซึ่งถูกออกแบบมาให้สามารถปรับลดลงและปรับขึ้นได้ตามสถานการณ์ส่งผลทำให้ผู้ประกอบการสามารถจัดเก็บค่าโดยสารได้อย่างเหมาะสมณภาพรช่างกลรายงานค่ะ
2: สภาพอากาศวันนี้ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกยังคงมีฝนตกหนักบางแห่งขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มสำหรับคลื่นลมที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันตอนบนมีกำลังปานกลางโดยมีคลื่นสูงประมาณ2เมตรขอให้ชาวเรือเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วย
4: ความสุขความเจริญอันแท้จริงนั้นหมายถึงความสุขความเจริญที่บุคคลแสวงหามาได้ด้วยความเป็นธรรมทั้งในเจตนาและการกระทำไม่ใช่ได้มาด้วยความบังเอิญหรือด้วยการแก่งแย่งเบียดบังมาจากผู้อื่นพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรในพระราชพิธีกาญจนาภิเษกทรงครองราชครบ50ปี
2: รับฟังข่าวครั้งต่อไปเวลา 7:00 น.ชนาการเหลี่ยมทองศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชนสวัสดีค่ะ
5: สถิตในใจไทยนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นข้าพระพุทธเจ้าคณะเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุททบ. FM 94 MHz
6: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะ

0: EFM News
1: สนับสนุนโดยอาหารแมวกินเนาะเรียวมีทฟรีสดรายอร่อยพอดีคำกับมินิคิวฟรีสดรายจากเนื้อสัตว์แท้ครบถ้วนคุณค่าสารอาหาร
2: EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวลาลาลาลาลา
3: อย่ารอให้โอกาสมาเคาะประตูจงออกไปสร้างประตูเอง
4: Inspiration
1: สนับสนุนโดยโยเกิร์ตดัชชี่โปรไบโอติกเพื่อนสีที่รู้ไส้คุณอร่อยเหมือนเดิมกินทุกวันช่วยปรับสมดุลลำไส้

0: EFM 94ทอล์กอารมณ์ดีเพลงดีทุกแนว
1: สวัสดีวันพฤหัสบดีขอให้วันนี้เป็นวันที่คุณได้พักใจได้รับความรักและได้รับความสุขที่กำลังเดินทางมาหาคุณนะครับ
2: ร่วมสร้างสรรค์วันดีๆโดยอาหารแมวมีโอดีไลท์อร่อยเนื้อแน่นชุ่มฉ่ำเต็มคำบิวกินเลือกเอาใจแมวด้วยอาหารแมวมีโอดีไลท์

0: ัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
1: อาหารแมวและสุนัขคานิว่าหาซื้อได้แล้วที่ร้านเพชรช็อปทั่วประเทศหรือทาง Shopee และ Lazada
2: พาไปมู
3: ชีวิตติดขัดงานไม่เดินใจไม่ไหวไปมูกับพระนางเรือล่มที่วัดกู้ขอพรให้ชีวิตกลับมาตั้งหลักกู้ทางให้ไปต่อในคชาพาไปมูวันเสาร์นี้ 4:45 ไทยรัฐทีวีช่อง32และย้อนหลังได้ที่ YouTube Airtime ดูดี Facebook และ TikTok คชาพาไปมู
4: ร่วมมูโดยคชาพาไปมูดีโดพาไปรวยปี2มูดีมีแต่ได้แจกอลันแจกปังปังแจกทองคำ2ล้านบาทไฮลักซ์ทราเวลเกรเตอร์ทูเกเตอร์กาแฟกระป๋องเบอร์ดี้ยิ่งดื่มยิ่งชอบก็จัดเลยเบอร์ดี้โรบัสต้าเข้มเต็มรสกาแฟและไม่ต้องพิสูจน์รสชาติเพราะมหาชนเลือกแล้วผลิตภัณฑ์ตราชั่วฮะเสง
5: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน
0: ฟัง EFM ผ่านแอป Airtime ฟังฟินอีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทุกที่ทั่วโลก
5: กินน้อสปูนสปูนขนมแมวเลียสปูนสปูนกินน้อสปูนสปูนป้อนง่ายกินแล้วฟินต้องแบบสปูนขนมแมวเลียอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือต้องกินน้อสปูน
6: กินน้อสปูน
7: อังคารคลุมโปง
8: มีพี่คนหนึ่งครับแกชื่อมงแกเดินทางกลับบ้านแกก็ได้ไปเจอพี่คนหนึ่งแกชื่อพี่ตั้มพี่มีเรื่องจะเล่าให้ฟังว่ะพี่จำไม่ต้องได้ไหมคืนนั้นพี่ก็ไปนอนเฝ้าที่เถียงนาพี่ได้เจอเขาพี่เพิ่งรู้ว่าเขามีแฟนแล้วนะแต่พี่ไม่เคยเห็นหน้าไม่รู้มาจากหมู่บ้านไหนแฟนเขายังพาเพื่อนๆมาอีกตั้งหลายคนแต่พอตื่นเช้ามาปุ๊บเขาก็หายไปพี่มาเอ๊ะตรงที่ว่าพี่เห็นพี่โต้งอ่ะก็นอนแน่นิ่งไปเลยพี่ปลุกเขาเท่าไหร่ก็ไม่ยอมตื่นชาวบ้านเขาบอกว่าโต้งเนี่ยตายหลายวันแล้วไอ้ที่พี่เห็นผู้หญิงที่มาพวกนั้นอ่ะแต่สงสัยว่าน่าจะเป็นพวกแม่ๆเนี่ยแหละเขามาเอาพวกเราไปหลายคนแล้ว
9: ไอคอนของความหลอนทุกคืนวันอังคาร20:00 to 04:00ที่ EFM 94
10: สนับสนุนโดยเพชรเต็มขวดสีเต็มคำน้ำจิ้มสุกี้สูตรพริกกะเหรี่ยงตราพันท้ายนรสิงห์อร่อยครบรสจบในขวดเดียว
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโออ
13: ยากกินมะยงชิดต้องหน้าร้อนอยากกินมังคุดต้องหน้าฝนอยากกินส้มเขียวหวานก็ต้องหน้าหนาวแต่มีอยู่หน้าหนึ่งที่อยากกินอะไรก็ได้กินหน้าไหนรู้ไหมครับก็หน้าบ้านคุณไงครับ EMS ส่งด่วนผลไม้พร้อมส่งถึงหน้าบ้านคุณทุกวันมีกล่องและตะกร้าที่ออกแบบให้เหมาะกับผลไม้แต่ละประเภทจะใกล้จะไกลก็ส่งความสดอร่อยถึงหน้าบ้านได้ตลอดทั้งปีไปรษณีย์ไทยส่งทุกความสัมพันธ์สู่ทุกความสำเร็จ
11: อยากให้น้องคนสวยตาใสแข็งแรงต้องมีออกทำจากเนื้อปลาแท้ชุ่มฉ่ำและชิ้นโตโต
12: ผมเลือกเอาใจแมวด้วยมีโอดีไลท์มีแมวต้องมีโอ
0: เปิดแอป Airtime ฟังฟินต่อบลูทูธกับเครื่องเสียงรถยนต์อีกหนึ่งทางเลือกที่ชัดใสทั่วไทย

0: อร่อยและดีแบบนี้ Proxy หัวใจสมาร์ทฮาร์ท
1: ชายโต๊ะทำงานเทิร์นโปร
2: พี่ประตูแนะนำยังไงดีกับเจนซีที่อาจจะเกิดมากับการเปรียบเทียบ
3: อันดับแรกเลยคือไม่อยากให้เปรียบเทียบกับใครเนาะเปรียบเทียบกับตัวเองคือดีที่สุดแข่งกับตัวเองก็ดีที่สุดแล้วก็อีกอย่างนึงคือเคยได้ยินคำว่าธรรมดาที่แสนจะพิเศษไหมครับจริงๆแล้วอะเรามีความพิเศษอยู่ในตัวสิ่งที่มันจะชายออกมาให้คนเห็นตอนที่สัมภาษณ์ทุกคนอะมีความเป็นยูนิคและมีความเป็นพิเศษซ่อนอยู่ในตัวเองอยู่ที่ว่าเราจะไปอยู่ที่ถูกที่ถูกเวลาหรือคนคนนั้นมองเห็นเราพอดีหรือเปล่า
4: ใต้โต๊ะทำงานทุกคืนวันจันทร์2ถึง4ทุ่มที่นี่ EFM 94 Talk อารมณ์ดีเพลงดีทุกแนวสนับสนุนโดยเจองานที่ใช่ตรงใจกว่าที่เคยที่ Jobs DB
5: คุณกำลังฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงกองทัพบก FM 94 MHz สาระข่าวสารบันเทิงเพื่อความมั่นคงและความปลอดภัยสาธารณะEFM News
4: สนับสนุนโดยขนมแมวเลียกินโนสปูนอร่อยป้อนง่ายไม่เลอะมือ
5: EFM News EFM News EFM News EFM NewsEFM News EFM News EFM News EFM News
6: ศูนย์ข่าววิทยุกองทัพบกวิทยุเพื่อปวงชน
7: รับฟังข่าว7 นาฬิกากับชนาการเหลี่ยมทองค่ะน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ช่วงสถานีวงเวียนใหญ่หลังฝนตกหนักสักครู่กลับมาติดตามค่ะ
8: เทพไทยหรอปากสะอาด
9: แม่เทพไทยปากสะอาด
10: เทพไทยปากสะอาด
11: พี่ชายเทพไทยใช้แล้วปากสะอาดจริงๆเลยอ่ะ
9: เทพไทยปากสะอาดจริงๆ
12: 10ปากว่าก็ไม่เท่าปากคุณได้ลองเองยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาดเพราะมีสมุนไพรหลากหลายชนิดช่วยดูแลสุขภาพทั้งช่องปากดีต่อเหงือกและฟันลดคราบหินปูนชากาแฟบุหรี่ลดกลิ่นปาก
9: ยาสีฟันเทพไทยใช้นิดเดียวปากสะอาด
13: ปวดหลังอย่าคิดว่าแค่เมื่อยถ้าปวดหลังร้าวลงขาหรือมีอาการชาอย่าวางใจเพราะอาจเป็นสัญญาณของหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทปัจจุบันมีทั้งการรักษาแบบไม่ผ่าตัดและการส่องกล้องรักษาที่ศูนย์โรคปวดหลังโรงพยาบาลรามคำแหงพร้อมดูแลทุกการเคลื่อนไหวให้คุณใช้ชีวิตได้มั่นใจโรงพยาบาลรามคำแหงโทร1512
14: 5678ต้องเข้ากับแคชพร้อมใช้เพิ่มวงเงินให้สูงสุด 140% ทั้งรถยนต์และมอเตอร์ไซค์เปาะได้ยิ่งจ่ายยิ่งลดยิ่งจ่ายยิ่งลดให้คุณเปาะได้ยิ่งจ่ายดอกเบี้ยยิ่งลดและใกล้และใกล้ขอกู้กับคาร์ฟอร์แคชได้ใกล้ทั้งสาขาใกล้บ้านและมือถือใกล้ตัวกู้เท่าที่จำเป็นและชำระคืนไหวเงื่อนไขเป็นไปตามผู้ให้บริการสินเชื่อกำหนดอัตราดอกเบี้ยแบบลดต้นลดดอก 10.99 ถึง 24% ต่อปีคาร์ฟอร์แคชพร้อมใช้ใกล้กว่าที่คิดสมัครคาร์ฟอร์แคชที่แอปโกบายกรุงศรีออโต้หรือโทร027407400
15: ท้องเสียใช้มาซาคาร์บอนยาผงถ่านรักษาอาการท้องเสียเป็นยาสามัญประจำบ้านซื้อได้ที่ 7-Eleven ทุกสาขาน
7: ายกรัฐมนตรีลงพื้นที่ติดตามเหตุน้ำรั่วเข้าอุโมงค์รถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้กลางดึกหลังฝนตกหนักขณะรฟม.เร่งติดเครื่องตรวจการเคลื่อนตัวของตึกเพื่อความปลอดภัยคุณยศวัฒน์พงษ์ประภาสรายงานค่ะ
16: เมื่อเวลาประมาณเที่ยงคืนในอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยลงพื้นที่ตรวจสอบกรณีพบน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์รถไฟฟ้าสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนราชบูรณะตรงบริเวณบ่อปั๊มน้ำที่ท้องอุโมงค์โดยมีนายพิพัฒน์รัชกิจประการรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมร่วมลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์ทั้งนี้เมื่อช่วงค่ำของเมื่อวานนี้ซึ่งมีฝนตกหนักและมีรายงานว่าทำให้เกิดน้ำรั่วบริเวณอุโมงค์โครงการรถไฟฟ้าสายสีม่วงใต้ช่วงเตาปูนลาดบุรณะวงแหวนกาญจนาภิเษกใกล้สถานีวงเวียนใหญ่ซึ่งจุดดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาที่4ช่วงสะพานพุทธถึงดาวคะนองดำเนินการโดยบริษัทยูนิคเอนจิเนียริ่งแอนด์คอนสตรัคชั่นจำกัดมหาชน วงเงิน 14,982 ล้านบาทปัจจุบันอยู่ในระหว่างการขุดเจาะอุโมงค์และสร้างกำแพงกันดินนายกรัฐมนตรีกล่าวว่าเหตุที่เกิดขึ้นยังไม่จำเป็นต้องปิดการจราจรเพราะสามารถควบคุมสถานการณ์